ชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วประเดี๋ยวก็วันประเดี๋ยวก็คืนได้บ่ายหน้าไปสู่ความเสื่อมสลายจากเด็กสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นก็สู่วัยกลางคนจากกลางคนก็เข้าสู่วัยชราร่างกายของเราก็เข้าใกล้ความเสื่อมความตายไปเรื่อยๆบุคคลผู้มีปัญญาควรสอนตัวเองอยู่เสมอว่าช่วงเวลาชีวิตนั้นสั้นนักเราไม่ควรเป็นผู้ประมาทพึงเร่งทำความดีเพราะใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้หรือในวันนี้ดังนั้นให้มันประพฤติปฏิบัติธรรมทุกๆวันเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์จิตใจให้แน่วแน่ที่จะมุ่งแสวงหาที่สุดของชีวิตคืออายตนะนิพพานเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายมีวาระแห่งภาษิตที่ปรากฏอยู่ในสัปปริวาราสนะเถราประธานที่6ความว่า

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปฐมุตระผู้เป็นอัครนายกของโลกผู้สื่อตรงมีพระหฤทัยมั่นคงประทับนั่งบนอาสนะนั้นทรงประกาศไอสงบินบาตว่าพืชแม้จะน้อยที่ชาวนาปลูกลงในนาที่ดีมหาเมฆยังสายฝนให้ตกเสมอผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีฉันใดบินบาตนี้ท่านปลูกลงในนาดีผลจะยังท่านให้ยินดีในภพที่เกิดฉันนั้นการทำบุญให้ทานเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายทำได้อย่างง่ายๆและก็คุ้นเคยกันมายาวนานในตอนเช้าๆของทุกๆวันเราก็จะมาใส่บาตรโดยจะเตรียมข้าวปลาอาหารที่ละเอียดประณีตด้วยความเบิกบานใจน้อมถวายแด่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลที่ออกเดินบิณฑบาตยามเช้าอันเป็นสมณกิจโปรดญาติโยมเป็นภาพที่คุ้นตาของชาวพุทธการสร้างบุญอย่างนี้เรียกว่าการถวายบิณฑบาตหลวงพ่อขอขยายความอีกสักเล็กน้อยคำว่าบิณฑบาตนี้นะจ๊ะแปลตามศัพท์ก็แปลว่าการตกลงไปของก้อนข้าวหมายถึงกิริยาการที่ทานบดีทั้งหลายน้อมถวายอาหารหวานคาวลงไปในบาตรและพระคุณเจ้าทั้งหลายก็น้อมตัวลงรับทานนั้นการถวายบิณฑบาตเป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นประเพณีที่ชาวไทยชาวพุทธทั้งหลายปฏิบัติกันมายาวนานนับตั้งแต่บังเกิดมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกข้อความแห่งพระคาถาในเบื้องต้นที่หลวงพ่อได้กล่าวไปนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปฐมุตระท่านได้ตรัสเอาไว้เมื่อครั้งอดีตการโดยได้ตรัสถึงอนิสงส์ใหญ่แห่งการตักบาตรหากผู้ใดได้สั่งสมบุญอย่างนี้บารมีก็ย่อมจะเพิ่มพูนขึ้นทุกวันเป็นการยืนยันว่าการถวายบิณฑบาตที่ทำถูกเนื้อนาบุญเลิศย่อมมีอานิสงส์มากมายมหาศาลผลแห่งความดีงามที่บังเกิดขึ้นก็จะเป็นมหาสมบัติติดตามตัวไปในภพบึ้งหน้าและภพต่อๆไปนับภพนับชาติไม่ถ้วนในวันนี้หลวงพ่อจะนำประวัติการสร้างบารมีของพระอริยเจ้าในการก่อนที่ท่านได้เสวยผลแห่งบุญที่เกิดจากการถวายบิณฑบาตมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้รับทราบพระเถระเจ้าองค์นี้น่ะมีนามว่าพระสัปปริวาราสนเถระซึ่งท่านได้เกิดมาตรงกับยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคปฐมุตระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคของพระองค์ท่านเหล่าพระสาวกพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาจะถวายบิณฑบาตการเป็นวัดต่างคนก็ต่างขนขวายเอาบุญกันอย่างเต็มที่พระเถระรูปนี้ในอดีตท่านเคยบำเพ็ญบุญกุศลเอาไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆจนมาถึงในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปฐมุตระท่านก็ได้มาบังเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวเป็นตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติที่คนร่ำรวยทั้งหลายจะพึงมีท่านอยู่ในท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งล้วนแต่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะหมู่ญาติหลังจากที่รับทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก

ทุกคนก็จะหาโอกาสไปฟังธรรมจากสำนักของพระบรมศาสดาอยู่หนึ่งนิดเด็กทารกผู้มีบุญเก่ามาดีนี้พอเจริญวัยแล้วก็มีโอกาสตามหมู่ญาติไปฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาที่ละเอียดลึกซึ้งซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมและผลกรรมจึงทำให้คิดว่าเรานับเป็นผู้ที่มีความโชคดีอย่างมากที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตได้รู้ว่าการเกิดมาครั้งนี้น่ะมีความหมายมากถ้าหากเราได้สร้างบารมีได้สั่งสมบุญโดยไม่ประมาทในชีวิตเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาอย่างท่วมท้นไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยเลยมีความเชื่อมั่นในผลแห่งการทำความดีคิดว่าพระบรมศาสดาและพระสาวกออกบิณฑบาตแสวงหาพัตตาหารกันทุกๆวันควรที่เราจะถวายทานคือถวายบิณฑบาตทุกวันเอาบุญใหญ่กับพระบรมศาสดาและเหล่าพระสาวกพอคิดอย่างนี้ก็ได้ตระเตรียมพัตตาหารที่ละเอียดประณีตมีข้าวปลาอาหารมากมายที่ควรแก่สมณะบริโภคโดยตั้งใจจะถวายบิณฑบาตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยโภชนะมีรสเลิศต่างๆแล้วก็ยังตระเตรียมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อนำไปประดับอาสนะที่นั่งสำหรับฉันพอตระเตรียมบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วก็รัตนาพระบรมศาสดาพร้อมกับพระสาวกทั้งหลายมารับบิณฑบาตหลังจากถวายทานอันประณีตนั้นแล้วก็บังเกิดมหาปิติที่ไม่มีประมาณได้รำพึงว่าในวันนี้นับเป็นวันที่ดีที่สุดของเราที่ได้สร้างบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะที่กำลังรำพึงด้วยมหาปิติอยู่นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อัครนายกของโลกก็ปรารถนาที่จะให้กุลบุตรนี้เชื่อมั่นในผลแห่งการสร้างบุญยิ่งขึ้นไปลงยังทรงประกาศอานิสงส์แห่งบิณฑบาตว่าพืชแม้จะน้อยที่ชาวนาปลูกลงในนาที่ดีมหาเมฆยังสายฝนในตกเสมอผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีฉันใดบิณฑบาตนี้ท่านปลูกลงในนาดีผลจักยังท่านได้ยินดีในภพที่เกิดฉันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระครั้นตรัสอย่างนี้แล้วก็บ่ายพระพักตร์เสด็จไปทางทิศอุดรด้วยอนุภาพแห่งบุญกรรมนั้นจึงส่งผลให้อุบาสกผู้มีศรัทธาไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านท่องเที่ยวอยู่ในหมู่เทวดาและมนุษย์ได้เสวยสมบัติมหาศาลไม่เคยไปสู่สถานที่ที่ตกต่ำเศร้าหมองเลยจนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ท่านก็ได้กลับลงมาเกิดในภูมิของมนุษย์ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ได้สั่งสมมาดีทำให้ท่านเกิดในตระกูลที่ดีมีสมบัติมหาศาลเกิดขึ้นแต่ท่านเองก็ไม่ได้ยึดติดกับสมบัติเหล่านั้นได้สละสมบัติทุกอย่างออกบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อออกบวชก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วประกอบกับบุญในปัจจุบันท่านได้ใช้เวลาไม่นานก็สามารถ

ทำใจหยุดใจนิ่งไปตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาพอท่านบรรลุธรรมแล้วก็ได้ใคร่ครวญด้วยญาณว่าเพราะบุญอะไรหนอท่านจึงได้บรรลุสันติบทนี้ครั้นเห็นบุพกรรมแล้วก็เกิดสมนัสจึงเปล่งวาจาว่าที่เราได้เข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้ก็ด้วยอานุภาพแห่งการถวายบิณฑบาตเราสำรวมในพระปฏิโมกข์และในอินทรีย์ทั้งหลายขวนขวายในวิเวกไม่มีอาสวะเราสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ก็ด้วยอานุภาพของบุญเรารู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตแทงตลอดในคำสอนของพระพุทธเจ้ากิจของเราได้ทำเสร็จแล้วนี่ก็ด้วยอนุภาพแห่งการถวายบิณฑบาตในพระบรมศาสดาผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศและกับพระอริยสาวกทั้งหลายถ้อยคำแห่งมหาปิติที่พระเถระเปล่งออกมานี้นะเป็นวาจาที่เปล่งออกมาด้วยความสุขสมหวังในชีวิตในผลแห่งความดีงามที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านเป็นมหาปิติที่ไม่ใช่ว่าจะบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆแต่จะบังเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่ทำความดีอย่างเต็มที่เท่านั้นการทำความดีทุกอย่างเมื่อตั้งใจทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังก็จะมีมหาปิติอย่างไม่มีประมาณเหมือนเรื่องราวที่บังเกิดขึ้นกับพระเถระรูปนี้เพราะฉะนั้นการที่ลูกๆทุกคนได้ทำบุญตักบาตรกันอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเป็นเรื่องที่ดีงามนะจ๊ะเป็นสิ่งที่นักสร้างบารมีทั้งหลายควรหมั่นทำกันอย่างสม่ำเสมอเมื่อทำอย่างต่อเนื่องแล้วมหาปิติก็จะมาเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาบารมีก็จะเพิ่มพูนขึ้นทุกวันเมื่อทราบอย่างนี้แล้วลูกๆทุกคนต้องหมั่นตักบาตรให้ทานกันทุกๆวันนะจ๊ะจะได้มีมหาสมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกียะและอริยสมบัติติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Breaking Bull News กับกัณิกาอยู่ศรีค่ะมหาคตากุศลครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกา
1: ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในโอกาสครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ4บุญใหญ่ทอดผ้าป่าตักบาตรถวายจตุปัจจัยทยธรรมและร่วมสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลดวงแก้วแห่งความสำเร็จสมปรารถนาที่น้อมอัญเชิญมาเพื่อนำพาชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเงินทุกบาทปัจจัยทุกดอลลาร์ที่ท่านสละมาด้วยความเลื่อมใสจะแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพราะการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนับเป็นมหาทานบารมีที่ส่งผลยาวนานสายบุญของท่านก็จะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเป็นเสบียงติดตัวไปทุกภพทุกชาติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID จันเพ็ญ072
0: ปิดท้ายวันนี้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แล้วมาร่วมบุญกันนะคะสวัสดีค่ะ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่151จากตอนที่แล้วเมื่อเกวัฏพราหมณ์กลับไปยังปัญจาลนครแล้วมโหสถบัณฑิตก็รีบเข้าเฝ้าพระราชาทันทีพระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งถามว่าพ่อบัณฑิตพวกเราต่างมีมติเป็นอันเดียวกันว่าควรไปปัญจาลนครเพื่อรับเอาพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมา

่นี่ส่วนเธอล่ะมีความเห็นอย่างไรมโหสถได้ฟังพระราชดำรัสแล้วจึงกราบทูลทักท้วงอย่างหนักแน่นว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์ทรงทราบดีมิใช่หรือว่าพระเจ้าจุลนีนะทรงมุ่งหมายที่จะปรงพระชนชีพของฝ่าพระบาทให้จงได้เมื่อเป็นดังนี้นะฝ่าพระบาทยังจะเสด็จไปอีกหรือพระพุทธเจ้าค่ะจึงแสดงอุปมาว่าเรื่องเนื้อโง่เมื่อได้ฟังเสียงของนางเนื้อต่อนี่ก็รีเข้าหาด้วยอำนาจแห่งราคะนายพรานครั้นได้ช่องก็ใช้หอกแทงเนื้อนั้นตายอย่างน่าอนาถและได้ยกข้ออุปมาต่อไปอีกว่าปลากระหายเหยื่อแม้จะอยู่ในน้ำลึกตั้งร้อยวาแต่ก็ยังขึ้นมาติดเบ็ดได้มันอาศัยความอยากโดยแท้ข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ก็ฉันนั้นทรงปรารถนาพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมิได้ทรงเฉลียวใจเลยว่านั่นเป็นเพียงเหยื่อล่อที่ห่อเบ็ดไว้ขอได้ทรงเลิกล้มความคิดนั้นเสียเถิดพระพุทธเจ้าค่ะคำกราบบังคมทูลของมโหสถบัณฑิตแม้นเกิดจากเจตนาดีที่หวังประโยชน์อย่างแท้จริงแต่ในยามนี้นะกลับเป็นสิ่งที่ไร้ผลพระเจ้าวิเทหราชทรงยิ่งพิโรธมโหสถด้วยทรงดำริมากมโหสถน่ะช่างดูหมิ่นเราเหลือเกินเปรียบเราเป็นเนื้อโง่บ้างเป็นปลาติดเบ็ดบ้างกล้าข่มขี่เราเหมือนข่มขู่ทาสในเรือนตนมิได้สำคัญมั่นหมายว่าเราน่ะเป็นพระราชาซะเลยพระองค์ทรงไล่มโหสถด้วยพระสุรเสียงเฉียบขาดว่าราชบุรุษจงขับไล่มโหสถออกไปจากแคว้นของเราเดี๋ยวนี้มโหสถบัณฑิตเมื่อรู้ว่าพระราชาทรงกลิ้วตนจึงถวายบังคมพระราชาลุกจากที่นั่งแล้วกลับไปสู่เรือนของตนเมื่อกลับสู่เรือนแล้วมโหสถรำพึงในใจด้วยความสลดหดหูใจว่าพระราชาของเราน่ะทรงเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เจียวหรือพระองค์ไม่ได้ทรงตระหนักเลยหรือว่าสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ต่อพระองค์พระองค์ทรงหมกมุ่นไปในอารมณ์ตามพระหฤทัยปรารถนามุ่งหวังแต่เพียงว่าจะต้องได้พระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีเท่านั้นจึงทรงมองไม่เห็นภัยที่กำลังจะมาถึงหากว่าพระองค์ยังทรงยืนยันที่จะเสด็จไปให้ได้พระองค์ก็จะต้องประสบความพินาศอย่างใหญ่หลวงทีเดียวด้วยวิสัยแห่งบัณฑิตผู้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมประจำใจมโหสถจึงเตือนใจตนเองว่าแม้ว่าพระองค์จะทรงกลิ้วเราก็ตามจะทรงขับไล่เราก็ตามเราก็ไม่ควรเสียเวลาเก็บเอาถ้อยคำเหล่านั้นมาไว้ในใจเพราะคำบริพาทของพระองค์ผู้ไม่รู้จะถือเอาเป็นประมาณไม่ได้แม้ว่าที่ผ่านมานะพระองค์จะทรงมีข้อที่ควรตำหนิอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆนั้นก็เหมือนธุลีเมื่อเทียบกับขุนเขาอย่างไรซะก็ไม่อาจลบล้างพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้น้ำพระทัยของพระองค์เป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดดังนั้นไม่ว่าพระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใดก็ควรเป็นหน้าที่ของเราที่จะคอยสนองพระราชประสงค์ให้สำเร็จด้วยดีนี้เป็นคุณธรรมของบัณฑิตอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายก็ตามก็ไม่ได้คิดที่จะเอาตนรอด

พียงลำพังจะพยายามคิดหาวิธีช่วยเหลือและแก้ไขในเหตุการณ์นั้นๆให้ดีที่สุดซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญบุคคลสองประเภทที่หาได้ยากในโลกคือประเภทแรกเรียกว่าบุพการีหมายถึงผู้กระทำอุปการะก่อนเป็นการกระทำความดีหรือกระทำคุณประโยชน์ให้แต่ต้นโดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นส่วนประเภทที่สองเรียกว่ากตัญญูกตเวทีหมายถึงผู้รู้อุปการะที่เขาทำให้แล้วและหาวิธีการตอบแทนเป็นผู้ที่รู้จักคุณค่าแห่งการกระทำความดีของผู้อื่นและได้แสดงออกด้วยวิธีต่างๆเพื่อที่จะบูชาความดีนั้นๆเหมือนดังเช่นมโหสถบัณฑิตที่มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระอุปการะเป็นล้นพ้นทรงชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆและได้พระราชทานยศศักดิ์อัครฐานมโหฬารในใจของมโหสถบัณฑิตนั้นคิดที่จะประกาศความจงรักภักดีอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันที่จะลบหลู่พระคุณของท่านผู้มีอุปการคุณแก่ตนเมื่อมโหสถคิดดังนี้แล้วจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือพระเจ้าวิเทหราชพร้อมกันนั้นก็คิดจะสืบดูให้รู้แน่ว่าข้อเสนอของพระเจ้าจุลนีในครั้งนี้แท้ที่จริงแล้วนะพระองค์ทรงมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรเพราะหากได้ความจริงตั้งแต่ต้นตนก็จะได้เตรียมการป้องกันได้ทันท่วงทีขณะนั้นมโหสถนึกย้อนถึงข้อความที่สหายผู้สืบราชการลับได้เคยส่งข่าวมาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งที่พระเจ้าจุลนีและพราหมณ์เกวัฏได้เคยปรึกษาข้อราชการกันถึงห้องบรรทมเพียงลำพังสองคนซึ่งยากที่จะรู้ว่าปรึกษาเรื่องอะไรกันมีแต่นางนกสาลิกาซึ่งเลี้ยงไว้ในห้องพระบรรทมเท่านั้นที่รู้ครั้นแล้วมโหสถก็คิดหาอุบายได้อย่างหนึ่งจึงได้เรียกสุวโปดกมาเพื่อมอบหมายภารกิจครั้งสำคัญมาธุระเจ้าผู้มีปีกเขียวขจีมานี่เถิดลูกรักเจ้าสุวโปดกได้ยินเสียงร้องเรียกของมโหสถก็ดีอกดีใจรีบบินร่อนออกจากกรงทองลงมาเกาะอยู่ที่คอนพลางส่งเสียงร้องทักทายด้วยภาษามนุษย์ว่านายของบ่าวนายผู้เป็นที่รักยิ่งของบ่าวมีสิ่งใดให้บ่าวรับใช้หรือขอรับมาธุระลูกรักมโหสถพูดพลางลูบหลังสุวโปด

นึ่งจะมอบหมายให้เจ้าทำโปรดบอกมาเถิดเจ้าค่ะกิจใดที่นายของบ่าวประสงค์บ่าวจะพยายามทำจนสุดความสามารถทีเดียวสัวโปดกเจรจาอย่างช่ำชองเจ้ายังจำเกวัฏปุโรหิตของพระเจ้าจุลนีได้ไหมล่ะมโหสถถามอ๋อเกวัฏพราหมณ์ชั่วนั่นน่ะหรือสัวโปดกเอ่ยบ่าวเคยขี้ใส่ปากมาแล้วคราวหนึ่งทำไมจะจำไม่ได้ล่ะเมื่อวันก่อนเกวัฏมาถึงนี่เพื่อทูลเชิญเจ้าเหนือหัวของเราไปอภิเษกกับพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนี

สัวโปดกรับคำสั่งว่าเรื่องเพียงเท่านี้เองได้สินายแต่ว่างานนี้ไม่ง่ายอย่างที่สัวโปดกคิดเพราะว่าเป็นเรื่องของการทำความสนิทสนมอย่างใกล้ชิดกับนางนกสาลิกาที่ฉลาดมากโดยได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากพระเจ้าจุลนีส่วนว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอน

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้
1: The law of karma. Remember this.

คือการปฏิบัติธรรมถ้าก็ทดลองลงมือปฏิบัติดูลูกกลับเห็นภาพปีศาจลอยมาเต็มหน้าจนลูกกลัวมากแต่สักครู่ภาพนั้นก็หายไปพอผีออกภาพต่อมาก็เป็นรูปพระพุทธรูปลอยมาพอผีออกพระก็เข้ามาตั้งแต่นั้นมาลูกก็ไม่ยอมนั่งสมาธิอีกเลยเอาแต่ว่าตั้งแต่ลูกได้นั่งสมาธิจนเห็นภาพพระลูกกลับรู้สึกเหงาเหมือนว่ากำลังรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าจะได้พบสิ่งที่รอคอยคือเมื่อประมาณปี36ขณะนั้นบ้านอยู่แถวบางนาแต่ที่ทำงานอยู่แถวสายใต้ใหม่ลูกต้องใช้เวลานั่งรถไปทำงาน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็กลับอีก 2-3 ชั่วโมงเหนื่อยและเสียเวลามากจนลูกเบื่อแล้วก็ท้อลูกจึงเข้าห้องพระเอาดอกไม้ธูปเทียนมากราบพระประธานในห้องแล้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงในโลกนี้ขอให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับตัวลูกภายใน7วันด้วยความดื้อและไม่เข้าใจในศาสนาทำให้ลูกอธิษฐานเช่นนั้นแล้วก็ขอ3อย่างในเวลาเดียวกันคือได้ตั้งเงื่อนไขกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า 1. ของานใหม่ใกล้บ้านโดยใช้เวลาเดินทางเพียง5นาทีหรือเดินทางไม่เกิน500เมตรมันก็ไม่มากเกินไปแค่5นาทีข้อที่2ในที่ทำงานใหม่ขอให้ลูกได้ตำแหน่งหัวหน้างานและได้เงินเดือนตามที่หวังไว้ข้อที่3ขอให้คำอธิษฐาน2ข้อแรกจงสำเร็จภายใน7วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เมื่อลูกขอไปใจก็คิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอก The impossible จริงอย่ามากก็แค่ข้อเดียวก็เหลือเฟือแล้วจะมาสำเร็จภายใน7วันได้อย่างไรแต่แล้วเมื่อถึงวันที่3ก็มีพี่คนหนึ่งที่ลูกรู้จักโทรมาหาและเธอก็บอกว่ามีคนแนะนำให้เธอไปทำงานที่แถวบางนาแต่เธอจำได้ว่าบ้านของลูกอยู่ใกล้บริษัทนี้มากคนที่มาบอกลูกก็รีบไปสมัครงานบริษัทนั้นทันทีเพราะมันใกล้บ้านเนี่ยแค่5นาทีถึงแล้วก็ลูกก็ได้แต่งเงินงงเพราะบริษัทนั้นอยู่ซอยถัดไปจากบ้านลูกแค่ซอยเดียวจะลูกสามารถเดินทางไปทำงานได้ในเวลาแค่5นาทีเอาละสิแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักจะมีจริงแล้วณที่ทำงานแห่งนี้ลูกได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพนักงานของที่นี่เมื่อได้พบหน้ากับเขาครั้งแรกลูกมีความรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตามากมากเหมือนกับเคยรู้จักเขามานานแสนนานไม่ใช่แค่นานสองนานสองนานมันยังไม่เนิ่นนานแต่นี่นานถึงแสนนานเมื่อลูกได้คุยกับเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเคยรู้จักกันมานานแล้วและยิ่งมาทราบว่าเขาชอบไปวัดปฏิบัติธรรมด้วยโอ้ในใจลูกเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างบอกว่าคำตอบของสิ่งที่รอคอยนั้นใกล้จะถูกเฉลยแล้ววันอาทิตย์ต้นเดือนเขาพาลูกมาวัดธรรมกายเมื่อลูกได้มาที่นี่พบผู้คนมากมายในวัดความรู้สึกของลูกเหมือนคุ้นเคยกับคนเหล่านั้นมากจนถึงเวลาปฏิบัติธรรมตามเสียงพระเดชคุณหลวงพ่อไม่นานเลยลูกก็พบความสว่างภายในที่ไม่มีประมาณความสว่างก็กลายเป็นดวงใสซ้อนกันลูกไปความสงบยังบอกไม่ถูกจนจบพิธีใจลูกก็ยังติดในดวงใสตลอดติดตลอดเวลาเลยประสบการณ์สมาธิเป็นสิ่งที่ง่ายมากง่ายจนลูกอดสงสัยไม่ได้ว่ามันง่ายจริงๆเนี่ยง่ายจนส

อนที่ลูกอายุได้12ปีลูกเห็นพี่ชายนั่งสมาธิในห้องทุกวันลูกจึงแอบเอาหนังสือ

สงสัยต่อมาสายตาลูกเห็นภาพพระสงฆ์ที่คนก็ไปกราบไหว้มาเดินก็ไปใกล้รูปท่านก็รู้สึกอบอุ่นและปิติที่สุดคำตอบของสิ่งที่รอคอยมานานก็ถูกเฉลยเมื่อลูกถามคนที่อยู่ใกล้กันว่าภิกษุในภาพนั้นคือใครคำตอบคือพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำนั่นเองลูกตามเพื่อนรุ่นพี่ที่บริษัทเดียวกันไปวัดพระธรรมกายไม่เคยขาดเลยจนในที่สุดเราก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากมายแต่ในปี2538ท่านก็ได้มาบวชที่วัดพระธรรมกายโดยไม่มีกำหนดลาสิกขาลูกดีใจมากที่สุดและเสียใจมากที่สุดในเวลาเดียวกันจนเมื่อประมาณปี2540ลูกก็ไปทอดพระป่าที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ได้แวะชมวัดชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตวัดที่ประดิษฐานร่างทีละสังขารของพระชื่อดังนับร้อยปีโดยที่ไม่เน่าเปื่อยเลยลูกเข้าไปกราบไหว้ท่านแล้วถามในใจว่าทำอย่างไรใจที่เศร้าหมองและสับสนของลูกในการบวชของเพื่อนเนี่ยจะหมดไปได้ลูกได้เดินดูวัดเรื่อยๆใจก็เลื่อนลอยลอยจนเห็นสถานที่เสี่ยงเซียมซีลูกตัดสินใจเสี่ยงเสี่ยงนั่นดีเข้าไปเสี่ยงเซียมซีด้วยความรู้สึกที่เบื่อและไม่รู้ว่าจะทำอะไรในวัดนี้ลูกต้องตะลึงกับข้อความนั้นต้องอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นสิบที่อุปความแน่ใจเพราะข้อความนั้นเขียนเอาไว้ว่าคนที่ได้อ่านเป็นผู้หญิงอะและเธอกำลังเดินหลงทางในป่าด้วยด้วยความเศร้าโศกเพื่อตามหาชายหนุ่มที่เธอรักมากเอาละสิแต่เธอก็ได้เจอกับพระพุทธองค์เข้าเธอจึงไปเข้าไปกราบแล้วพระองค์จึงตรัสถามเธอว่าเจ้าตามหาอะไรอยู่หรือหญิงสาวจึงตอบว่าตามหาชายคนรักอยู่พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าไม่ต้องตามหาแล้วเพราะชายหนุ่มที่เจ้ารักนั้นบัดนี้ได้เป็น ทหารของตถาคตแล้วเป็นทหารของตถาคตแล้วเจ้าจะเสียใจและเศร้าโศกไปใหญ่เจ้าควรเข้าไปหาดอกไม้ธูปเทียนและอาหารที่พร้อมเพื่อนำมาเป็นพุทธบูชาและก็ฟังธรรมกับพระบรมศาสดาไม่ได้ขาดจนหญิงสาวนั้นก็ได้บรรลุธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ในที่สุดนั่นคือข้อความในใบเซียมซีลูกอ่านซ้ำไปซ้ำมาและคิดว่าต้องมีเทวดามาแกล้งให้ลูกเจอข้อความแบบนี้ไปแน่ลูกชี้กระดาษมาเป็นสิ่งเสี่ยงเหมือนอยากให้ข้อความนี้ทั้งหมดนี้สูญหายไปจากโลกใบนี้เพราะกันนั้นลูกคิดแต่ว่าลูกอยากให้ท่านกลับมาค่ะลูกจึงคิดว่าจะต้องเปลี่ยนศาสนาซะเลยดีกว่าคำพยากรณ์จะได้ผิดตอนนี้สุดลูกก็ต้องรับเอาคำสอนของศาสนาลูกก็รับเอาคำสอนของศาสนาอื่นไม่ได้เลยแต่ลูกก็ไม่ยอมมาวัดพระธรรมกายอาศัยนั่งสมาธิที่บ้านเนาะจนมาที่ต้นเดือนปลายปี40ลูกป่วยมากความรู้สึกลึกๆ ลูกเนี่ยอยากจะมาวัดธรรมกายมากเหลือเกินจนทนไม่ไหวจึงได้มาวัดทั้งที่ไข้ขึ้นสูงมากจนแทบประคองตัวเองไม่ได้ในระหว่างที่ลูกเริ่มปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อในภาคเช้าลูกคิดถึงหลวงปู่วัดปากน้ำมากคิดว่าถ้าตายก็ขอตายระหว่างปฏิบัติธรรมเถิดเพียงเวลาไม่ถึง1นาทีลูกรู้สึกเหมือนไข้ที่ร้อนในตัวลูกก็เริ่มลดลงเองโดยอัตโนมัติกลายเป็นความสว่างแล้วก็เย็นใจขยายออกดวงใสผุดขึ้นซ้อนกันอย่างนุ่มนวลสว่างเย็นตาลูกเห็นกายละเอียดผุดกลางศูนย์กลางกาย

ตาเธอเด็กมากเหมือนแค่อายุ12 13ปีนั่งในท่านั่งสมาธิใส่ชุดขาวเหมือนลูกมากเพียงแต่เธอเด็กกว่าลูกเป็นคนรู้สึกใสสว่างตัวใสๆไหมจ๊ะข้างในลูกเย็นและก็มีความสุขใครที่ขึ้นจนตัวร้อนอาการปวดหัวก็หายไปหมดเลยจนสิ้นการปฏิบัติธรรมลูกก็รู้สึกสดชื่นหายป่วยใจทันทีกลับบ้านพร้อมกับเริ่มคิดว่าทุกคนคงมีผังชีวิตนี่ที่ถูกกำหนดไว้แล้วถนนสำเร็จรูปแม้เมื่อปฏิเสธก็ต้องถูกกรรมมากำหนดลูกหาเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นยามวางใจที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาทุกอริยบทจนศูนย์กลางกายลูกสว่างตลอดเวลา24ชั่วโมงสว่าง24นาแม้ยามนอนศูนย์กลางกายก็สว่างใสจนตื่นนอนลูกมีความสุขมากที่ใจกับกายลูกแยกส่วนออกจากกันมาทำงานลูกก็ปฏิบัติหน้าที่ไปแต่ใจกับละเอียดอยู่ที่ภายในเหมือนแยกส่วนกันวิญญาณวันหนึ่งเจ้านางลูกก็ได้ไปฝึกพลังลมปราณจักรวาลซึ่งช่วงนั้นมีคนนิยมไปฝึกกันมากท่านฝึกจนชำนาญโดยการใช้สมาธิถ่ายพลังลงไปยังจักระในร่างกายคนสามารถรักษาคนป่วยให้หายได้และใครที่ไม่สบายปวดหัวเป็นไข้เจ้านางก็จะมาลองทำจนได้ผลท่านก็มาปฏิบัติกับตัวลูกบ้างลูกก็อยากจะรู้ว่าวิชาธรรมกายจะต้านพลังจักรวาลได้หรือไม่ลูกจึงลองเข้ากลางไปเรื่อยๆจะได้อาฝ่ามือมากดที่ศีรษะลูกเอาไว้สักครู่หนึ่งลูกก็รู้สึกว่ามีพลังอย่างหนึ่งพยายามที่จะเข้ามาที่ศีรษะลูกแต่พลังงานนั้นไม่สามารถเข้ามาในร่างกายได้เลยและในสุดเหมือนมีแรงต้านจากศูนย์กลางกายจนเจ้านายตกใจต้องชักฝ่ามือออกจากศีรษะลูกดีไม่ก้มลงกราบเพราะก็บอกว่ารู้สึกว่าเหมือนมีแรงต้านกระแทกออกมาจากร่างกายลูกเป็นเวลานานมากจนพลังงานจากจนพลังจักรวาลท่านเข้ามาไม่ได้แล้วก็หมดพลังไปในที่สุดโลแบตทำให้ท่านหมดอารมณ์ที่จะเรียนพลังจักรวาลต่อไปจึงเลิกเรียนเพราะให้เหตุผลว่าเราสู้เขาไม่ได้จริงยังไม่ได้สู้จะแค่อยู่เฉยๆนั่นแหละถ้าสู้จะยิ่งกว่านี้เราจะฝึกต่อไปอีกทำไมมันไม่มีประโยชน์แจ้งลูกติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดแต่กระทั่งแม้เวลานอนกายหยาบนอนไปแต่กายละเอียดไม่ยอมนอนธรรมะของลูกในช่วงนั้นดีมากเวลานอนทุกครั้งร่างกายก็พักผ่อนไปแต่กายละเอียดไม่ต้องพักผ่อนบางคืนกายละเอียดก็ทำสมาธิรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระแต่บางคืนกายละเอียดก็เป็นสถานที่ต่างๆไปรับรู้เรื่องราวภายนอกห้องนอนได้ลูกจะเห็นภาพการกระทำและได้ยินการสนทนาเรื่องราวต่างๆเหมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ได้หรือบางสถานที่ไกลๆที่อยากไปก็ค่อยเริ่มไปได้ลูกเห็นอย่างนี้เกือบทุกวันลูกเริ่มไม่เข้าใจว่าทำไมเห็นทุกวันแม้แต่ร่างตัวเองที่นอนอยู่ในห้องลูกก็ยังเห็นบางวันขณะหลับลูกก็จะเดินไปตามห้องต่างๆลงข้างล่างห้องครัวเห็นภาพการพูดคุยของคุณแม่พี่ชายหรือพี่สาวมีอยู่ตอนหนึ่งพวกเขาคุยถึงลูกแม่ก็บอกว่าจะไปนินทาลูกเขาจะได้ยินพี่สาวก็บอกกับแม่ว่าเขาหลับไปแล้วห้องนอนอยู่ชั้น3ไม่มีทางได้ยินหรอกแต่ลูกก็สามารถบอกเรื่องราวที่สนทนาได้อย่างละเอียดพี่สาวเป็นงงมากๆค่ะลูกออกไปหาคนข้างบ้านถามเรื่องการสนทนาเมื่อตี2ที่ผ่านมาเพื่อนบ้านบอกใช่ถามว่าทำไมลูกรู้ทั้งที่เขาคุยกันแค่2คนลูกก็เริ่มคิดว่าจะเอาอย่างไรกับตัวเราเองดีเรามีปัญหาหรือเปล่าเพราะเรื่องราวของคนอื่นบางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปรู้ไปเห็นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยความสงสัยประกอบกับเพื่อนบอกว่าอย่าปฏิบัติอีกเลยทำให้ลูกค่อยๆปฏิบัติทำน้อยลงต่อมาเวลานอนกายละเอียดของลูกก็เลยไปไหนไม่ได้อีกเลยใจก็ไม่ค่อยติดในศูนย์กลางกาย

ธรรมะก็ถอยลงใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านทั่วไปเที่ยวสนุกสนานทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อหาเงินตลอดเวลาเหมือนชาวโลกทั่วไปคำถามลูกกับเพื่อนในบริษัทที่ไปบวชพระยังไม่มีกำหนดศึกเนี่ยไม่ใช่ไม่มีกำหนดศึกไม่ศึกจ้ะเคยมีวิบากกรรมหรือทำบุญอะไรร่วมกันมาในอดีตฟุ้งซ่านอีกแล้วใบเซียมซีทำนายที่ลูกเสี่ยงทายมาทำไมจึงทำนายแต่เรื่องทางธรรมแล้วก็แปลกมากมีคำว่าทหารของพระตถาคตมีจริงด้วยหรือคะคำนี้เซียมซีแบบนี้มีได้อย่างไรเหมือนจะมีขึ้นเพื่อให้ลูกอ่านอยู่คนเดียวถูกต้องมากลูกถูกต้องทำไมคำอธิษฐานลูกทั้งสามข้อจึงเป็นจริงอย่างง่ายได้สำเร็จยังไม่น่าเชื่อพลังลมปราณและจักระคืออะไรมีจริงหรือไม่รักษาคนให้หายป่วยได้อย่างไรทำไมเจ้านายลูกจึงเกิดความรู้สึกมีแรงต้านออกจากร่างกายลูกช่วงที่ในเวลานอนแล้วลูกเห็นภาพไปรับรู้เรื่องของคนอื่นเป็นจริงหรือไม่และเป็นไปได้อย่างไรถ้าอยากกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกลูกจะต้องทำอย่างไรเป็นผลเกี่ยวกับการฝึกสมาธิวิชาธรรมกายใช่หรือไม่ลูกศึกษาธรรมะแทบทุกสายแต่ทำไมรักวิชาธรรมกายมากที่สุดและทำไมเมื่อเริ่มศึกษาเรื่องมา

0: ้าใกล้ทั้งที่ตัวลูกเองก็มีบุคลิกเป็นหญิงมากๆชอบแต่งตัวมากในอดีตลูกเคยเป็นชายเจ้าชู้หรือเปล่าคะใช่เลยประมาณนี้เลยถึงติดนิสัยข้ามชาติมาลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมันอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกกับเพื่อนในบริษัทที่ไปบวชเป็นพระอย่างไม่มีกำหนดศึกคือไม่ศึกนั่นแหละที่มีความผูกพันกันนั้นเพราะความเกื้อกูลกันในปัจจุบันเป็นหลักจ้าส่วนเรื่องในอดีตนั่นแหละลูกกับท่านน่ะเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาโดยเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันกับเป็นกริมิตรให้กันและกันมาท่านได้ออกบวชแต่ตัวลูกเองมัวแต่เจ้าชู้จึงมาเป็นผู้หญิงในชาตินี้แต่ชาตินั้นก็ชอบสร้างบุญนิสัยนี้จึงติดตัวมาตอนนี้จะปัจจุบันขันห้างลูกเป็นผู้หญิงจึงมีความผูกพันแบบหนุ่มสาวแต่เนื่องจากไม่เคยเป็นสามีภรรยากันจึงได้แค่รักและผูกพันกันชั่วคราวเหมือนหนุ่มสาวทั่วๆไปจ้ะมันเป็นความฟุ้งซ่านชั่วคราวใบเซียมซีทำนายที่ลูกเสียงทายมาทำนายแต่เรื่องธรรมะพระก็เขาเขียนมาอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นปกติแต่ด้วยบุญบันดาลที่จะทำให้ลูกคลายกังวลพ้นจากความทุกข์ใจจึงได้ไปเจอใบนั้นจ้ะเป็นบุญของลูกส่วนคำประทานของพระตถาคตก็หมายถึงพระภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏสงสารจ้ะคำปฏิฐานของลูกสามข้อเป็นจริงได้อย่างง่ายดายและไม่น่าเชื่อพระบุญเก่าในอดีตที่ลูกเคยทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามากับกันในอดีตที่ผ่านมาเมื่อพระภิกษุบอกให้ทำอะไรลูกก็จะทำตามนั้นอย่างรวดเร็วคือชวนทำบุญร่ายทำบุญก็ทำตามโดยเฉพาะเพื่อนภิกษุรูปที่คุ้นเคยกันในสมัยที่เป็นทหารด้วยกันในพุทธนรที่ผ่านมาบอกให้ลูกทำอะไรลูกก็จะช่วยเหลือทำตามนั้นอย่างรวดเร็วด้วยบุญดังกล่าวนี้มาส่งผลจึงมีเหตุอัศจรรย์อย่างที่ลูกนึกไม่ถึงจ้ะพลังลมปราณและจักราคือสมาธิแบบหนึ่งของทางศาสนาพราหมณ์จะอยู่ในระดับพอช่วยเหลือคนได้บ้างแต่ไม่ได้เป็นสมาธิที่จะทำให้คนพ้นจากวัฏสงสารไปได้จ้ะส่วนการรักษาคนนั้นบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายจ้ะอย่าไปสนใจเลยเสียเวลาของชีวิตจ้ะเจ้านายลูกรู้สึกมีแรงต้านออกจากร่างกายลูกเพราะสมาธิที่เกิดจากศูนย์กลางกายลูกเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์จึงส่งแรงต้านสิ่งที่ไม่ใช่สัมมาสมาธิออกไปจ้ะช่วงที่ในเวลานอนแล้วลูกเห็นภาพไปรับรู้เรื่องของคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องจริงเป็นความฝันอย่างหนึ่งในระดับที่จิตละเอียดเท่ากับกายมนุษย์ละเอียดจ้ะจิตมันละเอียดเท่ากันลูกจะต้องกลับมาฝึกสมาธิใหม่ให้จริงๆจังๆแต่อย่าไปสนใจทำอย่างนั้นอีกเลยไม่เกิดประโยชน์อย่างสมบูรณ์เพราะจะทำให้ติดอยู่ตรงนั้นควรจะหยุดใจนิ่งต่อไปเพื่อให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะมีสิ่งที่น่าศึกษาที่ดีกว่านี้อีกมากมายจ้าลูกศึกษาธรรมะแทบทุกสายแต่รักวิชาธรรมกายมากเพราะลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะสายวิชาธรรมกายมาหลายชาติแล้วจ้าจะมีความรักและผูกพันกับวิชาธรรมกายเมื่อลูกเริ่มศึกษาคำว่ามารลูกจะเชื่อทันทีซึ่งตรงข้ามกับนิสัยที่เป็นคนเชื่อยากนั้นก็เป็นเพราะลูกได้เคยศึกษาเรื่องนี้มาหลายชาติแล้วจ้ะบางครั้งขณะปฏิบัติธรรมอยู่หรือเดินทาง

การไปปฏิบัติธรรมก็จะได้กลิ่นมะลิหอมอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วกลิ่นนั้นก็หายไปเพราะบนในอดีตเวลาปฏิบัติลูกมักจะเอาดอกมะลิมาบูชาพระด้วยทุกครั้งบุญนี้จึงบันดาลให้ได้กลิ่นจ้ะแต่ไม่ได้มีเทวดาอะไรมาอนุโมทนาคนชอบให้ลูกทำนายไพ่ยิปซีแล้วบอกว่าแม่นมากทั้งที่ลูกก็ไม่เคยเรียนดูไพ่มาก่อนเลยเพราะพวกที่ชอบไปดูโดยพื้นฐานก็เป็นคนจิตอ่อนเชื่องง่ายเมื่อมีทุกข์ก็อยากหาที่พึ่งแต่ก็ไม่ถูกทางที่ลูกพูดออกไปแล้วเขารู้สึกว่าแม่นพระจิตของลูกบริสุทธิ์และมีเจตนาดีต่อเขาจึงทำให้บางครั้งก็แม่นมากบางครั้งก็แม่นมั่งบางครั้งก็ไม่แม่นแต่เขาก็ไม่พูดให้ลูกฟังกลัวเสียกำลังใจถ้าหลงไหลเรื่องนี้ก็มีสิทธิ์ไปเป็นวิทยาธรแล้วก็ไม่ได้กลับดุสิตบุรีวงบนวิเศษดังนั้นให้หันมานั่งธรรมะอย่างจริงจังดีกว่าจ้ะลูกชอบมองผู้หญิงสวยและอยากเข้าใกล้ทั้งที่ตัวลูกเองก็มีบุคลิกเป็นหญิงมากๆชอบแต่งตัวมากนั้นเพราะในอดีตลูกก็เป็นผู้ชายที่จะชู้มากๆมากดังนั้นจึงมาเป็นผู้หญิงแล้วก็มีนิสัยเจ้าชู้นี่ก็ยังติดตัวมาถ้าไม่เลิกคิดอย่างนี้ลูกก็มีสิทธิ์ไปเป็นทอมดี้ได้เพราะมีกรรมเจ้าชู้ติดมาหลายชาติและหากหมดหมกมุ่นมากก็อาจจะหมดสิทธิ์กลับดุสิตบุรีคงจะอยู่แถวปทุมแถวคงจะอยู่แถวภูมิเทวาหรือไม่เกินจตุมหาราชิกาซึ่งมีพวกเหล่านี้อยู่เยอะจ้ะลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่เฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ก็ไม่ยอมออกบวชตามเพราะมัวแต่เจ้าชู้อยู่นั่นแหละแต่ถึงอย่างไรตอนหลังก็กลับเนื้อกลับตัวได้โดยมีพระเพื่อรักองค์นี้แหละเป็นกัลยาณมิตรให้จึงได้กลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้ในสุดอย่างวุดวิดจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วคิดให้ดีให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้ตัดกันเลยจ้า

คนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่ช่วงของเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม

ำกิจกรรมในวัดพระธรรมกายวันนี้นะคะไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยค่ะตลอดช่วงเวลาของการติดตามรับชมนี้นะคะมีคุณธนาพรนรมาศและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาคุณผู้ชมคะวันอาทิตย์ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่เราจะได้มาหยุดใจมาชาร์จพลังชีวิตของเรานะคะโดยการร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายกันไปทั่วโลกเลยนะคะและก่อนที่เราจะได้ไปฟังเรื่องราวดีๆค่ะอยากจะขอน้อมนำโอวาทนะคะของหลวงพ่อธรรมชโยเรื่องของการมาวัดค่ะที่ท่านได้เมตตาปรารภเอาไว้ว่าวันอาทิตย์ต้องมาวัดอย่าอยู่บ้านกันเลยบ้านใครอยู่ใกล้วัดไหนเราก็ไปวัดนั้นให้ไว้เมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2529ค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะไปทําบุญนะคะไปวัดวัดข้างบ้านวัดใกล้บ้านหรือว่าวัดที่ท่านคุ้นเคยก็ได้นะคะถ้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเรียนเชิญเลยค่ะวัดพระธรรมกายยินดีต้อน

0: ติดตามรับชมผ่านทางสถานีค่ะที่ GBN by DMC คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ค่ะที่ www.gbnus.com นะคะซึ่งในเว็บไซต์คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมรายการต่างๆผ่านทางสถานีจากแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเรียกได้ว่ารวบรวมทุกช่องทางให้ทุกท่านนั้นไม่ตกบุญและไม่พลาดทุกๆกิจกรรมงานบุญเลยค่ะ
1: ค่ะก็สะดวกติดตามรับชมทางไหนก็ได้นะคะได้บุญทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับเรื่องราวดีๆนะคะในเส้นทางบุญวันนี้นานาสารธรรมค่ะวันนี้มีธรรมะเพื่อประชาชนตอนมงคลที่6นะคะตั้งตนชอบเรื่องของการอธิษฐานบารมีค่ะแล้วก็มีสกู๊ปนะคะฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนและพิธีมุทิตาพระมหาปริยธรรม9ประโยคด้วยค่ะ
0: ค่ะและต่อท้ายด้วยข่าวสารงานบุญรอบโลกค่ะ
1: ค่ะก็มาเริ่มต้นกันเลยนะคะธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้นะคะเรื่องของมงคลที่6ตั้งตนชอบนะคะอธิษฐานบารมีทำยังไงอธิษฐานแล้วก็จะได้แบบนั้นเนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลักการเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะคุณผู้ชมคะภูเขาหินไม่หวั่นไหวคงตั้งอยู่ตามเดิมไม่สะเทือนเพราะลมแรงกล้าคนตั้งอยู่ในที่ของตนเองแม้ฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานในการทั้งปวงถึงความเป็นอธิษฐานบารมีแล้วจักบรรลุพระส

0: ภารกิจต่างๆจนเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาเลยนะคะและคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณแล้วเนาะเวลาจะพูดอะไรเนี่ยยิ้มเลยนะใช่ไหมจะพูดตลอดเลยโอ้ทำไม
1: เวลามันไม่พออ
0: ่าอยากให้วันหนึ่งมีสัก48ชั่วโมง
1: ใช่ไห
0: มไม่ได้นะงี้ทำงานหัวฟูเลยนะ48ชั่วโมงนะเออคำว่าจะพูดคำว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามันจนมันแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของเราแล้วเนี่ยนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสกับตัวเองเลยนะคะเพื่อที่จะได้หาค้นหาความสงบใจของตัวเรานะคะจึงสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปค่ะนั่นก็คือความสงบใจนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองหาซื้อไม่ได้แล้วก็ไม่มีสมบัติในโลกนี้นะคะที่จะมาเทียบได้กับความสุขความสงบใจของเราค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็ควรที่จะให้โอกาสกับตัวของเราเองในการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบสะอาดบริสุทธิ์ให้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในตัวของเราทุกคนค่ะในสมัยพระบรมศาสดาเป็นสุเมธดาบสผู้ได้รับการพยากรณ์จากสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าค่ะว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอีก4อสงไขยแสนมหากัปนั้นพระองค์ได้คำนึงถึงอธิษฐานบารมีว่าในคราวนั้นเราเลือกเฟ้นอยู่ก็เห็นได้ว่าอธิษฐานบารมีข้อที่8ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ในการก่อนถือปฏิบัติเป็นประจำท่านจงสมาทานอธิษฐานบารมีข้อที่8นี้กระทำให้มั่นก่อนท่านจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีนั้นจักบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ภูเขาหินไม่หวั่นไหวคงตั้งอยู่ตามเดิมไม่สะเทือนเพราะแรงลมกล้าคงตั้งอยู่ในที่ของตนแม้ฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นจงเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานในการทั้งปวงถึงความเป็นอธิษฐานบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ค่ะ
0: ค่ะการอธิษฐานนะคะเป็นประดุจหางเสือค่ะที่จะคอยคัดท้ายนาวาชีวิตของเรานำไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะคะพระอริยเจ้าทั้งหลายค่ะเมื่อได้สร้างบุญญกริยาวัตถุแล้วนะคะท่านก็ได้อธิษฐานว่าด้วยบุญบารมีของท่านที่ได้บำเพ็ญมาทั้งหมดนี้ขอให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอธิษฐานอย่างนี้ทุกครั้งนะคะที่ได้ทำความดีบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดทุกภพทุกชาติค่ะจนกระทั่งบารมีของท่านเนี่ยเต็มเปี่ยมบุญกุศลก็ดลบันดาลให้ท่านสมปรารถนาในทุกอย่างค่ะการอธิษฐานถือเป็นการฝึกวาดผังความสำเร็จให้กับชีวิตนะคะเมื่ออธิษฐานบ่อยเข้าเนี่ยจนภาพที่เราปรารถนามันบังเกิดขึ้นชัดเจนแจ่มใสอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเนี่ยนะคะถึงคราวที่บุญส่งผลเต็มที่เราอธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะสำเร็จสมหวังทุกประการค่ะการที่จะให้แรงอธิษฐานสำเร็จได้เนี่ยนะคะก็ต้องสั่งสมบุญเอาไว้มากๆด้วยนะคะบุญที่เราสั่งสมไว้เนี่ยจะกลายเป็นดวงบุญที่สุขสว่างติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็คอยส่งฤทธิ์ส่งเดชให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องเลยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเหมือนกับเรื่องที่องคุลิมานนั้นได้อธิษฐานช่วยหญิงครรภ์แก่คนหนึ่งค่ะให้คลอดได้อย่างง่ายดายอย่างเป็นอัศจรรย์ซึ่งคุณผู้ชมทุกท่านก็คงได้มีโอกาสศึกษาเรื่องราวขององคุลิมานกันมาพอสมควรแล้วก็คงจะทราบกันแล้วค่ะว่าแต่เดิมนั้นพระองคุลิมานเป็นผู้ที่รักในการแสวงหาความรู้มีอุปนิสัยดีอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งจวนจะสำเร็จการศึกษาแล้วถูกเพื่อนๆนั้นกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีจนอาจารย์หลงเชื่อและวางแผนที่จะทำลายท่านทำให้ท่านนั้นต้องพลั้งพลาดไปทำบาปกรรมฆ่าคนไปถึง999คนไม่ว่าใครก็ตามแม้จะมากันเป็นพวกเป็นหมู่มีอาวุธครบมือก็ปราบท่านไม่ได้แต่อาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้มหาชนนั้นกลับใจมาเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้ขอบวชเป็นพระภิกษุที่มีความสำคัญรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาครั้นเมื่อบวชแล้วค่ะพระองคุลิมานนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างสบายเพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านนั้นเคยฆ่าคนเอาไว้มากในภพ พชาติปัจจุบันก็ตามมารบกวนจิตใจเวลาที่ท่านออกบิณฑบาตแทนที่ท่านนั้นจะได้ข้าวปลาอาหารเหมือนกับพระรูปอื่นๆ
0: ค่ะแต่ว่า

0: สิ่งที่ท่านได
1: ้ได้อะไรคะ
0: ไม่ได้ได้พระทหารพระรูปอื่นนะแต่กลับได้เป็นก้อนหินก้อนอิฐท
1: ่
0: อนไม้นะคะที่ชาวบ้านเนี่ยขว้างปาใส่เพราะว่าเขาโกรธแค้นค่ะที่ว่าไปฆ่าญาติของเขานะคะท่านก็ต้องศีรษะแตกเลือดไหลนะคะเมื่อกลับจากวัดทุกวันเมื่อท่านนั่งเจริญภาวนาค่ะครั้นใจเริ่มที่จะรวมหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายนะคะก็เกิดภาพที่เคยฆ่าคนอื่นค่ะทั้งภาพที่เขาดิ้นทุรนทุรายก่อนตายภาพการอ้อนวอนขอชีวิตนะคะหรือภาพที่เขาร้องไห้คร่ำครวญเป็นภาพอันนำมาซึ่งความไม่สบายใจมาขัดขวางการปฏิบัติธรรมของท่านค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องนี้ดีนะคะจึงตรัสให้กำลังใจท่านว่าองคุลีมานเธอจงอดกลั้นไว้เถิดเธอเคยเสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เธอต้องหมกไหม้อยู่ในนรกหลายโกรธปีแล้วความทุกข์เพียงเล็กน้อยแค่นี้เธอจะทนไม่ได้เชียวหรือทำให้ท่านเนี่ยนะคะเกิดกำลังใจไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจที่จะบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปและในที่สุดค่ะท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ค่ะ
1: ค่ะซึ่งในวันหนึ่งนะคะขณะที่พระอุคุลิมานได้เดินบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านก็ได้พบหญิงท้องแก่ใกล้ที่จะคลอดคนหนึ่งกำลังเจ็บท้องอยู่อย่างทนทุกทรมานทันทีที่นางได้เห็นท่านค่ะก็ตกใจลุกขึ้นจะวิ่งหนีแต่ก็วิ่งหนีไม่ไหวเพราะว่าท้องนั้นแก่มากเลยนะคะได้แต่นั่งตัวสั่นอยู่ตรงนั้นและร้องขอชีวิตไม่ให้ท่านนั้นทำร้ายท่านไม่ได้มีจิตที่จะคิดร้ายเลยจึงกล่าวสัจจะกิริยาทิฏฐานค่ะว่าน้องหญิงในการเมื่อเราเกิดแล้วโดยชาติเป็นอริยะเราไม่เคยมีความคิดเบียดเบียนทำลายชีวิตของใครเลยด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอเมื่อขาดคำเท่านั้นหญิงคนนี้ก็คลอดบุตรออกมาได้อย่างง่ายดายในทันทีค่ะซึ่งการอธิษฐานนี้นะคะเป็นบารมีอย่างหนึ่งที่เรานั้นต้องทำให้ได้อย่างทุกวันอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานที่ถูกวิธีไม่ใช่ไปอธิษฐานกับภูเขาต้นไม้ส่งเจ้าเข้าผีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่ให้ระลึกนึกถึงบุญกุศลถึงความบริสุทธิ์หรือสิ่งที่เราสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนอีกทั้งอนุภาพของพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณนึกถึงสิ่งประเสริฐเหล่านี้แล้วอธิษฐานจิตด้วยความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามเรานั้นก็จะสมความปรารถนาในที่สุดสามารถข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆทั้งหลายไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอัศจรรย์ค่ะ
0: ค่ะก็พวกเรานะคะนักสร้างบารมีทั้งหลายก็ควรจะทำอย่างที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายค่ะท่านได้ทำไว้เป็นแบบอย่างนะคะเวลาที่ทำความดีอะไรก็ให้อธิษฐานจิตทุกครั้งอธิษฐานบารมีของเราจะได้เต็มเปี่ยมค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ทำความดีสร้างสิ่งที่ดีงามมากมายในโลกนี้นะคะเราจึงควรหมั่นระลึกนึกถึงความดีเหล่านั้นนะคะบุญกุศลก็จะได้เกิดขึ้นในใจของเราตลอดเวลาค่ะเมื่อใจเราเป็นกุศลนะคะอธิษฐานอะไรก็จะสมปรารถนาทุกประการค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือธรรมะเพื่อประชาชนนะคะที่สำคัญมากๆในการอธิษฐานบารมีเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเสร็จนะคะก็จะเป็นช่วงที่ใจเราใสใจเราสะอาดใจเราบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราก็อธิษฐานกำกับลงไปได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะต้องอธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ด้วยนะคะอย่างที่คุณยายเคยสอนเอาไว้นะคะกำกับให้ดีนะคะเหมือนเราล้อมคอกเอาไว้นะคะไม่ได้หลุดหนีออกไปไหนเนาะสำคัญนะคะอธิษฐานจิตเนี่ยใครจะว่าค้ากำไรเกินควรก็ไม่ต้องสนใจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: บุญไม่มีการค้ากำไรนะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอธิษฐานไปเลยอธิษฐานตอกย้ำซ้ำเดิมไปทุกวันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนต้นบุญที่เราปลูกเอาไว้ด้วยนะ
1: สำคัญมาก
0: ว่ารองรับคำอธิษฐานของเราได้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะปายสกู๊ปประมวลภาพประทับใจเรื่องราวของความปลื้มปิติใจนะคะที่เกิดขึ้นในงานฉลอง16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ค่ะมุทิตาเปรียญธรรม9ประโยคนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามแล้วก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: ณผืนแผ่นดินเกาลูนบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดขึ้นด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญได้เมตตาจาริกมาเพื่อสถาปนาศูนย์รวมใจของพุทธบริษัท4วันนี้คือวาระมงคลแห่งการฉลองครบรอบ16ปี

วัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์นับเป็นทศวรรษกับอีก6ปีที่บุญยสถานแห่งนี้ยังรากลึกในการเผยแผ่พระสัทธรรมจากความทุ่มเทเสียสละหลอมรวมเป็นหลักชัยอันสว่างสวยที่หล่อเลี้ยงดวงใจนักสร้างบารมีทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงกันมารวมพลังเพื่อสืบสานเป้าหมายสูงสุดในการประกาศพระศาสนา

ภาพความพร้อมเพรียงเบื้องหลังความสำเร็จที่งดงามประณีตเราอาสาสมัครต่างตั้งใจจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเคารพรักทุกขั้นตอนการทำงานเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อต้อนรับงานบุญใหญ่สะท้อนถึงน้ำใจที่ใสสะอาดของผู้ที่อุทิศตนให้แก่พระรัตนตรัยความวิริยะอุตสาหะที่เกิดขึ้นนี้คือเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาที่แท้จริงที่ช่วยรังสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้พร้อมสำหรับการสร้างมหากุศลให้แก่ทุกคนรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าคือความสุขที่แท้จริงจากการได้เป็นผู้ให้

เริ่มต้นขึ้นด้วยการน้อมใจให้ผ่องใสและเป็นหนึ่งเดียวสาธุชนต่างร่วมอาราธนาศีลและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความสำรวมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบนิ่งทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงเพื่อเข้าสู่พิธีมหากุศลสาธุชนผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันน้อมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ทุกจังหวะการย่างก้าวและการน้อมถวายคือความตั้งใจที่สะอาดประณีตเปรียบดังการร้อยเรียงบุญกุศลจากหัวใจผู้ศรัทธาถวายเป็นสังฆทานอันสูงสุด

วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อสาธุชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจอันเลื่อมใสสูงสุดภาพความงดงามที่ปรากฏคือมหาชนผู้มีบุญได้ร่วมแรงร่วมใจอัญเชิญองค์พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพรักอย่างหาที่สุดมิได้

เพื่อเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเปรียบดังการอัญเชิญพระผู้ปราบมารมาสถิตไว้กลางใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางพุทธบริษัท4มุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

กลางกระแสศรัทธาบริสุทธิ์สาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยดังกังวานก้องทั่วบุญยสถานก่อนจะน้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เราสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาและกล่าวคำถวายกองบุญเป็นสังฆทานอันประณีตน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกตัญญูและเคารพสูงสุดมหาทานบารมีในครั้งนี้จึงเป็นทานที่บริสุทธิ์ทรงพลานุภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติใจ

ดังประทีปทองส่องฟ้ามหานครเกียรติบวรประเรียนธรรมนำวิถีวิริยะทรงสิกขาพระบารมีสืบรอยบาทพระชินสีคู่แผ่นดินนี่คือห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุและสามเณรผู้สำเร็จประเรียนธรรม9ประโยคในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่มาร่วม งานย่างก้าวอันสง่างามของผู้สำเร็จการศึกษาบนเส้นทางแห่งเกียรติยศนี้คือบทพิสูจน์แห่งความเพียรพยายามตลอดระยะเวลาแห่งความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จสูงสุดแต่ละรูปเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญในการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจแก่พุทธบริษัท4สืบต่อไป

0: าษาบาลีมิใช่เพียงภาษาโบราณหากคือภาษาแห่งพุทธธรรมเครื่องมือสำคัญในการรักษาคำสอนพระศาสดาไว้อย่างแม่นยำที่สุดการส่งเสริมการเรียนบาลีในวันนี้คือการสร้างเกราะคุ้มกันพระศาสนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงแก่นธรรมแท้จริงโดยปราศจากการบิดเบือนความอุตสาหะของเหล่าพระมหาปริยธรรมคือตัวอย่างของการรักษามรดกโลกที่จะส่งต่อความสว่างสวยไปสู่ทุกชีวิตที่แสวงหาทางพ้นทุกข
1: ์ภาษาเพื่อสันติภาพโลก
2: ภาษาบาลี
3: เพื่อสันติภาพโลก
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
4: ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเรียนจนจบประโยค9ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเกาลูนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกๆปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณมากๆครับ
5: การที่พระพุทธศาสนาจะสาบสูญไปเนี่ยมันก็เริ่มจากปริยัติอันตรธานเนี่ยคำสอนเริ่มสูญหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังศึกษาบาลี

0: อยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ก็จะไม่อันตรธานเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
1: อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีใจอันงดงามมามุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญถวายปัจจัยก็ย่อมได้ปัจจัยกลับมาถวายกำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจกลับมาก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินก็ขอให้เงินไหลมาอย่างไม่ขาดสายมีไว้ใช้จ่ายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: ขออำนวยอวยพรให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเลยจงมีดวงปัญญาที่สว่างไสวจงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆในโลกนี้โดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฌานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
3: กราบขอบพระคุณวัดพระธรรมกายเกาหลูนครับได้จัดมุทิตาพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคทุกๆรูปก็ขอให้ทุกๆท่านเลยได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขให้สำเร็จให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการเทอญ
4: สวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกังวานก้องก็เกิดเป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในวาระสมโภช16ปีวัดภาวนาเกาลูนทุกอักขระแห่งบทสวดคือพรประเสริฐที่ชโลมดวงใจของผู้มีบุญให้ร่มเย็นพุทธบริษัท4ต่างประนมมือน้อมรับสิริมงคลด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธากระแสแห่งทิพยมนต์ได้แผ่ซ่านปกปักรักษาบุญยสถานแห่งนี้ให้วัฒนาสถาพรเป็นภาพแห่งมหากุศลที่งดงามวิจิตรดุจดังทิพยสถานบนผืนแผ่นดิน

0: การที่เราจะเห็นพระเยอะๆเราได้ทำบุญทีเราต้องบินไปเมืองไทยนะเราถึงจะไปได้เจอพระเยอะๆพอมาเห็นตรงนี้เรารู้สึกว่าปลื้มปิติเหมือนเราได้กลับไปอยู่เมืองไทยจะสนับสนุนงานของหลวงพ่อตลอดไปค่ะสาธุ
1: 非常之开心因为有傅尊王嚟香港五位我哋嘅九级巴厘语嘅法师嚟一齐参加最难得嘅话龙坡今日开始我哋九龙法身寺将来会有分院呢个分院嘅意思就即系话我哋将来仲有好多一齐帮忙全靠我哋嘅法圣法师嘅弟子一齐嚟到参加因为呢个就系逐佛为命我哋要令到法身寺令到全世界嘅佛教都兴盛起来就靠我哋每一位
2: 今日是九龙法身寺十六周年的大法会我真的很开心法气充满我在这里祝福大家身体健康希望你们明年九龙法身寺十七周年的大法会你们在当中来临我们这里参加感受这一份法气充满

16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ขยายแสงสว่างแห่งวิชาธรรมกายสู่ผืนแผ่นดินฮ่องกงบุญยสถานแห่งนี้จะยังคงเป็นดั่งประทีปเอกศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเพื่อสานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์พลิกฟื้นจิตใจชาวโลกให้พบสันติสุขให้แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่วิชาธรรมกายปกแผ่ไปทั่วล่าเป็นธรรมสถานอันร่มเย็นที่รอเลี้ยง

0: ปลื้มเนาะ
1: โหปลื้มมากๆเลย
0: ยิ้มหวานทุกคนเลยอนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นแล้วก็ปลื้มใจนะคะเพราะว่าการสร้างบารมีในต่างแดนเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่
1: ไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ใช่ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ความพยายามแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเรา
1: ใช่ค่ะยิ่งทุกท่านได้เห็นพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากเมื่อสักครู่นี้ก็ยิ่งปลื้มกันใหญ่เหมือนได้กลับบ้านอ่ะได้กลับมาเมืองไทยเพราะฉะนั้นค่ะก็เมื่อเราได้อยู่แดนไกลแต่เราก็ยังได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เต็มกำลังก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวบุญรอบโลกกันนะคะวันนี้เช่นเคยจะพาคุณผู้ชมค่ะไปอนุโมทนาบุญกับนักสร้างบารมีรอบโลกเลยนะคะเริ่มต้นกันที่สหรัฐอเมริกานะคะวันนี้กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายออเรกอนสหรัฐอเมริกาค่ะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะวัดพระธรรมกายออเรกอนจัดกิจกรรมงานบุญโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยเปลี่ยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนค่ะเป็นประธานสงฆ์นะคะภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้เนี่ยรวมถึง58ท่านด้วยกันนะคะเป็นพระภิกษุสงฆ์7รูปแล้วก็สาธุชนค่ะ47คนและเจ้าหน้าที่อีก4คนค่ะพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำสาธุชนนะคะทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมกลั่นใจก่อนที่จะร่วมกันประกอบพิธีสมโภชดวงแก้วจักรพรรดิรัตนอนันต์ออเรกอนค่ะโดยท่านประธานสงฆ์นะคะได้มอบสิริบุพพามาลัยและแผ่นทองให้แก่คณะประธานเอกบรมจักรพรรดิคณะประธานรองมหาจักรพรรดิคณะประธานกองจักรพรรดิและสาธุชนที่เดินทางมาร่วมงานทุกท่านนะคะจากนั้นท่านประธานสงฆ์นำวางสิริบุพพามาลัยและปิดแผ่นทองต่อด้วยคณะประธานเอกคณะประธานรองคณะประธานกองและสาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่านค่ะจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลนะคะและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆโดยนะคะการถวายกองบุญต่างๆก็มีท่านเจ้าภาพนำกล่าวโดยมีรายนามดังต่อไปนี้นะคะประธานกล่าวคำถวายสิริบุพพามาลาค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับคุณคำสายวรจิตคุณดวงใจมณีราษฎร์และคุณวรรณพรชูศรีค่ะก็อนุโมทนาบุญกับคณะท่านประธานด้วยนะคะท่านประธานนำกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปนะคะคุณผาดีจันทบัวศรีคุณดอกแก้วพิมพ์มสอนโดยในครั้งนี้มีคุณสมศรีจันทบัวศรีเป็นตัวแทนนำกล่าวนะคะท่านประธานกล่าวคำถวายทิพยวารีค่ะคุณหนูพรเรยสคุณอมราสุนทรพงษ์ประธานกล่าวคำถวายกองบุญขิลานเพศสัตว์นะคะคุณพิมพ์ธิดาจันแจ่มคุณพิมลทิพสิสาลีงามค่ะโดยมีคุณรุติยาบุตรงามนะคะเป็นผู้แทนนำกล่าวค่ะประธานกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจนะคะคุณสุภาพรพันพิบูลคุณนันทนามิลเลอร์ค่ะประธานกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานค่ะคุณต่วนวงทองนะคะและคุณดำดวนวงทองค่ะโดยมีคุณต่วนวงทองเป็นผู้แทนนำกล่าวค่ะเมื่อทุกท่านนะคะได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วนะคะก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์นะคะท่านประธานสงฆ์ก็มอบของที่ระลึกค่ะและ

0: สัมโมทนียคาถาและให้โอวาเกี่ยวกับอนิสงค์ของการได้ถวายดวงแก้วไว้ในพระพุทธศาสนาเหมือนท่านโชติกาเศรษฐีค่ะผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนะคะในครั้งพุทธกาลนั่นเองค่ะเสร็จแล้วท่านประธานสงฆ์นะคะก็นำคณะสงฆ์ให้พรสาธุชนกรวดน้ำรับพรพระต่อด้วยท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ค่ะจากนั้นนะคะก็เข้าสู่พิธีตักบาตรและพิธีถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์และในช่วงท้ายนะคะผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมกันค่ะเก็บบุญนะคะเก็บสถานที่เก็บงานนะคะบุญต่างๆล้างจานทำความสะอาดวัดสร้างความปลื้มปิติใจให้กับผู้ที่ได้มาร่วมบุญในงานบุญนี้เป็นอย่างมากค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะในที่ได้ตักบาตรเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์นะคะอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้นะก็อยู่ใกล้บุญตลอดเวลานะคะเพราะว่าใจก็อยู่ในบุญนะคะอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญผู้นำบุญทุกๆท่านที่วัดพระธรรมกายออเรกอนด้วยค่ะ
1: ค่ะจากออเรกอนนะคะเรามาต่อที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายปาล์มบีชสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายปาล์มบีชค่ะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอนุตรีธรรมานุตโรเป็นประธานสงฆ์ค่ะพิธีกรรมเริ่มขึ้นตามเวลาท้องถิ่นท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจนะคะให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และเมื่อถึงเวลาที่สว่างแล้วสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบคำอาราธนาศีล5ก่อนที่จะร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวในวันนี้ค่ะคือคุณดัชนีบรูกรีคุณพูนศรีด่านวณิชเพียชคุณอัครพักทรานส์และคุณจามอนพงปลื้มปิติชัยจากนั้นประธานบุญพิธีก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และรับฟังสัมโมทนียคถาจากท่านประธานสงฆ์ค่ะซึ่งว่าด้วยเรื่องของการสั่งสมบุญให้บุญส่งผลยิ่งยวดคือการสั่งสมบุญด้วยใจที่ใสๆการที่จะเป็นผู้ที่มีใจใสได้นั่นก็คือเป็นผู้ที่สามารถมองสรรพสิ่งบนโลกนี้ได้อย่างเข้าใจและไม่ผูกเวรใครก่อนทำขณะทำและหลังทำบุญนั้นก็ต้องปลื้มไม่เป็นคนขี้หงุดหงิดส่วนวิธีที่ช่วยขจัดความหงุดหงิดได้นั่นก็คือการฝึกความดีสากลสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและสมาธิรวมถึงการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาก็จะช่วยให้ใจของเรานั้นอยู่ในบุญเวลาสั่งสมบุญบุญก็จะส่งผลได้อย่างรวดเร็วค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งเตรียมข้าวของอันประณีตค่ะเพื่อที่จะมาร่วมนะคะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์และในช่วงท้ายค่ะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ช่วยกันทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของบุญนั่นก็คือการทำความสะอาดวัดแล้วก็สร้างความอิ่มเอมใจเบิกบานในบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่ก็คืองานบุญวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะจากที่ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะมาที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลค่ะวันพุธที่29กรกฎาคมนะคะวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและจุดประทีปแปลอักษร 5,000 ดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 6:30 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะได้รับความเมตตาจากพระมหาประภาสประภาโสท่านเดินทางมาเป็นท่านประธานสงฆ์นะคะนำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยโดยมีคุณลอเรนซ์ดาบินนะคะเป็นผู้แทนกล่าวเปิดงานจากนั้นพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนค่ะเปรียญธรรม9ประโยคนาคหลวงนำนั่งสมาธิและแผ่เมตตาและเมื่อถึงเวลาสว่างนะคะก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดประทีปโดยมีประธานเอกคือครอบครัวหลีพัฒนพันธ์จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็จุดประทีปแก้วและจุดโคมลาน 5,000 ดวงแปลอักษรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงท้ายนะคะทุกท่านก็ได้ร่วมกันค่ะถ่ายภาพประวัติศาสตร์แล้วก็ยังความปลาบปลื้มใจให้กับทุกท่านเลยนะคะซึ่ง

0: ในวันนี้เนี่ยนะคะวันที่ทำกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาก็มีผู้มีบุญหลากหลายเชื้อชาติเลยค่ะเดินทางมาร่วมงานนะคะจำนวนถึง144ท่านด้วยกันทั้งชาวอเมริกันนะคะชาวอินเดียเนปาลเวียดนามญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเลยนะคะต่างก็ตั้งใจค่ะมาร่วมกันจุดประทีปอันแสดงถึงสันติภาพที่จะเกิดจากใจและแผ่ขยายสู่คนรอบข้างนอกจากความอิ่มใจแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็ล้วนแล้วแต่อิ่มอร่อย
1: ค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะ
1: อ
0: ิ่มอร่อยกับรสชาติอาหารไทยนะคะที่คณะเจ้าภาพเนี่ยตั้งใจที่นำมาออกร้านด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้รับรู้ถึงรสชาติของอาหารไทยน
1: ะ
0: โอ้อาหารไทยนี่เรื่องชื่อนะ
1: ต้มยำดังไปทั่วโลก
0: ต้มยำกุ้ง
1: ผัดไทยด้วยนะ
0: เออจริงใช่ค่ะเนี่ยกันหนูน้อยช่วยกันจุดประทีปพรมลานนะคะแปลอักษร 5,000 ดวง
1: ค่ะ
0: เป็นรูปธรรมจักร
1: สาธุ
0: ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะก็สว่างไปทั่วผืนแผ่นดินของซีแอตเทิลเลยค่ะ
1: ค่ะต่อกันที่โครงการปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกากันต่อเลยนะคะในวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียนั้นก็ได้ร่วมกันจัดคลาสปฏิบัติธรรมพร้อมกับการเติมปัญญาด้วยหลักธรรมะที่เปลี่ยนชีวิตรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจเติมพลังใจให้กับชาวท้องถิ่นค่ะซึ่งก็ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้ก็มีชา

0: จากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและก็เป็นกันเองโดยได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นมากถึง53ท่านค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เริ่มขึ้นในเวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นด้วยการลงทะเบียนนะคะพบปะพูดคุยแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนั้นได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในการทำความดีสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจและสำหรับการปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศในการเบิกบานใจนี้การปฏิบัติธรรมในวันนี้ค่ะก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมท่านได้เมตตานะคะเดินทางมาจากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อมาช่วยงานเผยแผ่ในอเมริกาในช่วงนี้ค่ะโดยพระอาจารย์ก็ได้นำชาวท้องถิ่นนั้นร่วมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและพระอาจารย์ก็ได้อธิบายเรื่องของหลักรากฐานของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้กับชาวท้องถิ่นนั้นได้รับฟังเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองนั้นให้มีความสุขให้เกิดประโยชน์ในการฝึกสมาธิและนอกจากนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์จากความประทับใจในการมานั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียซึ่งโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะในภาพบรรยากาศทุกท่านก็จะได้เห็นเลยนะคะว่าแต่ละท่านนั้นก็มีความสงบมีความนิ่งก็ได้พบกับความสุขภายในที่แท้จริงนะคะก็สร้างความอบอุ่นความสุขแล้วก็ความสงบรวมถึงความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกรวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีมากถึง53ท่านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่ต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างเผ่าพันธุ์จะได้มาอยู่แล้วได้มาศึกษาธรรมะภายในที่แท้จริงได้ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นแล้วก็ยังคิดถึงคำที่ว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเราต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: การที่จะค้นพบความสุขที่แท้จริงแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องไม่พยายามสร้างกำแพงเอาไว้เนาะต้องเปิดโอกาสเปิดให้เราได้รับสิ่งใหม่ๆเราก็จะได้พบเจอกับสิ่งที่วิเศษที่สุด
0: ใช่
1: ต้องเร
0: ีย
1: กว่าแบบนี้เลยจากสหรัฐอเมริกาค่ะมาต่อกันที่วัดฟุตเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้นะคะวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ค่ะวัดฟุตเคปทาวน์จัดคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมถึง13ท่านด้วยกันโดยได้รับความเมตตาจากพระปานชนกสุทันโตค่ะเป็นผู้นำชาวท้องถิ่นสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนะคะจากนั้นค่ะเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาภายใต้หัวข้อที่ว่ามิตรแท้มิตรเทียมนะคะและนำนั่งสมาธิเป็นเวลาถึง50นาทีด้วยกันค่ะจากนั้นก็เป็นกิจกรรมค่ะการตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธินะคะพร้อมกับแชร์ประสบการณ์การนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านเนี่ยนะคะเรียกว่ามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีค่ะทุกท่านต่างสัมผัสถึงความนิ่งความเบาความสบายความผ่อนคลายแล้วก็ความสุขที่เข้าถึงธรรมะภายในนะคะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมคลาสในครั้งนี้ด้วยค่ะและคุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะวัดพุทธเคปทาวน์เนี่ยได้เป็นสถานที่ที่รองรับการปฏิบัติธรรมของชาวท้องถิ่นมาโดยตลอดเลยนะคะโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมเนี่ยอันนี้สรุปมานะให้คุณผู้ชมได้มาร่วมกันปลื้มอนุโมทนาบุญกันนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยในปีพุทธศักราช2565ได้รองรับผู้มีบุญที่ได้เข้ามาร่วมกันปฏิบัติธรรมถึง165ท่านด้วยกัน2566ถึง840ท่านค่ะปี2567805ท่านนะคะปี2568เนี่ยมากถึง 1,224 ท่านนะคะปี2569ซึ่งยังไม่หมดปีนี้นะก็มีผู้ที่ได้มาร่วมในโครงการในคลาสเนี้ยถึง720ท่านแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ของวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะก็ช่วงนี้เนี่ยก็อยากขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะวัดพุทธเคปทาวน์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายค่ะเพื่อที่จะเติมเต็มนะคะวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้นะคะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชีนะคะ02047702 716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์

0: จำไม่หมดจดไม่ทันแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เลยนะคะหรือว่าจะเอาโทรศัพท์มาสแกน QR code ตอนนี้เลยก็ได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LINE ID ค่ะ PUWITCHภูวิชนะคะพระภูวิชวรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์นะคะเรียนเชิญทุกท่านมาเป็นราชันปัตภีราชินีที่ดินร
1: ่
0: วมกันนะเออสร้างซื้อที่ดินแดนไกลเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีเงินเราจะไปหาซื้อได้ง่ายๆนะไม่ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอกาสมาถึงแล้วรีบไขว่คว้าค่ะ
1: ใช่ค่ะเรามาร่วมกันสร้างพื้นแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมกันค่ะเอาละค่ะจากแอฟริกาใต้นะคะเรากลับมาที่โซนเอเชียกันบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะทางรายการก็มีประมวลภาพงานบุญพิธีทอดผ้าป่าหล่อองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกส่วนพระเศียรนะคะณวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะทางวัดก็ยังมีข่าวบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงในเดือนสิงหาจะเป็นข่าวอะไรนั้นไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะนี่ก็คือภาพนะคะบรรยากาศที่ให้ทุกท่านได้เห็นค่ะที่จัดขึ้นนี่คือ
1: คว
0: ั
1: ่ะ
0: นที่14มิ
1: ใช
0: ถ
1: ุ่
0: น
1: ค่
0: า
1: ะ
0: ยนนะคะที่ผ่านมานั่นก็คือครบรอบ8ปีค่ะแล้ววันที่16สิงหานี้นะคะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิค่ะก็ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมหาบุญหล่อครั้งที่3เริ่มจากส่วนยอดต่อสู่พระเศียรและครั้งนี้ค่ะเป็นพระสอค่ะรวมพิธีหล่อองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในส่วนพระสอณวัดพระธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี02047924693ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนานาชาติโทชิงิคุณผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่คุณอมรรัตน์เบอร์โทรศัพท์0946917772คุณสุภลักษณ์ก็ติดต่อ LINE ID เลยค่ะ AIE_JAPAN คุณพร้อมใจ LINE ID PPKAW075 ค่ะถ่ายภาพแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะจะได้เป็นร่วมทำบุญเป็นบุคคลในหนึ่งประวัติศาสตร์นะคะในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้และในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของพระสอค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็บุญรอบโลกนะคะรอบโลกจริงๆเลยค
0: ่ะ
1: อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปร่วมกันปฏิบัติธรรมค่ะคุณสายใจวลีมีโอวาทอันทรงคุณค่านะคะจากคุณแม่ใหญ่มาฝากคุณผู้ชมด้วยไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นการอุบัติขึ้นมาเพื่อยังโลกนี้ให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมเมื่อผู้มีบุญนะคะได้หมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมเมื่อได้พบกับพระรัตนตรัยก็จะเสมือนว่าได้พบกับที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงค่ะและก่อนที่เราจะไปสร้างความใสให้เกิดขึ้นในใจเราจะไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะหลักวิชาของการปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่ถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักวิชาแล้วต้องเข้าถึงทุกคนที่เข้าไม่ถึงเพราะเกียจคร้านหรือขยันแต่ทำไม่ถูกวิธีถ้าหากว่ามีความเพียรสม่ำเสมอทุกวันทั้งวันแล้วก็ไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นกุศลมีกุศลกรรมอยู่ในใจเสมอจิตใจผ่องใสสว่างสวยต้องเข้าถึงธรรมกายอย่างแน่นอนให้ไว้เมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า59คุณผู้ชมคะพระรัตนตรัยเป็นรัตนะอันประณีตเป็นสิ่งประเสริฐเลิศล้ำที่สุดที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน

0: เป็นอริยทรัพย์แก่ผู้ที่ได้เข้าถึงเราจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งและซาบซึ้งก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเท่านั้นช่วงนี้ได้เวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านจากทั่วโลกนะคะจะได้พร้อมใจกันสร้างความใสจากแหล่งที่ตั้งดั้งเดิมของใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไปพร้อมๆกันทั่วโลกขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสายใจวลีค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้เตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสัมมาเนทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

0: นี้
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรค

0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต

0: งงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวม

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสม

0: ัดมึงนา
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสต

0: อานพโลกุตระธรรมจา
1: อานพโลกุตระธรรมจา
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: พระอานพโลกุตระธรรมจา

0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดียวนี้เถิด
1: ในการบัดเดียวนี้เถิด
0: กาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดียวนี้เถ
1: อในการบัดเดียวนี้เถ
0: อขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
1: คุณครูประชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ

0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้
0: เออ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก

พอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะปื้อปื้อตานิดหน่อยนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยเลือดลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนืออย่างนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้นะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้สำคัญที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตำแหน่งอื่นยังไม่สำคัญเพราะดับทุกข์ไม่ได้แต่ตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยดับทุกข์ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงเนี้ยนิ่งๆ นุ่มๆนานๆจนกระทั่งใจเนี่ยนิ่งแน่นไม่เคยยื้อ

ไม่เคลื่อนจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะนิ่งอย่างเดียวกระทั่งใจท่านนุ่มนวลควรในการงานที่จะขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปใจท่านก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้นี่ฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดมาไม่รู้จักตำแหน่งนี้ชีวิตก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเรื่อยไปเห็นว่าจะเกิดแบบผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตซึ่งก็จะทำให้ดำเนินชีวิตผิดพลาดมาดำเนินชีวิตผิดพลาดชีวิตที่ต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์เป็นต้นก็จะทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งตอนมีชีวิตอยู่และทุกข์หลังจากที่ตายแล้วด้วยมีชีวิตในปรโลกที่ทุกข์มากเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้ฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่จะทั้งนำใจของเรานะจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และอรหันต์ทั้งหลายและเราก็จะได้ดำเนินชีวิตด้วยความเป็นสุขความบริสุทธิ์ความรอบรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเช่นเดียวกับพระองค์เช่นเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายได้ตามกำลังแห่งบารมีของเราเพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวเราจึงไม่จำกัดการเวลาเราสามารถบรรลุได้เข้าถึงได้ตามกำลังแห่งบารมีของเราเมื่อเรานำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆ นานๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะโดยกำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราเพราะตรงนี้คือฐานที่7และก็จะได้เป็นหลักยึดของใจที่จะผูกติดเอาไว้เนี่ยกับฐานที่7ไม่ให้ใจเนี่ยซัดสายไปภายนอกในเรื่องราวที่เราคุ้นเคยต่างๆเหล่านั้นพระอาจารย์ก็จะต้องกำหนดเครื่องหมายที่เรียกว่าบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจของเรานะจ๊ะคือการสร้างภาพทางใจนึกถึงของใสๆเช่นนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้ว

ขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยเท่ากับแก้วตาของเราแต่จะขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะให้นึกอย่างธรรมดาสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเช่นนึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบเป็นต้นหรือเหมือนเราเคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศให้นึกสบายๆแล้วก็ธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นนะจ๊ะไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเพื่อให้รู้ว่าตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ทำใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่บริกรรมนิมิตหรือภาพทางใจที่เรากำหนดขึ้นมานะจ๊ะเป็นเพชรใสๆหรือน้ำแข็งใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วนี่นะจ๊ะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะนึกเท่าที่เราพอจะนึกได้อย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายต้องค่อยๆนึกให้ต่อเนื่องไปด้วยใจที่เย็นๆด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสของบริกรรมนิมิตนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นให้ต่อเนื่องกันไปโดยให้เสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราผ่านดวงใสๆที่เรากำหนดเป็นภาพทางใจที่เรียกว่าบริกรรมนิมิตนั่นแหละภาวนาอย่างสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆคล้ายกับคนนกที่ลอยในอากาศแล้วก็ค่อยๆตกกระทบพื้นผิวน้ำโดยไม่ทำให้ผิวน้ำกระเพื่อมนะจ๊ะให้นึกนิ่งๆนุ่มๆอย่างนั้น

นะจ๊ะนึกถึงดวงใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆหรือเพชรใสๆที่เจริญไหนแล้วเนาะกลมรอบตัวนะจ๊ะเบาๆต้องนึกเบาๆสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาตายังปลื้มปลื้มอยู่อย่างนั้นแหละปลื้มปลื้มเผยเผยนิดนิดแล้วเราก็ชำเลืองดูไปในกลางท้องเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นค่อยค่อยนึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสใสเพชรใสใสหรือก้อนน้ำแข็งใสใสร้องกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดจุดในกลางดวงใสใสภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วเราก็ลืมคำภาวนาไปหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปเพราะอยากหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆอย่างสบายๆที่กลางดวงใสๆกลางท้องของเราเกล็ดเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะไอ้ต่างคนต่างทำกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่ากายวาจาใจของเราจะใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุ่นใหญ่ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโซแต่ทลัตธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิริพรศรีพลแพ้วและกัลยาณมิตรนวิยาอิสรางกูลณอยุธยา
2: หันธรรมยังพุทธสาภาควะโต

0: สีติ
1: ทะเวอสีติ
0: วัสายุวัฒนกาเล
1: วัสายุวัฒนกาเล
0: ชีวิตสัจจะสิกขายะ
1: ชีวิตสัจจะสิกขายะ
0: โสตทัสนูปการะนานิ
1: โสตทัสนูปการะนานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: มหาชนะสะ
1: มหาชนะสะ
0: อัตตสันติสุขะ
1: อัตตสันติสุขะ
0: สัมปาปนัฏฐายะ
1: สัมปาปนัฏฐายะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: โสตทัสนูปการะนานิ
1: โสตทัสนูปการะนานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
1: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
2: ์แก่การให้มหาชน
1: แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่

0: ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิริเพ็ญเมธารมย์และกัลยาณมิตรวีระยาอัศวรังติคุณเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สาปาริวารานิ
0: สาปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สาปาริวารานิ
0: สาปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ

0: ด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระ

0: ภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แ
0: ก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งครับในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในล่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
1: และในทุกๆสัปดาห์นะคะเราก็จะได้ร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเนี่ยเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยค่ะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในช่วงปิดพักฤดูร้อนนะครับของนักเรียนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่

0: พี่ก็เป็นคนเชียงใหม่ครับมาอยู่เชียงใหม่อำเภอสันทรายครับผม
1: ค่ะ
0: ครับก็ตอนวัยเยาว์ครับโยมพ่อโยมแม่ก็จะคอยปลูกฝังว่าการบวชเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดครับผมเราจะคอยปลูกฝังให้ผมว่าให้หลวงพี่เนี่ยว่าให้ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัยครับให้ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ปลอดภัย
2: ครับ
0: แล้วเวลาทำบุญอะไรเนี่ยครับท่านก็จะแบบว่าพยายามให้เราอธิษฐานว่าให้ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัยอะไรอย่างนี้ครับ
1: โอ้โหโยมพ่อโยมแม่ปลูกฝังได้ดีมาก
2: ใกล้ที่ตรงคสถานล้านนาไหมครับ
0: ใกล้ครับก็ประมาณก็อยู่ในอำเภอเดียวกันครับ
1: ค่ะก็ได้มาที่ธุดงค์คสถานนี้บ่อยๆเลยใช่ไหมคะโยมพ่อโยมแม
0: ่บ่อยครับ
2: บวชกี่ครั้งครับตอนเป็น
0: ประมาณ
2: อยู่วะเนี่ยครับ
0: ประมาณ3ครั้งครับ
2: 3ครั้ง
1: 3ครั้งเท่ากับว่าปิดภาคเรียนอย่างเงี้ยเหรอคะปิดเทอมก
2: ็ป .5
1: มาบวชเลย
2: ครับ4ป
0: .5 ป .4 ป .5 ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ครับของพระอาจารย์ณัฐวุฒิ
3: ของผมในชีวิตในวัยเยาว์โยมแม่ก็พาเข้าวัดตั้งแต่ยังอยู่ในท้องครับเพราะว่าเข้าวัดที่อยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆหมู่บ้านครับผมม
2: ี
3: วัดนั้นชื่อวัดนาภูก็อยู่ตรงทางนู้นครับผม
1: จังหวัดอะไรเจ้าคะ
3: จังหวัดผมอยู่จังหวัดชลบุรีครับผมอำเภอศรีราชาตำบลบางพระ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: โยมพ่อโยมแม่พาเข้าวัดแถวบ้านเหรอเจ้าคะ
3: ใช่ครับผมตอนแรกเข้าวัดแถวบ้านก่อนครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ทุกๆเช้านี่จะพาไปใส่บาตรพระครับผมก่อนไปเรียนนะผ
1: ม
3: แล้วก็ปลุกฝังให้ฟังให้คุ้นเคยกับพระครับผม
2: ครับ
3: แล้วก็ผมอ่ะไปใส่บาตรพระทุกวันทุกวันนี้จนแบบท่องบทให้พรได้ครับผม
1: ตั้งแต่เด็กๆเลย
2: ตั้งแต่เด็กเลยนะคร
3: ับไปคุ้นเคยมากครับเจอบ่อยผมก็เลยโอ้ฟังแล้วท่านก็ให้พรบางทีก็ไปถือย่ามช่วยท่านนะผม
2: โอ้เป็นเด็กวัด
3: ใช่ผมบางครั้งก็ไปครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปคุ้นเคยอย่างนี้คร
2: ับแล้วมีพี่น้องกี่คนครับพระอาจารย
3: ์ผมเป็นลูกคนเดียวครับผม
1: ล
2: ู
1: กคนเดียวด้วย
2: แต่ยมพ่อยมแม่นี่ยอมสละให้พระพุทธศาสนาเลยนะ
3: ใช่ครับผม
2: ครับ
3: ท่านว่าถ้ามาบวชหน้าบวชที่วัดหรือว่ามาบวชอ่ะจะปลอดภัยกว่าเพราะว่า อยู่ข้างนอกนี่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ครับ
3: ทั้งรถลาอะไรอย่างเงี้ยผมทั้งเรื่องต่างๆของวัยรุ่นก็จะมีพวกยาเสพติดอะไรเงี้ยท่านก็กลัวผมท่านก็เลยอยากให้มาบวช
2: เห็นยมแม่มีเทคนิคก่อนที่จะพาไปบวชตอนภาคฤดูร้อนต่างๆท่านชวนไปไหน
3: ก็ต้องเล่าก่อนว่าผมในวัยเด็กนี่ชอบแบบว่าบอกย่าแม่ว่าอยากไปเที่ยวอยากไปนู่นไปนี่อะไรท
2: ั้งครับ
3: ท่านก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำงานอะไรก่อนครับผม
2: ครับ
3: พอเสร็จปุ๊บมีวันนึงท่านบอกผมว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวขึ้นรถเลยโอเคมันก็อุ๊ยไปเที่ยวจริงเหรอผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถเลยครับผมอ
1: ยู่ปออะไรคะตอนนั้น
3: ช่วงนั้นอยู่ประมาณป.4ครับผมจำเป็นทั้งผมพอได้ไปท่านก็จูงมือผมมาเดินเข้าไปในโครงการไซต์บวชแต่ผมตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องครับท่านก็ให้ไปนั่งเก้าอี้เสร็จแล้วทีนี้ท่านก็ไปเซ็นเอกสารอะไรเรียบร้อย
2: คือตั้งใจจะพามาสมัครบวช
3: ใช่ครับผมเพราะผมยังไม่รู้เรื่องผมก็นั่งมองท่านเอานั้นก็เดินออกไปผมก็มองตามเอ้าท่านไปไหนท่านก็บอกว่าอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมารับกลับอย่างนี้แล้วก็ไปเลย
2: ไปเลย
3: เอาผม
2: โอ้ใช่วางแผนมาดีแล้ว
1: แล้วยังไงต่อหลวงพี่นะตอนนั้น
3: ตอนนั้นก็
1: พระอาจารย
3: ์ยังงงๆอยู่ครับแต่ว่าด้วยความที่พอเราเข้าโครงการนี้ท่านก็มีพระอาจารย์แนะนำอะไรก็รู้สึกว่าก็อบอุ่นดีก็ไม่น่ากลัวอะไร
2: ก็มีเพื่อนเยอะด้วย
3: ใช่ครับ
1: ไม่ร้องกลับบ้านด้วย
3: ตอนนั้นก็ไม่รู้สึกว่ากลัวอะไรก
2: ็ไกลบ้านไหมครับ
3: ไกลครับ
2: ก็ถือว่ามาเที่ยวจริง
3: ๆใช
2: ่ต่างอำเภอ
3: ก็ต่างอำเภอใช่ครับผมไกลมากครับ
2: ครับ
1: บวชอยู่กี่วัน
2: ศูนย์อะไรครับที่บวช
3: ตรงนั้นเป็นโครงการของวัดครับผม
2: ของวัดอะไรฮะ
3: ของวัดพระธรรมกายแต่ว่าไม
2: ่แต่ไปวัดอะไรฮะที่เราไปบวชตอนนั้
3: น
2: จำได้ไหมฮะ
3: ไปบวชที่เป็นสถานที่คือโรงเรียนครับผมแต่ว่าเป็นโครงการของวัด
2: ครับแต่ก็ไม่ใช่โรงเรียนที่เราเรียนด้วย
3: ใช่ผมไม่เคยรู้จักครับผม
2: ก็ถือว่าได้ไปเที่ยวโรงเรียนเป็นบ้าน
3: เปิดประสบการณ์ใหม่เลยครับช่วงนั้น
1: ค่ะ
2: หลวงพี่กาญจนพลล่ะครับมีพี่น้องกี่คน
0: อ๋อเป็นลูกคนเดียวเหมือนก
1: ัน ลูกคนเดียวเหมือนกัน
0: ครับ
1: โอ้เหมือนกันมากเลยนะคะอาจารย์ทั้งสองคน
2: ต้องพาไปเที่ยวก่อนไหมฮะหรือว่าตั้งใจมาบวชตรง
0: อ๋ออันนี้ก็ถูกปลูกฝังมาอยู่แล้ว

0: ความฝันทางโลกอะไรด้วยแล้วก็แบบยังไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตด้วยตอนนั้นครับก็เลยโอเคพ่ออยากให้บวชเราก็อยากให้พ่อแม่ดีใจแล้วก็มาบวชครับผม
1: เห็นว่าการที่ท่านเข้ามาเป็นผู้นำบุญหรือว่าเข้ามาในวัดแล้วท่านก็ทยอยเลิกอบายมุขที่เป็นบุหรี่ใช่ไหมท่านสิ
0: ครับคือก่อนเมื่อก่อนเนี่ยพ่อผมติดเหล้าติดบุหรี่ครับแต่พอได้มีผู้นำบุญมาชวนเข้าวัดเนี่ยครับท่านก็เบาลงครับแต่ว่าช่วงที่ผมใกล้จะเกิดเนี่ยท่านเหมือนได้ยินคำสอนของหลวงพ่อรัตตะครับว่าถ้าอยากจะให้ลูกดีเนี่ยพ่อแม่ต้องดีก่อนท่านก็เลยเลิกเลย
2: โอ้โหสาธุสุดยอดมากมากเลย
1: แต่ว่าท่านเตรียมตัวตอนที่พระอาจารย์จะเกิดเลยนะก็เลยแบบเลิกเด็ดขาดเลย
0: ครับ
2: ออกแบบชีวิตดีๆมากๆนะคะ
1: โอ้ถ้าของพระอาจารย์เป็นไงครับตอนบวชนี่รู้สึกว่าเห็นว่าก่อนที่จะมาบวชเป็นสามเณรหนอแก้วประเด็นธรรมเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเป็นวิกฤตของชีวิตยังไงครับ
3: ก็เล่าต่อจากเมื่อกี้นะผมเนี่ย
1: ครับ
3: ผมได้บวชอยู่ประมาณ 3-4 เทอมก็คือช่วงป.4 กับป.5 ใช่ไหมผม
1: ครับ
3: ค่ะแล้วพอผมอ่ะคือพอโตมาประมาณนึงก็รู้สึกมีความคิดประมาณว่าเดี๋ยวช่วงป.6 อ่ะเราบวชแล้วต้องบวชยาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าอยากจะขออยู่บ้านไม่อยากไปไหนแล้วอยากพักอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยขอแม่ว่าเทอมนี้ไม่ขอไม่บวชนะอะไรเงี้ยท่านก็บอกได้ได้โอเคผมก็เลยไปเล่นอยู่แถวบ้านที่บ้านจะมีหนองน้ำหรือบึงครับผมใหญ่ๆที่หนึ่ง
1: ครับ
3: ผมแล้วทีนี้ก็พาเพื่อนไปเล่นน้ำกันแถวนั้นครับแต่วันนั้นอ่ะผมก็เป็นครั้งเดียวที่ผมเล่นน้ำและเป็นครั้งสุดท้ายด้วยก็คือผมอ่ะ
2: เพราะว่าไม่กล้าอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้ว
1: ครั้งเดียวแล้ว
3: ใช่ผม
2: มีเหตุค่ะ
3: ตอนนั้นผมก็ลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนครับแล้วที่บ้านน้ำอ่ะมันเป็นตลิ่งนะผมแล้วก็ชันลงอย่างนี
2: ้
3: แล้วผมอ่ะว่ายน้ำไปประมาณนึงก็ไม่รู้แบบเหยียบแล้วมันก็ลึกลงไปอย่างเงี้ยผมแล้วก็จมเลยครับ
2: ก็จมยังไง
1: ปกติว่ายน้ำเป็นอยู่แล้ว
3: ปกติก็ไม่เป็นครับแต่ว่าอยากเล่นครับ
2: ว่ายไม่เป็นด้วย
3: โอ้โหด้วยความดื้อครับผม
1: แล้วเพื่อนเพื่อน
3: เพื่อนก็อยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าอยู่ห่างจาก
2: ก็คือไม่รู้ว่าจมน้ำ
1: จะจมแล้ว
3: ใช่ครับ
2: ตอนนั้นนึกหรือจำอะไรได้บ้างคะ
3: ตอนนั้นต้องบอกว่าพอแบบว่าเราเหยียบผ้าใช่ไหมมันก็หล่นลงไปตอนนั้นก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะรอดไหมกลัวมากตอนนั้นพอพยายามแบบเหมือนตะเกียกตะกายขึ้นน้ำพอขึ้นมาได้ปุ๊บก็ต้องบอกว่าเหมือนจำทอนประสีใช่ไหมก็คือที่ไปบวชอะไรก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าเราบวชแล้วคงไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้
2: แล้วพระอาจารย์บอกว่าเป็นเฮือกยังไงเจ้าคะ
3: ก็คือ
2: ความเป็น
3: ตอนนั้นอ่ะผมอ่ะคือแบบว่าขึ้นเหนือน้ำใช่ไหมครับมันก็จะแบบมีเฮือกเนี้ยก็จมแล้วก็พยายามแบบมองว่าเราต้องไปทางไหนแต่ก็ในความที่อยู่ในน้ำก็มองไม่เห็นอะไร
2: กี่เฮือกคะ
3: ประมาณสองเฮือกครับเฮือกแรกก็อย่างนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็จมแล้วก็พยายามแบบเรื่อยๆพอมาถึงคิดว่าต้องเป็นแดงสุดท้ายแล้วเพราะมันจะหมดแล้วน้ำลงเงี้ยก็เลยพยายามแบบเงี้ยตะกายขึ้นมาสุดท้ายก็ลอยขึ้นมาได้แล้วก็มานอนแผ่อยู่ที่ฝั่ง
2: เลยจำได้ตลอด
1: ก็เลยรู้สึกว่าต้องบวชแล้ว
3: ใช่ครับเพราะว่าพอเราไม่บวชแค่เทอมเดียวเองก็เรียบร้อยเลยอะไรโอ้โห
1: แต่ก็ทันเหรอฮะในช่วงนั้นหรือว่ามารอบวชหลังจากจบป.6 เลย
3: อ๋อช่วงนั้นเป็นช่วงเทอม1ครับผมเป็นช่วงที่ว่าเราพักไม่เทอมพอเทอม2ก็มีบทเรียนแล้วก็ตั้งไปแล้วล่ะ
1: ไม่ก่อนแล้วก็บวชนั่นแสดงว่าบวชตอนปีป.4 ป.5 ป.6
3: ครับผม
1: แล้วก็ลาไปเรียนอีกอ่ะฮะ
3: ก็คือต้องบอกว่าบวชช่วงป.4 ป.5 ใช่มั้ยผมเป
1: ็
3: นเทอม1กับเทอม2
1: ครับ
3: แล้วก็พอเทอม1อ่ะพักขอไม่บวชแล้วก็มาพอเทอม2จบก็เข้า
1: หนองแก้วเลย
3: ใช่ครับ
1: แล้วมาบวชที่วัดพระธรรมกายมั้ยครับหรือว่าบวชที่ชลบุรีเหมือนเดิม
3: ตอนนั้นแม่ถามว่าจะให้ไปโรงเรียนทางเขาแก้วหรือว่าเลี้ยวจะมาวัด
2: ให้ลูกเลือกใช่มั้ยเจ
3: ้
2: าคะ
3: แล้วก็จะไปนู่นจะมีพระอาจารย์ท่านแนะนำว่ามานี่ก่อนมาดูนี
2: ่
3: ก็เลยโอเคมานี่ครับผม
2: มาที่วัดพระธรรมกาย
1: ระยะเวลานั้นเคยมาวัดพระธรรมกายไหมครับ
3: เคยมาครับผมมาเป็นช่วงที่แบบยังเป็น
1: มีงานบุญใหญ่อะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ใช่ผมช่วงงานต้นเดือนอะไรเงี้ยผมมาบ่อย
1: แล้วของพระอาจารย์มาบ้างไหมครับ
0: อ๋อก็มาตั้งแต่เด็กๆเลยครับ
1: อ๋อมาวัดประจำอยู่แล้ว
0: ครับผมก็มาช่วงต้นเดือนอะไรครับคือช่วงเด็กๆหลวงพ่อเคยเล่าว่าตอนที่พามาตอนเด็กๆครับอยู่บ้านเนี่ยจะไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยอะไร
2: ครับ
0: แต่พอมาถึงวัดทีไรนี่ปล่อยมือปุ๊บคือวิ่งไปเลย
2: โอ้คือเจอเพื่อนเหรอคะ
0: ครับท่านบอกว่าเหมือนคุ้นเหมือนอะไรเงี้ย
1: เหมือนบ้านที่คุ้นเคย
0: ครับ
2: วิ่งไปเลยนี่หลงไหมคะ
0: หลงครับก็ต้องตาม
2: ยังว่าอยู่ค่ะ
1: แล้วมีเพื่อนไหมครับหมายถึงว่า ที่มา

0: มาเจอกันที่วัดตอน
1: เด็ก
0: ๆตอนที่เด็กๆที่มาแล้ววิ่งไปเนี่ย
2: ก็ไม่มีนะครับ
1: ไม่มี
0: แต่วิ่งแล้ววิ่งไปไหนทราบไหมฮะยังจำอยู่ไหม
2: จำไม่ได้แล้ว
1: จำไม่ได้แต่ยมพ่อยมแม่เล่าให้ฟัง
2: เล่าให้ฟังครับ
0: โครงการทุกโครงการที่บวชเนี่ยฮะโดยเฉพาะโครงการหนองแก้วยมพ่อยมแม่ปลื้มยังไงบ้างครับในวันที่เราเข้าสู่ซักภาคาสวัสดิ์เนี่ย
2: ครั้งแรกนี่น่าจะปลื้มที่สุดเพราะว่าโยมแม่นี่ปลื้มจนร้องไห้เลยครับผมแต่ปีต่อมาท่านเหมือนเริ่มชินแล้วครับแต่ก็ปลื้มทุกครั้งครับ
0: คร
2: ับผม
0: ก็มาทั้งโยมพ่อโยมแม่เลย
2: ครับผม
0: ครับ
1: กิจวัตร
0: ที่ก็คือที่ร้านนา
2: ครับผม
0: สองครั้ง
2: บวชสามครั้งเลยคร
0: ับ สามครั้งแล้วก็มาบวชที่วัดพระธรรมกายหนึ่งครั้ง
2: ก็บวชที่ร้านนาแล้วก
0: ็ย้าย
2: มาเป็นครับสามเณรวัดพระธรรมกาย
1: กิจวัตรกิจกรรมต่างๆที่พระอาจารย์ได้รับเป็นสามเณรนะคะทำได้ทุกกิจกรรม
2: ครับ
1: หรือว่าต้องปรับตัวใช้เวลากี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนเจ้าคะเผื่อสามเณรรูปอื่นที่จะเข้ามาบวชจะได้เตรียมตัวได้ให้อยู่ได้นานๆเจ้าคะ
2: ก็สำหรับผมไม่ค่อยได้ปรับตัวเลยเพราะว่ามีเพื่อนมีอะไรครับเขาอยู่ตรงไหนเราก็ไปอยู่ตรงนั้น
1: ทำได้ทุกกิจวัตรกิจกรรม
2: ถึงเวลาตื่นเขาก็มีเสียงปลุกเสียงอะไรครับเสียงหลวงพ่อทัตตะปลุกตลอด
1: เพราะฉะนั้น
0: ใช้เสียงหลวงพ่อทัตตะปลุกเลย
2: ครับ
0: ตื่นได้แล้วลูกเหรอ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องกังวล
2: ไม่ต้องกังวลเลยครับ
1: ครับ
0: เขาว่าณัฐวุฒิเนี่ยครับยมพ่อยมแม่ปลื้มยังไงบ้างครับวันที่เราบวช
3: โอ้ท่านบอกว่าท่านสบายใจมากๆครับเพราะว่าพอได้ส่งแบบลูกชายมาบวชในวัดไม่ว่าจะเป็นโครงการระยะสั้นหรือระยะยาวท่านก็บอกว่าโหท่านแบบสบายใจแบบไม่ต้องกังวลว่าวันนี้ลูกจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะไม่มีเรื่องอะไรไหมอะไรเงี้ยผมท่านบอกว่าท่านสบายใจมากปลื้มมากๆผม
0: แต่ของหลวงพี่นี่ก็คือมาบวชที่วัดที่หนองแก้วใช่ไหมครับ
3: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในวันบวชวันนั้น
1: เพราะว่าเคยบวชที่จังหวัดชลบุรีด้วยใช่ไหมคะแตกต่างกันไหมคะ
3: ก็
0: คนเยอะ
3: รู้สึกว่าพอมาบวชที่หอแก้วหนองแก้วเนี่ยคือรู้สึกว่าเพื่อนก็เยอะขึ้นนะผมเยอะกว่าปกติแล้วก็บรรยากาศแบบอบอุ่นถ้ามีพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดอะไรเงี้ยผม
0: ครับ
3: รู้สึกว่าสนุกเพราะว่ามีคนที่อายุประมาณเราแล้วก็มีคนที่คอยดูแบบการกำกับเราตลอดอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผม
1: ตื่นเช้าเป็นปัญหาสำหรับสามเณรน้อยไหมเจ้าคะ
3: ตื่นเช้าเป็นปัญหาไหมต้องบอกว่าอาจจะเป็นแค่บางช่วงแรกครับผมแต่ว่าพอปรับตัวได้เริ่มอยู่ไปสักพักหนึ่งก็ปกติก็ตื่นพร้อมเพื่อนอะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: าจจะเป็นเพราะกิจวัตรเรานอนเร็วใช่ไหมครับนอนเร็วเราก็ตื่นเช้าได้เป็นยังไงครับในการที่เข้ามาต้องมีทั้งภารกิจต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมงานบุญที่สามเณรก็ต้องเป็น
1: กำลังหลัก
0: กำลังหลักของวัดเลยทำอะไรยังไงบ้างที่ปลื้มๆครับ
1: ค่ะอาจารย์กาญจนพล
2: ของผมก็น่าจะช่วงเสิร์ฟชาพระราชาครับช่วง22เมษายนอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: 40,000กว่าวัด
2: ใช่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ช่วงนั้นก็ไปรับบุญต้อนรับครับผมรับบุญต้อนรับก็เข้าไปดูแลอุปถัมภ์ท่านครับ
1: ค่ะ
2: พอได้ทราบข่าวว่าท่านปลื้มท่านอะไรเราก็ดีใจมากครับเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเราสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยครับ
0: เกรงไหมครับเวลาอยู่กับพระผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่พระวัดเราด้วยอะไรเงี้ยครับ
2: ก็เกรงครับเพราะว่าอยากรู้ว่าท่านมองวัดเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
0: ถือเราเป็นตัวแทนของเจ้าของวัดด้วยใช่ไหมครับที่ต้องไปต้อนรับแขก
2: ครับผม
1: พระอาจารย์เคยเห็นพระจำนวนมากขนาดนี้ไหมคะและพอเห็นเนี่ยถึง40,000กว่าวัดทั่วไทยเลยอะค่ะความรู้สึกของเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่เกิดมาครั้งนึงเนี่ยเราได้ถวายสังฆทานมากถึง40,000กว่าวัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
2: ก็คือตั้งแต่เกิดก็ไม่เคยเห็นการรวมตัวของคณะสงฆ์เยอะขนาดนี้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็พระแต่ละท่านก็เป็นพระอาชาคณะพระสังฆาธิการที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย
1: ค่ะ
2: พอเห็นก็โอ้โหรู้สึกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากครับผมเห็นแล้วก็ปลื้มดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งดีๆเหล่านี้ครับผม
0: เตรียมงานนี้ต้องไปเตรียมอะไรบ้างไหมครับต้องไปวางสังฆทานต้องไปจัดโต๊ะอะไรไหมครับ
1: ของพระมหาณัฐวุฒิแล้วเจ้าคะ
3: ถ้าเป็นช่วงเตรียมงานพระสังฆาธิการใช่ไหมครับผม
0: ครับ
3: พวกผมก็บางทีก็ผมจะเป็นดูแลชุดจุดบูชาอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบ
0: ก็ต้องไปเตรียมอุปกรณ์ทางนี้
3: ใช่ผมต้องเตรียมอุปกรณ์ชาผม
0: ครับ
3: แล้วพอวันงานก็จะมีบางชุดที่จะต้องไปช่วยแบบว่าท่านถือของครับผม
1: ครับ
3: เรื่องของที่ของเยอะก็ถืออ
0: ุปถัมภ์ท่าน
3: ใช่ของตามอุปถัมภ์แล้วก็จะมีแบบ2ชุดชุดแรกคือชุด

0: ที่คอยถือของให้ท่านนะผม
1: ครั
0: ต
1: บ
0: ามอุ
1: ค
0: ป
1: ่ะ
0: ถัมภ์กับชุดที่สองคือคนที่ดูแลที่จุดบูธชาผม
1: อื
0: ค
1: ม
0: อยต้อนรับคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟชาผมประมาณนี้ครับผ
1: ส
0: ม
1: ุดยอดเล
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: นะครับเป็นไงครับแล้วตอนเข้ามานอกจากภารกิจต่างๆแบบนี้แล้วเรื่องเรียนก็ต้องท่องไวยากรณ์ให้ได้ด้วยตามที่หลวงพ่อคุณครูมิใหญ่ท่านได้ให้นโยบายไว้เนี่ยครับของพระอาจารย์ท่องกี่วันกี่เรียนกี่ปีครับ
2: ก็ตอนเข้ามาปีแรกก็ได้ท่องครับแต่ว่ายังไม่ได้ท่องจริงจังมากครับพอเข้าปีสองก็ต้องจริงจังนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่านท่องไม่ได้ก็จะไม่ได้เลื่อนรุ่นครับก็เลยต้องตั้งใจท่องให้มากกว่าเดิมครับก็มีพี่เนนตอนนั้นมีพี่เนนเป็นพี่เลี้ยงคอยเขี้ยวเข็นให้เราก็รู้สึกว่ายากแต่ว่าไม่เกินความสามารถครับ
1: รุ่นเดียวกันด้วยใช่ไหมครับเข้ามาแล้วก็มาอยู่รุ่นเดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: ครับต้องมีเทคนิคในการไปสวดไปท่องตามเสาไฟตามอะไรหรือว่าตื่นก่อนนอนที่หลังใครไหมครับ
2: ก็คือต้องตื่นเช้ามาท่องครับเพราะว่าตอนเช้า
1: จะจำกว่า
2: ใช่ครับแล้วก็คือต้องหาเวลาท่องเองครับเวลาเพื่อนไปเล่นคือใครที่ส่งได้ก่อนเขาก็จะไปเล่นก่อนนี่ครับแต่เราไม่ได้เราก็ต้องมาเคี่ยวเขียนตัวเองครับ
3: อาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่คะในการ
2: ประมาณ
3: ท่องได้
2: เดือนกว่าๆมั้งครับ
1: โอ้โห
3: เก่งมากเจ้าค่ะ
1: เก่งมาก
3: แสดงว่าตอนเรียนอยู่ข้างนอกก็เรียนเก่งไหมเจ้าคะ
2: ก็ถือว่าเก่งครับ
3: ลูกคนเดียวด้วยนะคะ
1: ประมาณแล้วทวุฒินี่กี่เดือนครับ
0: ผมได้ท่องปีแรกคือต้องบอกว่าพอขึ้นน้ำมันก็สองปีหนึ่งก็ยังไม่ค่อยได้ท่องเยอะขนาดนั้นก็ใช้เวลาหนึ่งปีก็ยังได้ประมาณครึ่งหนึ่งสองเล่
3: ม
0: แล้วพอมาปีสองก็เริ่มแบบเราต้องรีบท่องแล้วเพราะเดี๋ยวไม่ทัน
1: เป็นเล่มๆกี่เล่มครับเพราะว่าผู้ชมบางท่านไม่ทราบเลยว่าที่บอกท่องกันเนี่ยความหนามันเท่าไหร่ความ
0: มันเป็นหนึ่งเล่มครับผมหนึ่งเล่มแบบไปก่อนนี้แต่ว่าเขาแบบแบ่งเป็นสี่เล่มข้างในครับผม
1: โอ้
0: ก็คือ
1: มีทั้งหมดกี่หน้าครับ
0: ประมาณกี่หน้า
1: สามร้อยกว่าหน้า
2: สามร้อยกว่าหน้า
1: โอ้แล้วต้องแบ่งเป็นไหมครับเป็นวินัยเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับ
0: เล่มแรก
1: บาลไวยากรณ์
0: ไวยากรณ์นะไวยากรณ์นะผมเล่มแรกนี่จะเป็นเกี่ยวกับ
2: นาม
0: ปกติแนะนำนามแนะนำศัพท์อะไรเงี้ยผมส่วนเล่มที่สองจะเป็นเล่มเกี่ยวกับกิริยาลักขณาครับผมใช่ครับผมเล่มที่สามจะเป็นการสมาธิคือการเอาศัพท์มาต่อกันนะผมท่านศัพท์มาต่ออะไรเงี้ยผมส่วนเล่มที่4เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอักขระคือพื้นฐานของตัวบาลีครับผมว่าออกเสียงยังไงมีเสียงยังไงประมาณนี้ผม
1: ครับ
0: 4เล่มแต่ว่าเขาจะให้เริ่มจากท่อนจากเล่ม1คือเล่มนามปกติก่อน
1: ครับต้องได้ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายเป็นยังไงบ้างครับที่ทันทีที่ได้รับอนุมัติว่าเอาละเราสอบผ่านแล้วจะได้ดวงแก้วแล้ว
3: ได้รับกับใครเจ้าคะ
2: ตอนนั้นได้รับกับหลวงพ่อทัตตะครับ
1: ทั้งคู่เลยไหมครับรับพร้อมกัน
0: ใช่ผมรับพร้อมกันเนาะ
1: ครับ
0: ในรุ่นเดียวกันนะผม
3: ครับ
1: เป็นไงครับ
3: จำบรรยากาศในวันนั้นได้ไหมคะ
2: ก็ดีใจครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าใกล้หลวงพ่อทัตตะมากนะท่านก
1: ็ปกติท่านไปเยี่ยมที่หน่อแก้วก็วิ่งหนีกันหมดใช่ไหม
2: จะหลบให้พ
1: ระ
2: เ
1: ล
2: ี้ยง
1: หลบกันไปเจ
3: อ
1: แล้วเป็นไงครับวันที่ไปรับนี้ญาติโยมมาสาธุอนุโมทนาสาธุการกันเยอะเลย
2: ครับผม
1: ครับก็เป็นวันที่เกียรติยศจริงๆที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายก็ยังเก็บไว้อย่างดีสำหรับดวงแก้วนั้น
2: ครับผม
3: พระอาจารย์ณัฐวุฒิล่ะคะรู้สึกยังไงในวันนั้นที่ได้รับดวงแก้วจากคุณครูมิเล็กค่ะ
0: โอ้ตอนนั้นต้องบอกว่าพอได้รับคำว่าผ่านแล้วนี่คือแบบรู้สึกว่า
1: โล่ง
0: ครับผมเพราะว่าตอนท่องนี่ก็มีคำแบบบางทีก็รู้สึกว่าทำไมมันยากจังอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วพอเขาให้อนุวัตผ่านแล้วก็พอรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราพยายามมาก็มันแฟลตแบ็กครับผมมันขึ้นมาเพรา
3: ะ
0: ว่าช่วงเวลานี้ที่เราไปนั่งท่องอย่างนี้ช่วงเวลาที่แบบว่าพอเราไม่ผ่านเงี้ยเขาจะมีบทฝึกกับอะไรงี้แบบมีบทลงโทษอะไรเงี้ยก็โอ้โหมันก็ขึ้นมาขึ้นมาเป็นขั้นเลยผมพอไปยืนต่อหน้าหลวงพ่อก็บอกอุ้ยปลื้มมากเป็นครั้งแรกที่เหมือนเราได้รับรางวัลแบบที่เราพยายามมาขนาดนี้ครับผมเป็นครั้งแรกปลื้ม
1: อยากให้พระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับได้ให้กำลังใจน้องสามเณรที่ตอนนี้ต้องอยู่ว่าอยู่ในภาวะที่ท่านกำลังท่องที่จะให้ได้ดวงแก้วนี้อยู
3: ่
1: ท่านจะได้มีกำลังใจนะครับว่าในการที่ได้มาแล้วเป็นประโยชน์ยังไงกับตัวเราเองในการที่จะเรียนบาลีในอนาคตด้วยคร
3: ับ พระมหากัญจนพลค่ะ
2: ก็อยากจะบอกน้องๆว่าให้ตั้งใจท่องให้ได้ครับเพราะว่า คือถ้าเราท่องได้มั

0: เป็นอุปการะต่อเราอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: และได้ใช้ตั้งแต่ประโยค2ยันประโยค9แน่นอนครับผม
2: ครับ
0: คือก็อยากจะท่องให้ได้แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆครับผม
1: ค่ะ
0: ถ้าเราจำได้ก็เหมือนเรามีโอกาสสัมผัสไปแล้ว 50% เลยในช่วงประโยคต้นนี้ครับ
2: โอ้พระอาจารย์ใช้คำว่ามีอุปการะ
1: อุปการะคุณ
2: โอ้ภาษาแบบทางพระเลยอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับมันความหมายยังไงฮะขยายความนะ
0: มีอุปการะก็เหมือนมีประโยชน์
2: มีประโยชน์กับเราคอยเกื้อหนุนเราส่งเสริมเราอย่างงี้ใช่มั้ย
1: สอบได้ต่ำกว่า 50% แล้วนะคะ
2: ครับอาจารย์อนุทูต
3: ค่ะก็ให้กำลังใจน้องเนนที่กำลังเรียนกำลังอ่านกำลังท่องตอนที่เราท่องอ่ะเราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่ามันมีอุปการะอย่างไรอะไรเงี้ยผมแต่พอผมได้ท่องเสร็จปุ๊บจบแล้วเราจะเจอศัพท์ที่แบบว่าในหนังสือบาลีเนี้ยก็จะไปโผล่ใน
2: ข้อสอบ
3: ใช่ครับแล้วก็ศัพท์ที่เราท่องจากบาลีแบบไวยากรณ์เล่มนี้เขาก็เอามาจากหนังสือที่เราเรียนนั่นแหละครับเอามาให้เราผ่านตาให้มาแจกอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: มันก็เลยเป็นอุปการะถามว่าถ้าจำได้ดีไหมดีครับผมเพราะว่าบางศัพท์อ่ะเขาก็จะแจกตามตัวที่เราท่องนี้ครับผมเป็นตัวแบบอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
4: ถามแล้วครับ
2: เอาละครับคุณผู้ชมในช่วงนี
1: ้
2: ก็ได้รับทราบประวัตินะครับอันสมคุณค่าของพระอาจารย์ทั้งสองรูปแล้วนะครับในช่วงหน้านะครับนอกจากที่ได้ปริญญาได้บาลีไวยากรณ์แล้วนะครับการที่จะเข้ามาเรียนประโยค1 2 3 4 5จนถึง6เนี่ยนะครับท่านได้มีความมานะพยายามนะครับหรือว่ามีความมีประสบการณ์ใดๆอย่างไรบ้างนะครับและโดยเฉพาะในวันบวชอุทิศชีวิตเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นความฝันอันสูงสุดนะครับของสัมมณีนะครับที่จะบวชอุทิศชีวิตในวันอันทรงคุณค่านี้ท่านมีความปลื้มปิติอย่างไรนะครับมีการเตรียมตัวอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับช่วงนี
1: ้พักกันสักครู่ครับ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สองรูปนะครับพระมหากาญจนพลปุญญาทิชโยปรีณธรรม6ประโยคนะครับพระมหานัทธวุฒิรัมมะชโยปรีณธรรม5ประโยคนมัสการครับ
0: แล้วก็บวชอุทิศชีวิตทั้งสองรูปเลยด้วยนะคะเบรกที่แล้วเราได้พูดคุยถึงเรื่องการเรียนแล้วก็การฝึกท่องนะคะไวยากรณ์นะคะเบรกนี้อยากถามพระอาจารย์จากนั้นเนี่ยก็จะต้องเรียนบาลีศึกษาใช่ไหมคะอยากพระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศของการเรียนบาลีสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างยากง่ายขนาดไหนต้องใช้เทคนิควิธีการยังไงบ้างทำให้สอบผ่านเจ้าค่ะ
2: ครับของหลวงพี่นะครับก็ตอนช่วงเริ่มเรียนจริงจังก็คือช่วงปี2ก็คือประโยค12ก็เป็นวิชาใหม่ภาษาใหม่เราไม่รู้เรื่องเลยอ
0: ่
2: านแรกๆก็อ่านไม่ค่อยออกครับผมแต่ก็มีอาจารย์คอยสอนคอยอะไรครับแล้วก็ต้องบวกกับความขยันด้วยตอนนั้นหลวงพี่ไม่ได้สอบผ่านรอบแรกแต่ว่าเขามีโอกาสให้รอบซ่อม
1: ครับ
2: พอได้โอกาสรอบซ่อมเราก็ขยันเข้าไปอีกก็เลยสอบผ่าน1 2
0: ค่ะ
2: พอประโยค3ตอนนั้นเป็นช่วงโควิด
0: โอ้
2: ครับผมแล้วก็ของหลวงพี่เนี่ยสอบไม่ผ่านรอบแรกเหมือนเดิม
0: ครับ
2: แต่ว่ารอบซ่อมเนี่ยเขายืดเวลาไปนานมาก

0: พอสอบผ่านปตท.3ปุ๊บปตท.4เลยมีเวลาเรียนแป๊บเดียว
1: ค่ะ
0: ประมา
1: คร
0: ณ
1: ับ
0: 2-3 เดือนประมาณ
2: อ๋
0: นี้
2: อ
0: ก็
2: แต่
0: เล
2: ก็
0: ย
2: สอบผ่านไหมฮะ
0: สอบผ่านครับ
2: โอ้สาธุ
0: แต่ว่าก็สอบผ่านรอบซ่อมเหมือนเดิม
1: อ๋อ
0: ครับผม
2: ครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: เขาให้ซ่อมถึงประโยคที่เท่าไหร่ครับ
0: ประโยค5ครับ
2: ประโยค5 6นี่หมดสิทธิ์แล้วใช่ไหมครับ
0: 6หมดสิทธิ์แล้วครับ
2: หมดสิทธิ
0: ์รอบเดียว
2: ถ้าคือป.6นี่ก็คือถ้าไม่ผ่านก็ตกเลย
0: ครับผม
1: เทคนิควิธีการล่ะคะทำให้เราสอบผ่านได้ค่ะมีเทคนิคส่วนตัวยังไงบ้างเจ้าคะให้ได้แบ่งปัน
0: ก็ขยันครับขยันเพราะว่าอาจารย์พระพิเลี้ยงพี่เนียนเขาก็บอกว่าบาลีเนี่ยไม่ได้แพ้คนเก่งแต่แพ้คนขยันก็เลยเอาความขยันเข้าสู้ครับ
2: ก็คือต้องชำนาญในการที่จะฝึกทำแบบฝึกหัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: เขาบอกว่าถ้าตรงก็คือตรงเลย
0: ถ้าตรงก็ตรงแต่ถ้าไม่ตรงก็มีครับแต่ถ้าเกิดเราแบบเราเชี่ยวชาญเราตั้งใจเรียนเรามีความรู้มากพอถึงแม้ว่าตรงนั้นเราอาจจะไม่เคยอ่านเราก็สามารถทำได้
1: และเวลาที่เราต้องสอบซ่อมอย่างเงี้ยค่ะท้อแท้ไหมคะหมดกำลังใจหรือว่ามันสร้างแรงฮึดให้เราแบบว่าต้องติวออกไปติวข้างนอกไหมหรือปรึกษาพระพี่เลี้ยงหรือผู้ที่สอบผ่านเนี่ยเจ้าค่ะ
0: ก็สอบซ่อมสำหรับหลวงพี่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มแรงขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าสอบซ่อมเนี่ยเราก็แค่สอบแค่วิชาที่เราไม่ผ่านเ
2: ขาถือว่ามีโอกาสที่จะผ่านเยอะ
0: ใช่ครับเลยต้องทุ่มเต็มที่เลยเพราะว่ามันก็ถ้าเราขยันมันก็ผ่านไปเลยครับปีเดียวก็เลยทุ่ม
2: มันดีกว่าที่เราถ้าสอบไม่ผ่านเลยก็ต้องไปเริ่มใหม่ทุกวิชา
1: ช
2: นี้ยังบางวิชา
0: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับในการเรียนพระบาลีของพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับกว่าจะผ่านไปได้แต่ละประโยค
3: ของผมของหลวงพี่ก็ช่วงปีที่เรียนปีแรกคือปีสองปีสองก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ไปก่อนแล้วหนึ่งประโยคพอมาปีสองหลังจากที่ผ่านไปละหนึ่งประโยคใช่ไหมครับก็เลยตั้งใจใหม่เอาใหม่ก็ผ่านแล้วพอมาช่วงปีที่สามคือเรียนพอสาม
2: ครับ
3: ก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นน่าจะสอบซ่อมเหมือนกันครับอยู่ห้องเดียวกัน
2: ครับ
3: ก็เลยใช้เวลานานอยู่โอเคก็ผ่านมาได้ได้ดีพอประโยคสี่ประโยคสี่นี่น่าจะตกไปก่อนเลยไปปีหนึ่งพอปีสองก็ผ่าน
2: อ
3: าจารย์ประโยค4ท่านสอนดีมากครับท่านบอกว่าแนะนำเทคนิคตอนประโยค4นี่เป็นวิชาใหม่คือวิชากลับก็เลยยังงงๆอยู่ปีแรก
2: ครับ
3: ปี2ก็เลยผ่านมาได้
2: เห็นบอกว่าเวลาสอบได้1 2เนี่ยไปเขาสอบเหมือนข้อสอบชุดเดียวกันเหรอฮะ
3: อ๋อ
2: ต้องสอบทีละประโยคมั้ยฮะประโยค1ก่อนแล้วประโยค2
3: ประโยค1 2นี่เป็นประโยคที่เขารวบด้วยกันครับผม
2: สอบครั้งเดียว
3: ใช่ครับผมมันเป็นวิชาแปลกับวิชาไวยากรณ
2: ์ก็ได้ทั้ง2ประโยคเลย
3: ใช่ครับผม
1: แล้วเมื่อสักครู่เห็นพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์มีการแนะนำเทคนิควิธีการยังไงบ้างเจ้าคะ
3: อ๋อท่านว่าถ้าเป็นของวิชาแปลให้เราแปลไปเยอะเพราะว่าท่านจะพูดทำนองว่าในหนังสือเนี่ยไม่เกินตรงนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนี
1: ้
3: แต่ว่าพอจริงพอเราแปลบ่อยมันก็ชำนาญมันก็รู้สึกว่าจากที่ว่าตอนแรกมันไปครั้งแรกนี่คือยากมากพอไปครั้งที่สองเริ่มโอ้ย
2: ชักเริ่มมีทางรู้ทาง
3: เริ่มมีเขาโครงและเริ่มจำได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นส่วนวิชากับนี่มันคล้ายกับการเรียนสัมพันธ์ก็คือสัมพันธ์นี่การจำว่านี่คือประธานเอาวางไว้ตรงนี้อะไรประมาณนี้ผมคล้ายกันนะผม
2: ครับ
3: นะผมถ้าผมของเราข้ามถ้าประโยคสามนี้ตอนนี้วิชาสัมพันธ์ก็จะให้ท่องสัมพันธ์ก่อนตอนนั้นผมท่องได้แค่7วิหารแรกก
2: ็
3: คือเป็นวิหารประธานอะไรเงี้ยก็ใช้อันนั้นควบไป
2: ก็ได้เลย
3: ใช่ผมก็ใช้หลักการที่ว่าแบบพออันนี้มันคือเราเจอบ่อยก็เลยต้องบอกว่าเทคนิคก็คือต้องหมั่นแปลตอนนี้ครับเหมือนที่เขาบอกพี่ร่วมเลยบอกว่าต้องขยันใช่ก็คือต้องแปลบ่อยมันจะได้คุ้นเคยครับผม
2: พูดถึงความสำเร็จบ้างได้ประโยค3ก็จะได้รับพัดตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
3: โอ้ตอนนั้นน่าจะ
2: 15-16มั้ย
3: ฮะใช่ประมาณ15-16ครับ
2: ก็ยังเรียกว่าเป็นวัยรุ่นในขณะที่ไปรับพัดเป็นไงบ้างครับเรื่องปิติยังไงบ้าง
3: ตอนก่อนไปก็มีน้องเนียนมาส่งกับฟื้นเพราะว่าก่อนนั้นน่ะเคยไปส่งพี่เนียน
2: ค่ะ
3: ยืนส่งพี่เนียนแล้วก็เห็นพี่เนียนบอกโอ้เท่จังเลยถือพัดเนี่ย
2: คร
3: ับพอมาถึงปีแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าปีที่แล้วเป็นคนส่งปีนี้มาเป็นคนรับเองนะกับฟื้นครับผมตื่นเต้นมากครับ
2: ครับของพระอาจารย์เป็นไงฮะช่วงที่รับประโยค3แล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนประโยค6ก็ได้รับด้วย
0: ใช่ ครับผมก็

0: คือตอนเหมือนกันเลยครับตอนเด็กเราก็มีโอกาสไปส่งพี่เนนแล้วก็ต้อนรับกลับด้วย
1: ค่ะ
0: ก็คือพอช่วงเวลาแล้วครับเหมือนเขายกระดับให้เราเป็นคนสำคัญครับผม
1: ค่ะ
0: เวลาไปทำอะไรเขาก็ต้อนรับเราอย่างดีตอนไปรับพัดกลับมาเสร็จปุ๊บขากลับเขาก็ต้อนรับอย่างดีวันนั้นฝนตกครับน้องเนนก็ถือล่มวิ่งมาเลยมารับจากรถเลยครับก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆด้วยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ครับแล้วตอนประโยค6นะครับเห็นว่าต้องเข้าไปรับในพระบรมมหาราชวังด้วย
0: ครับก
2: ็รับกันในหลวงไหมฮะ
0: ใช่ครับรับจากมือท่านเลยครับ
2: ครับ
0: ก็รู้สึกตอนแรกก็ตื่นเต้นเพราะเราก็ไม่เคยเห็นท่านครับผม
2: ครับ
0: พอเขาได้ไปรับก็ได้ไปรับถึงท่านก็รู้สึกดีใจครับพอได้รับมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเกียรติประวัติชีวิตเป็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจให้กับยมพ่อยมแม่ด้วย
1: นี่เลยค่ะจะถามพอดีแล้วว่ายมพ่อยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะเราจบแล้วก็รับพัดกับพระเจ้าอยู่หัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ท่านก็ดีใจครับท่านก็บอกว่าโอ้อนุโมทนานะเจ้าค้าอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็อยากให้ขยันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เอาให้ได้ถึงประโยคเก้าอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ประโยคเก้าต้องให้ยมพ่อยมแม่ไปรับที่พระบรมมหาราชวังด้วยประโยคหกไม่ได้ไปใช่ไหม
0: ครับผมเพราะบ้านอยู่เชียงใหม่ครับมันไกลกันมาก
2: แต่ประโยคเก้าต้องไปต้องบอกว่าครั้งสำคัญทีนี้ตอนช่วงที่มุทิตาครับพระอาจารย์ทั้งสองรูปเลยนะครับเราจะมีพิธีมุทิตากันที่วัดพระธรรมกายใช่ไหมครับแล้วก็มีที่หนองแก้วด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่า
0: ที่หมู่กุฏิใช่ไหม
2: หมู่กุฏิ
0: ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของการมุทิตาสักการะ
0: ก็รู้สึกดีใจครับที่มีคนมายินดีกับเรายินดีในความสำเร็จของเราครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้การให้เราไปขยันศึกษาพระบาลีต่อไปเรื่อยๆครับผม
2: ครับ
0: ครับก็ดีใจมากที่มีแบบมีคนโยมมีอะไรเห็นความสำคัญของพระบาลีเพราะว่าพระบาลีเนี่ยก็เป็นรากเป็นเงาของศาสนานะครับ
2: ครับ
0: ครับแล้วก็เป็นภาษาที่เก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
1: ครับ
0: ก็เลยดีใจที่แบบคนโยมเห็นความสำคัญแล้วก็มามุทิตากันครับผม
1: พระมหานัทวุฒิคะมีอะไรอยากจะกล่าวกับญาติโยมในวันที่ได้มามุทิตาพระอาจารย์ในวันงานบ้างเจ้าคะเชิญเจ้าคะ
3: บอกว่าเป็นแบบว่ามีได้รับกำลังใจจากทั้งน้องเนนทั้งญาติโยมที่ว่าเราก็นึกถึงตอนที่เรากำลังเรียนอยู่ก็โอ้ก็ยากอยู
1: ่
3: พอผ่านก็ปลื้มเลยดีใจว่าตัวจะผ่านมาได้แต่ละประโยคนี้มันก็มาจากความพยายามของตัวเราเองครับผม
2: ครับ
3: พอเห็นมีคนแบบเห็นในความพยายามของเราแล้วก็อุ้ยปลื้มมากเพราะว่าโยมก็คอยแบบสาธุการอะไรเงี้ยผม
2: ครับ
3: รู้สึกว่าพอผ่านปุ๊บก็มีกำลังใจเรียนประโยคต่อไปอีกว่าจะขึ้นไปสูงให้มันจบไปไวครับผม
1: ค่ะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆที่ญาติโยมมากันเยอะๆถูกต้องไหมคะ
3: ใช่คร
1: ับวันมุทิตาม
3: ันเป็นกำลังใจให้กันเห็นว่ามีคนมาคอยสาธุการว่าเนี่ยเราทำถูกแล้วเราทำดีแล้วอะไรเงี้ยผม
1: ค่ะ
2: พอถึงวันประวัติศาสตร์บ้างในช่วงที่ได้รับอนุมัติให้ได้บวชอุทิศชีวิตอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงว่าการได้บวชอุทิศชีวิตนี่มีความสำคัญอย่างไรทำไมสามเณรที่มีความตั้งใจเข้ามาบวชตั้งแต่เยาว์วัยจะได้นึกถึงวันนี้ที่ได้รับเรียกว่าฉันทานุมัติจากหมู่คณะใช่ไหมครับจะมีการคัดเลือกแล้วก็ได้บวชมีเกณฑ์มีกฎอะไรบ้างเนี่ยครับแล้วก็ความปลื้มปิติแล้วในช่วงที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับพระอาจารย
0: ์ครับก็ของหลวงพี่ทันทีที่ได้รับรู้ว่าทางพระอาจารย์ท่านเลี้ยงท่านอนุมัตินะครับว่าให้เราได้รับการอุปสมบทหรือชีวิตครับก็ดีใจครับส่วนเกณฑ์การประเมินก็มาจากความประพฤติของเราครับแล้วก็การเรียนต้องผ่านอย่างน้อยประโยคปร.3
1: ครับ
0: เพื่อแล้วก็ต้องท่องปฏิโมกข์ให้ได้ในระดับหนึ่งด้วยครับผมครับ
2: ครับ
0: แล้วก็อีกหลายๆอย่างครับเกี่ยวกับความประพฤติความขยันอะไรของเรานี่ครับ
1: ค่ะ
0: พอรู้ว่าได้บวชวิชิตรูปก็ไปบอกติดต่อยมพ่อยมแม่เลย
1: นี่
0: ครับผมก็บอกให้ท่าน
1: บ้างคะ
0: ท่านก็ดีใจครับท่านก็ปลื้มใจเพราะว่าท่านก็รอคอยการบวชเป็นพระภิกษุของเรา
1: ท่านพูดกับพระอาจารย์ยังไงบ้างคะวันนั้น
0: ท่านก็บอกว่าโอ้ท่านได้รับข่าวท่านก็ดีใจท่านปลื้มมากครับผมครับก็ท่านก็ดีใจมากครับแต่ว่าจำไม่ได้ว่าท่านพูดว่าอะไรแต่ว่าท่านดีใจมากครับผม
2: ครับแต่เห็นว่าวันบวชท่านจะให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: ท่านให้สัมภาษณ์ว่าไงบ้างครับ
0: อ๋อท่านก็พูดว่าเท่าที่จำได้นะท่านก็บอกว่า เมื่อก่อนท่านเคยมาบวชที่วัดใหญ่ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: ท่านเคยมาบวชตอนปี42เข้าวัดปุ๊บก็บวชเลยแล้วก็พอได้บวชปุ๊บก็ได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับว่าได้รู้ว่าการดื่มเหล้าสูบบุหรี่นี่มันเป็นบาปครับแล้วก็ทำให้ตกนรกนะครับ
1: คร
0: ับท่านก็พอรู้อย่างนั้นท่านก็เลิกแต่ก็ยังไม่สนิทมาก
2: ไม่ขาด
0: ครับก็อาจจะมีแวบๆนิดๆหน่อยๆครับผมแต่พอรู้ว่าผมใกล้จะเกิดนะครับท่านก็เหมือนได้ยินโอวาทของหลวงพ่อรัตตะครับว่าถ้าอยากจะให้ลูกดีเนี่ยพ่อแม่ต้องดีก่
1: อ
0: นนั่นเลยเลิกเลยอะไรคร
1: ับ เลิกเด็ดขาดเลยไม่กลับไปดื่มโอ้โหนะอนุโมทนาอย่างนี
2: ้การมาเกิดของพระอาจารย์เองเนี่ยก็ทำให้โยมพ
1: ่
2: อ
1: ได้บุญ
2: ตัดใจอย่างเด็ดขาดเลย
0: ครับผม
2: สาธุนี่คือความรักของพ
1: ่
2: อ
1: ใช่แล้ว
2: แล้วก็ของแม
1: ่แม่ค่ะ
2: ครับ
1: พระมหานทูตนะคะ
2: ในการที
1: ่อุทิศชีวิต
2: ได้บวชอุทิศชีวิตทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับ
3: โยมแม่จะพูดเสมอว่าพอเราเลือกที่เส้นทางนี้แล้วแล้วก็เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าแม่อะไรอยู่ทางโลกนี่เจอมาหลายอย่างแล้วมันไม่ใช่มันแบบว่าโลกมันมีสิ่งที่แบบแย่หรืออะไรเงี้ยท่านแบบทางเนี้ยแม่คิดว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่าแม่เจอมาหมดแล้วอะไรเงี้ยท่านก็เลยว่าเนี่ยแม่เลือกสิ่งทางที่ดีที่สุดให้แล้วอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับประเสริฐเลย
3: ใช่ครับผมท่านก็ปลื้มมากแบบโหท่านปลื้มแบบดีใจมากพอ
2: มาทั้งจังหวัดเลยไหมครับชลบุรีท่านก็บอกว่าญาติที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนก็มา
1: ค่ะวันบวช
3: ท่านบอกว่าเป็นญาติที่ไม่คิดว่าจะมาผมเป็นป้า
2: ครับ
3: ป้าก็บอกว่าอยู่ห่างๆแบบไม่ค่อยมาแต่พอวันนั้นก็เจอป้ามาด้วยครับผม
2: ซึ่งท่านปลื้มไปด้วย
1: ท่านรู้ว่าบุญใหญ่มากนะคะบวชอุทิศชีวิต
2: เตรียมตัวนานไหมครับอาจารย์ต้องมีการขั้นตอนอะไรบ้างพอได้ทันทีได้อนุมัติให้บวชแล้ว

0: อนบทฝึกความเป็นพระก่อนนะครับแล้วก็ส่งไปปฏิบัติธรรมที่อาสมพุทธบุตรแก้ว
1: คร
0: ับ พอไปปฏิบัติธรรมอาสมพุทธบุตรแก้วเราก็ได้เจอพระติวเตอร์เจอพระอาจารย์ครับท่านก็คอยแนะนำวิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้องช่วงนั้นก็ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวครับก่อนบวชเช้าสายบ่ายค่ำนะครับอาจารย์ท่านก็พาปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนวิธีการนั่งที่ถูกต้องเวลาเรานั่งฟุ้งหรือนั่งอะไรเงี้ยเราก็ไปบอกท่านท่านก็จะแนะนำวิธีให้ได
1: ้ครับ
2: นั่งได้ยาวนานกี่ชั่วโมงเจ้าค่ะ
1: ทั้งวัน
0: ของ
2: เตรียมอุทิศชีวิตอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: อ๋อก็จริงมันก็เช้าสายไปค่ำก็เข้าให้ตลอดแล้วก็ถ้ารอบนึงก็อาจจะลุกสักรอบสองรอบเองครับมายืดเส้นยืดสายแล้วเข้าไปนั่งต่อครับ
1: ก็ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค่ำเลย
2: ทั้งวันเลยนะคะเข้มข้นมากๆกับการปฏิบัติธรรม
1: ฉายาปุญญะชะปุญญาทิชโยแปลว่าอะไรครับอาจารย
0: ์แปลว่าผู้มีชัยชนะอันเป็นเบื้องต้นแห่งบุญครับผม
1: ครับ
2: ค่ะพระอาจารย์ณทูตล่ะคะฉายาของพระอาจารย์แปลว่าอะไรคะ
1: ธรรมชโย
3: ธรรมชโยต้องเล่าก่อนว่าเป็นนามสกุลของผมเองครับผมมีผมมีนามสกุลว่าโตรำใช่ไหมครับผมเขาก็เลยเอาฉายาที่เป็นแบบเป็นนามสกุลเนี่ยธรรมะมีธรรมะนี่แปลว่าผู้มีชัยชนะอันน่ายินดีครับผมแล้วก็พ้องกับสกุลด้วยพอดีครับผม
1: ครับแล้ววันบวชนี่ปลื้มปิติทั้งญาติโยมที่มาและตัวพระอาจารย์เองนะครับมีความรู้สึกยังไงในทันทีที่อยู่ในโบสถ์แล้วก็ได้ปริ่งวาจาว่าได้เป็นพระ
2: เพราะว่าเป็นสามเณรก็ตั้งหลายปีถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ครับ
2: วันนั้นต้องเปลี่ยนเป็นพระอย่างนี้เจ้าค่ะความรู้สึกของพระอาจารย์ค่ะ
0: ครับของหลวงพี่นะครับคือตั้งแต่เช้าตอนเช้าพระอาจารย์ท่านก็ให้ไปพบญาติโยมก่อนพอเจอโยมพ่อโยมแม่ท่านก็ยิ้มยิ้มตลอดท่านมีความสุขมากครับวันนั้นเหมือนท่านก็บอกว่าในวันนี้แหละโยมพ่อโยมแม่รอคอยมานานแล้ว

0: เพศสมณะได้เป็นพระภิกษุนะครับท่านก็ปลื้มยิ้มทั้งวันเลยครับพอได้ถึงเวลาบวชเข้าอุปสมบทก็ทำตามโอวาทของครูไม่ใหญ่ก็คืออย่าเอาใจไปไว้นอกตัวเราก็พยายามเอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดครับผม
1: ครับ
0: ทั้งตลอดการอุปสมบทเลยครับก็นั่งคุกเข่ากล่าวคำอุปสมบทจนจบจนสำเร็จเป็นพระภิกษุก็ไม่ให้ใจหลุดออกไปไหนเลยครับ
2: ครับ
1: ก็อยู่ในกลางตลอด
0: ครับผม
2: พระอาจารย์ณทูลล่ะคะวันบวช
3: วันบวชก็ช่วงเช้าก็ไปเจอญาติโยมครับก็ให้เกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยที่เราได้เรียนรู้กับที่วัดก็สอนเรื่องทานบ้างอะไรให้ท่านบอกท่านก็ปลื้มแล้วบอกเดี๋ยววันหลังจะแวะมาหาที่นี่ผมจากที่ปกติไม่เคยมาวัดเลยอะไรอย่างนี้ผมท่านก็มาแล้วพอผ่านจากช่วงเช้าไปก็เป็นช่วงที่จะต้องไปบวชนะผมปกติอ่ะเวลาบวชเนี่ยใช้เวลานั่งคุกเข่านานประมาณนึงใช่ไหม
1: ครับ
3: ผมก็นั่งหลับตาก็ก่อนหน้านี้ได้รับโอวาทว่าให้เอาใจไว้ตรงกลางครับผมอย่าส่งใจไปที่อื่นผมก็เลยพยายามนั่งหลับตาแล้วก็พยายามสวดด้วยความที่ตื่นเต้นด้วยนิดนึงก็เลยหลับตาแต่ว่าหน้าแปลกนะครับพอนั่งหลับตาใช่ไหมทำให้รู้สึกว่าขาถ้านั่งนานจะเจ็บใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ไม่เจ็บเลยครับ
1: ไม่เจ็บเลย
3: แล้วผมรู้สึกว่าผ่านไปไวมากแล้วก็สวดแล้วก็โอ้โหปลื้มปิติแบบรู้สึกว่าสบายร่างกายสบายของ
1: อยู่ชุดที่เท่าไหร่ครับอยู่ชุดเดียวกันอีกด้วยไหมฮะ
3: ใช่อยู่

0: ในการบวชนะครับเจ้าภาพแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมอนุโมทนาครับเผื่อว่าแต่ละท่านอาจจะไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้ยินจากปากพระอาจารย์เองวันนั้นอาจจะแบบโอ้คนเข้ามากันเยอะอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่
1: ถ
0: ึ
1: งพระอาจารย์ค่ะ
0: ครับ
2: ก็หลวงพี่ก็อยากจะขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคุณชมทุกท่านคือทุกท่านนี่คือตั้งแต่สนับสนุนตั้งแต่ตอนเป็นเนรเลยเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหารจตุปัจจัยธรรมหรือการมุทิตาต่างๆล้วนเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญในการมาบวชอุทิศชีวิตของตัวหลวงพี่นะครับผมแล้วก็หลายๆคนด้วยครับผมเวลามีญาติโยมมาเนี่ยครับเราก็เห็นท่านมาถวายปัจจัยมาศรัทธาในตัวเราเราก็ยิ่งมีกำลังใจในการไปประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตัวเองแล้วก็ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไป
1: สำคัญมากๆนะเจ้าค่ะ
2: ครับผม
1: พระอาจารย์ณทูตค่ะมีอะไรเสริมตรงนี
3: ้ก็คุณโยมบางท่านดูแลพวกผมตั้งแต่ยังเป็นแบบเป็นเนียนน้อยๆตัวน้อยบางทีก็ได้ยินชื่อท่านมานานแล้วแล้วก็ตั้งแต่ว่ายืนอยู่มองไม่เห็นท่านอะไรจนแบบโตมาบวชอะไรอย่างเงี้ยผมก็ปลื้มต้องบอกว่าถ้าขาดญาติโยมไปก็อย่างที่ว่าถ้าโยมไม่ถวายพระทหารใช่ไหมครับผมก็จะทำให้แบบไม่มีพระภิกษุสามเณรในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยผม
0: ครับ
3: สำคัญนะผมถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์แต่ว่ามีกำลังใจส่งมาก็ดีผมแค่รอยยิ้มก็โอเคแล้วครับ
0: ถูก
3: มาร่วมอนุโมทนากันนะผม
1: ค่ะ
0: พระอาจารย์ครับตั้งแต่มาบวชตั้งแต่เยาว์วัยครับเป็นสามเณรจนถึงปัจจุบันได้บวชเป็นพระภิกษุนะครับบวชอุทิศชีวิตด้วยนะครับความสุขที่เกิดขึ้นถือว่าเราได้เป็นผู้ได้โอกาสอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ได้สอนในโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงว่าความโชคดีตรงนี้มีความสุขอย่างไรนะครับเพื่อว่าจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเยาวชนหรือว่าชายแมนๆที่จะมาบวชนะครับในบวรพระพุทธศาสนาครับ
2: ครับก็ของหลวงพี่คิดว่าการที่เราได้มาบวชตั้งแต่เยาว์วัยนะครับก็คือลดภาระของโยมพ่อโยมแม
1: ่
2: นะครับผมแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบพระชีวิตแบบสามเณรนะครับมันก็เรียบง่ายมันไม่มีอะไรแต่ว่าพอได้นั่งปฏิบัติธรรมได้ขัดเกลาตัวเองเราจะพบว่ามันมีความสุขภายในมีความสุขที่มากกว่าการไปร้องรำทำเพลงไปดูอะไรต่างๆอย่างนี้ครับผม
1: ค่ะพระอาจารย์ณทูตล่ะคะคืออาจจะไม่ถึงบวชอุทิศชีวิตก็ได้สำหรับน้องๆเยาวชนที่ชมอยู่แล้วก็ยังเรียนอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงการปิดภาคเรียนฤดูร้อนอะไรก็ตามทุกๆภาคเรียนเนี่ยการมาบวชเป็นสามเณรเนี่ยให้อะไรกับชีวิตของน้องๆเยาวชนบ้างคะเผื่อโยมพ่อโยมแม่ดูอยู่และตัวน้องๆจะได้นำหลวงพี่มาเป็นไอดอลค่ะ
3: ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนะเรื่องความปลอดภัยนี่คือนับหนึ่งแน่นอนเพราะว่าถ้าเราดูตามข่าวนี่โหไม่เว้นแต่ละวันที่ว่าจะมีการเกิดเหตุรถชนหรืออะไรว่าแบบหลายอย่างครับผมเยาวชนอาจจะเกิดจากเยาวชนที่อยู่ในวัยประมาณนี้ครับผมแล้วก็พอมาอยู่วัดเขาก็จะสอนแบบงานตามคือสอนลูกนั่นกลับไหว้สอนแบบว่าพ่อแม่มีพระคุณอะไรเงี้ยผมให้เห็นในคุณค่าของตัวเองพ่อแม่แบบกว่าจะเลี้ยงเราโตมาขนาดนี้อะไรเงี้ยผมแล้วก็พอเราได้มาบวชแล้วก็ได้ตอบแทนท่านนะผมถามว่าตอบแทนท่านยังไงก็ท่านปลื้มท่านได้บุญจากการที่แบบลูกเนียนบวชแล้วตั้งใจดีครับผมพอบวชไปได้ระยะนึงก็ท่านไม่ต้องกังวลว่าแหละเดี๋ยวลูกจะออกไปมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออะไรแบบตามเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเพราะว่าพอมาอยู่วัดก็จะมีเพื่อนอะไรที่เป็นกัลยาณมิตรด้วยแล้วก็มีพระอาจารย์พี่เลี้ยงดีคอยแนะนำเจอสิ่งดีๆให้เราครับผม
1: คือปลอดกังวลแน่นอน
3: ใช่
1: คือ
3: ปลอดกังวลแน่นอนครับผม
1: ค่ะ
3: อาจจะบางคนอาจจะสงสัยอาจจะกลัวว่ามาอยู่แล้วอาจจะห่างที่ห่างถิ่นก็นิดนึงเพราะเป็นช่วงแรกๆที่แบบว่าหลายๆเรามาจากหลายๆที่ครับผม
0: ครับ
3: ครับผมก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่ว่าพออยู่ไปนานแล้วก็จะแบบเริ่มชินเริ่มสนุกกับเพื่อนเพราะว่าเขาจะพากันไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยทำอะไรเหมือนกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: พออยู่ไปก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยผม
1: เจอแต่เพื่อนที่ดีๆเก่งและดี
0: ชุดเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เป็นบ้านเดียวกัน
1: ใช่
0: ครับ
3: เพราะอยู่ไปด้วยกันนั้นก็จะบอกว่าเริ่มกลมเกลียวผม
0: กลมเกลียว
1: ครับพี่เลี้ยงใจดีไหมเจ้าคะ
3: ก็ใจดีครับผมแต่ว่าอย่างที่ว่าพออาจจะเรามากันต่างที่ใช่ไหมอาจจะมีดื้อบ้างก็อาจจะโดนทำโทษแต่ก็เป็นปกติแล้ว
0: ก็เป็นปกติ
3: ครับผม
0: ครับในช่วงนี้ก็อยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจสามเณรนะครับที่เข้ามาในเส้นทางนี้นะครับอยากให้พระอาจารย์ได้เรียกว่าให้กำลังใจแล้วให้ความปลอดภัยหรือว่าคอนเฟิร์มนะครับว่าเส้นทางนี้เป็น

0: างอันประเสริฐแล้วแล้วก็การเตรียมตัวในการที่จะได้เข้ามาบวชอุทิศชีวิตอย่างพระอาจารย์ทั้งสองรูปเนี่ยเป็นอย่างไรมีความสุขอย่างไรนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องสำเนียงชุดต่อไปที่จะเข้ามาบวชอุทิศชีวิตในรุ่นต่อๆไปด้วยครับ
1: ครับก็ของพี่นะครับก็คือเส้นทางแห่งการเป็นสำเนียงเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็พอเราได้เข้ามาเป็นสามเณรเราก็ได้ศึกษาคำสอนได้ศึกษาธรรมะอย่างนี้ครับเราก็จะค่อยๆซึมซับธรรมะเข้าไปอยู่ในใจครับและได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตอะไรต่างๆอีกมากมายครับผมเราจะได้รู้ว่าเส้นทางนี้มันปลอดภัยและการที่ได้มาเป็นสามเณรนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราต้องบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีมาอย่างยาวนานครับอธิษฐานกันมาหลายภพหลายชาตินะครับผมพอได้มาเป็นสามเณรทำกายแล้วครับมันก็อาจจะมีท้อบ้างอาจจะมีคิดถึงบ้านบ้างแต่ว่าก็อยากให้อดทนแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันไปจนถึงบทวิชีวิตแล้วเราก็จะรู้ว่าการบวชในเพศสมณะนี้มีคุณค่าแล้วก็จะทำให้เราปลื้มยมพ่อยมแม่ก็จะปลื้มในตัวเราด้วยครับผม
2: สาธุค่ะ
0: อาจารย์นัทวุฒิครับ
3: ก็พอสำหรับน้องเนียนที่กำลังบวชอยู่ใช่ไหมครับผมคิดว่าช่วงปีแรกๆก็จะเจออุปสรรคประมาณนึงก็เลยอยากจะบอกว่าช่วงปีแรกๆอ่ะเราเพิ่งบวชอุปสรรคก็เยอะหน่อยพอเราผ่านไปเราจะเข้าใจมากขึ้นครับผมตอนผมเป็นน้องเนรผมก็เคยว่าพระพี่เลี้ยงพระอาจารย์ว่าทำไมท่านดุจังอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: แต่พอผมผ่านมาก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อความจริงน่ะท่านก็มีเหตุผลก็คือแบบว่าท่านอยากให้เราไปในทางที่ถูกต้องแต่บางทีเราก็อาจจะเดินแบบเดินเขวอะไรเงี้ยผมก็เลยท่านก็จะบอกพยายามทำให้เข้าเส้นทางอะไรอย่างงี้แล้วก็พออยู่ไปประมาณนึงก็จะรู้สึกว่าอยากออกไปอยู่ข้างนอกข้างนอกมันดูมีอะไรก็อยากจะบอกว่าข้างนอกมันก็มีอะไรมีอุปสรรคที่เอาเรื่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตัวนี้ดีสุดแล้วเป็นกำลังใจให้น้องครับผม
2: ค
3: ิดว่าเราอยู่ตรงนี้เราได้บุญทุกวันแต่พอเราออกไปแล้วอ่ะเราไม่รู้จะทำบุญจากที่ไหนใช่ไหมครับผมแล้วก็บุญต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้รู้จักบุญนะครับผมอยู่บวชอยู่ทุกวันทุกวันอ่ะตื่นเช้ามาได้ทำวัดเช้าได้รับบุญเงี้ยแล้วก็ได้บุญแบบโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแต่พอเราไปอยู่ข้างนอกเราอาจจะไม่รู้จักคำว่าบุญด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
2: ครับผมพระอาจารย์ยืนยันนะคะ
3: ยืนยันครับผม
0: ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรียกว่าความในใจของพระพี่ชายที่ได้เดินเส้นทางนี้เส้นทางอันประเสริฐนะครับมาจนถึงจุดปลายทางนะครับที่จะมุ่งหน้าต่อไปนะครับเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคมีโอกาสคงจะได้มาสัมภาษณ์พระอาจารย์ทั้งสองรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่ได้รับความสำเร็จในเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคนะครับวันนี้รายการของเราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งคุณธรรม
2: กำลังใจ
0: กำลังใจที่พระอาจารย์นะครับมอบให้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับหรือว่าโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือเยาวชนนะครับจะได้เดินตามรอยพระอาจารย์เนี่ยนะครับเข้ามาบวชแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีคุณค่านี้นะครับในการดำเนินต่อไปนะครับวันนี้รายการของเราต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพระมหากาญจนพลปุญญาธิชโยเปรียญธรรม6ประโยคนะครับพระมหานัทวุฒิรมชโยเปรียญธรรม5ประโยคกราบขอบพระคุณครับ
2: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาที่ชั้นสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ยกบุญบุญยกเสริมสมบัติเพิ่มสุขภาพพลังสร้างบุญบุญสร้างหวังปรารถนาตั้งสำเร็จชัยปักหลักพุทธศาสนา

ลูกหลานไทยได้พึ่งพาเรียนเชิญกัลยาณมิตรผู้งามจิตปัญญากล้าสร้างวัดสร้างศรัทธาสร้างชีวาสร้างสุขเถิดจากหนังสือสารธรรมกวีสี่นะครับ

แห่งการเข้าพรรษานะครับกับผมหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน์นะครับผู้นำเดินรายการสู้ต่อไปเราก็เจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็บุญใหญ่ๆนะครับเพราะเรื่องราวของเราเรื่องราวของการเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งให้แจ้งเนาะแล้วก็แสวงบุญสร้างบารมีนะครับเราก็จะสร้างบารมีกันทุกวันเอามาดูข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงนี้ธรรมจักรของเราผ่าน10ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ยังสวดกันต่อไปเป้าของเรา 10,000 ล้านจบตอนนี้เป้าที่เราจะไปให้ถึงในวันธรรมชัยโอ้โหวันดีมากเลยครับวันแห่งชัยชนะโดยธรรมนะครับเป้ากองเรือ 8,657,585,858 จบกับมหาทานบารมีของเราช่วงนี้ทั้งปีเลยนะครับจะบุญไหนก็แล้วแต่อย่าลืมบุญหลักนี้นะครับวันธรรมชัยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีพิธีทอดพระป่าถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์นะครับ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับก็ไม่ต้องลามาเลยนะครับวันพฤหัสที่27สิงหาคมแล้วก็กันยา26กันยาครับวันเสาร์วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายทอดพระป่านะครับสมทบกฐินถามมันวัดครั้งที่1นะครับจริงๆก็ถือเป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็10ตุลาวันเสาร์เหมือนกันวันคล้ายวันเกิดครบ142ปีนะครับพระเดชคุณหลวงปู่ของเราทอดพระป่าสมทบกฐิน30,000วัดแล้วก็วัดพระธรรมกายพอวันที่1พฤศจิกายนวันอาทิตย์ต้นเดือนเนาะกฐินบุญใหญ่ของเราประจำปีนะครับบุญที่จะทำให้องค์กรของเราวัดธรรมกายของเรานะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับช่วงเข้าพรรษานะครับเป็นพรรษาการหยุดนิ่งพรรษาการเข้าถึงครั้งนะครับฟังเพลงเพราะๆ

สาธุภารกิจกับจิตใจก็ไปด้วยกันนะครับว่าจะเป็นงานบุญงานทางโลกนะครับท่านก็ย้ำเสมอว่าพยายามให้ใจของเรามาอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับจะได้เป็นปัญสายการหยุดนิ่งปัญสายการเข้าถึงธรรมนะครับแน่นอนชีวิตของเราก็เกิดมาเพื่อการสร้างบุญสร้างบารมีนะครับการสร้างบารมีของเรามีทั้งเขตนอกเขตในแล้วก็ขยายไปทั่วโลกนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวการสร้างบารมีนะครับของลูกพระธรรมนะครับที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะครับขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนะครับขอต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากน่าสนใจอย่างไรก่อนที่จะเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับเราไปดู MV ตัวนี้กันก่อนดูเสร็จแล้วปลื้มยังไงเดี๋ยวเรามาขยายกันนะครับไปชมกันเลยครับ

0: สาธุแก้วพฤกษารวมใจศรัทธากว่าจะมีวันนี้กองแก้วพฤกษาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็เกิดจากบุคคลหนึ่งนะครับที่เข้าสู่เส้นทางของการสร้างบารมีนะครับก็ศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่เยาว์วัยนะครับจนได้มาสู่เส้นทางแล้วก็มาสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์หรือว่าที่พักสงแก้วพฤกษานั่นเองนะครับก็มาพบกับพระปรัตอัตชาติอัตชาโตกราบนมัสการครับ
1: ขอเจริญพรท่านผู้มีบุญทุกท่าน
0: กราบนมัสการครับก็จุดเริ่มต้นของพระอาจารย์ใน MV เห็นว่าปีหนังสือโลกทิพย
1: ์ถูก
0: ต้องตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์
1: ตอนนั้นอายุประมาณ10กว่ากว่าต้นๆฮะ
0: ครับเป็นไงครับไปเจอแล้วได้สัมผัสอะไรหนังสือเล่มนี้
1: ที่บ้านจะมีหนังสือนิตยสารหลายเล่มนะฮะ
0: ครับผม
1: โลกทิพย์ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ครับ
1: ก็วันนั้นพลิกโลกทิพย์ฉบับหนึ่งก็ได้เจอว่าปกหนังสือเป็นรูปพระอธิการชัยบูรณ์ธรรมชโยฮะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ลองเปิดเข้าไปอ่านดูก็พบว่าประวัติของหลวงพ่อท่านน่าศึกษาน่าสนใจ
0: ครับ
1: ก็เลยจำได้ฮะจำประวัติท่านได
0: ้ก็จำไว้ในใจนะครับ
1: ถูกต้องฮะ
0: แต่ก็ยังไม่รู้ว่ายังไง
1: ก็คิดว่าอยากจะกราบท่านสักครั้งหนึ่งแหละถ้าเกิดมีโอกาสแต่ทีนี้เราอยู่อุตรดิตถ
0: ์อุตรดิตถ์
1: อยู่ปทุมธานีเราก็เป็นเด็กบ้านนอกคงไม่มีโอกาสไปปทุมธานีได้ง่ายๆ
0: ครับผม
1: ก็รับทราบแค่ว่ามีพระเถระผู้มีคุณธรรมคุณธรรมพิเศษมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสก็นึกอยากกราบอยู
0: ่ในใจก็อยากกราบจนกระทั่งพี่ชายบวช
1: ถูกต้องฮะ
0: ยังไงครับปีนั้น
1: เมื่อรุ่นธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่19
0: ครับผม
1: ประมาณปี2533ประมาณนั้น
0: ครับผม
1: พี่ชายได้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิต
0: ครับผม
1: แล้วพี่ชายก็สมัครบวชพระฤดูร้อนทีนี้พอสมัครบวชพระฤดูร้อนก็มีโอกาสไปร่วมงานบวชพี่ชายที่วัดเบญจมบพิตรมากับโยมพ่อ
0: ครับผม
1: ก็ได้รับทราบว่าโอ้มีพระบวชเยอะมากเลย
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูน่าเลื่อมใสศรัทธางานบวชดูศักดิ์สิทธิ
0: ์ครับผม
1: แล้วพี่ชายก็ดูเคร่งครัดมากดูตั้งใจฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะ
0: ครับ
1: ก็เลยรู้สึกว่าการบวชแบบนี้
0: ดีมากตอนนั้นฮะอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นพี่ชายบวช33ก็อายุประมาณ16
0: อ๋อประมาณนั้นเนาะ
1: 15-16
0: เออก็โอ้นะชีวิตนี้น่าสนใจแล้วพี่ชายก็ยังไม่ลาทันทีเน
1: า
0: ะ
1: พี่ชายพอจบโครงการแล้วไม่ยอมลาสิกขาบอกว่าอยากจะไปโปรดโยมพ่อโยมแม่ที่อุตรดิตถ์ก่อนไปโปรดโยมยายซึ่งอายุมากแล้วก็โยมย่ามีหลายท่านพี่ชายก็จะมาสอนสมาธิแล้วก็เล่าประวัติหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวว่าทั้งสองรูปท่านมีมโนปณิธานเป้าหมายอย่างไ
0: ร
1: มีวัดปฏิบัติอย่างไรพอได้ฟังพี่ชายก็รู้สึกว่าโอ้อยากจะไปที่วัดพระธรรมกายมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะในเมื่อหลวงพ่อทั้งสองท่านเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์
1: ถ้าเราเข้าเรียนเกษตรก็น่าจะมี

0: พี่ชายก็ยังไปวัดพระธรรมกายต่อเนื่องอยู
1: ่
0: ไปกับชมรมพุทธรังสิตช่วงปีหนึ่งที่เข้ามอเกษตรก็เลยติดรถไนเลอร์มากับพี่ชายรถเมล์ไนเลอร์สีขาวแล้วก็มาลงที่วัดแล้วก็มาสมทบกับพี่ๆน้อง
1: ๆ
0: ชมรมพุทธมอรังสิตก่อนฮะช่วงแรกไปช่วยงานธรรมวารีฮะก็ยังไม่ได้เจอชมรมพุทธเกษตร
1: แล้วต้องบอกว่าพอมาวัดนี่เคยมีคำถามพอมาวัดดังนั้นเจอคำตอบคำถามคืออะไรครับที่เคยคิด
0: เด็กเวลา อยู่คนเดียวนิ่งๆนะฮะเวลาใจมันโล่ง
1: ๆ
0: อยู่คนเดียวก็นึกเป็นประจำเลยนึกบ่อยๆว่าเอ๊ะเราเกิดมาทำไม
1: ครับ
0: อะไรคือเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของเรา
1: ครับ
0: แล้วตายแล้วไปไหนและที่อยากรู้มากไปอีกก็คือเราคือใครอ่ะทำไมเราต้องมาอยู่ในอัตภาพนี้เราไม่เป็นอัตภาพอื่นได้ไหมลองคิดว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวของแมวมันจะเป็นยังไงถ้าเราไปอยู่ในตัวของสุนัขมันจะเป็นยังไงทำไมเราต้องมาเป็นมนุษย์ต้องมาเป็นมนุษย์คนนี้ไงฮะก็สงสัยอยากรู้ก็เวลาอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะก็จะพยายามหาคำตอบเหล่านี้ไปด้วยแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบ
1: จนมานี่แหละมาวัดนี่แหละ
0: ถูก
1: สะพานเนาะจะมีคำอยู
0: ่ทีนี้พอรถเมย์มาจอดที่ชานชาลาตรงหน้าอาคารสัตวิบาลก่อนฮะก็จะมองเห็นสะพานสองสะพานที่ข้ามคลองแอลเพื่อเข้าไปสู่สภาธรรมกายสากลลังคาจาก
1: ลังคาจากครับผม
0: ก็พบว่าบนสะพานน่ะจะมีป้ายสองป้ายสะพานหนึ่งเขียนว่าเราเกิดมาสร้างบารมี
1: อ
0: ีกสะพานหนึ่งเขียนว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิต
1: โอ้โห
0: พอเจอฮะพอเจอสองคำนี้รู้สึกว่าความสงสัยที่มีอยู่ในใจมันได้คำตอบโดยที่เรายังไม่ต้องเจอคนอื่นเลย
1: ครับ
0: ก็คือแค่เจอป้ายสองป้ายมันก็เหมือนกับว่าความสงสัยของเรามันเริ่มมีโอกาสที่จะรับคำตอบที่แท้จริงแล้ว
1: ก็เลยอยากจะศึกษาแล้ว
0: ก็เลยอยากจะศึกษา
1: อยากจะฟังหลวงพ่อ
0: ใช่ฮะช่วงนั้นก็เลยมาทุกอาทิตย์ต้นเดือนเลย
1: ครับผม
0: จนกระทั่งจบปีหนึ่งเทอมหนึ่ง
1: ครับผม
0: ฮะพอปิดเทอมก็กลับไปบ้านพอปีหนึ่งเทอมสองก็ตามหา
1: ชมรมพุทธ
0: ศาสตร์มหาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
0: เพราะว่าได้ทราบจากที่พี่ๆชมรมพุทธรังสิตว่าที่เกษตรก็มีชมรมเหมือนกันให้ลองไปตามหาดูก็เลยเดินตามหาไปเรื่อยๆเขาบอกอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ไปเจอเป็นอาคารพุทธเกษตรขนาดใหญ
1: ่
0: ซึ่งก็ได้ทราบภายหลังว่าผู้ออกแบบเนี่ยเป็นคนเดียวกันกับโบสถ์วัดพระธรรมกายด้วย
1: สาธุครับ
0: ก็เลยเข้าไปสมัครเป็น
1: ก็ไปร่วมกิจกรรมทุกอย่างเลย
0: สมาชิกชมรมพุทธเกษตรถูกต้องครับ
1: ทำอะไรบ้างครับกิจกรรมที่บ้าน
0: กิจกรรมหลักๆที่ได้ทำก็คือ1จัดงานไหว้ครูสำหรับนิสิตปี1เพื่อให้รู้สึกว่ามีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาล
1: ั
0: ยกตัญญูต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็จัดพิธีเขาเรียกว่าตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
1: อันนี้ก็ต้องไป
0: เป็นซูเปอร์ไวเซอร
1: ์ว่าภาษาเราจัดบอร์ด
0: แล้วก็มีจัดนิทรรศการเส้นทางสีขาวจัดบอร์ดเป
1: ็
0: นบอร์ดนิทรรศการธรรมะใต้ศูนย์เรียนรวมซึ่งก็จะมีนิสิตจำนวนมากมาอยู่รวมกันตรงนี้ก็จัดจำนวนมากฮะต่อปีก็จัดประมาณสักเกือบ50บอร์ดแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆชมพู่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ธรรมะเข้าไปในบอร์ดแล้วก็เวลามีคนมาดูบอร์ดของเราเราก็ดีใจว่าเขาได้ศึกษาธรรมะรู้ใกล้เคียงกับเราไปด้วย
1: แ
0: ล้วก
1: ็
0: ถ
1: ือ
0: โอกาสชวนบวชพระร้อนไปด้วยฮะ
1: แน่นอนว่าพอต้องชวนเขาถึงเวลาเราก็ต้องบวชแล้วแหละ
0: ถูกต้อง
1: บวชรุ่นไหนครับพระอาจารย
0: ์ก็ปีนั้นเป็นปี2538ฮะพอได้เรียนช่วงแรกก็เริ่มลงตัวมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าจังหวะนั้นมีอะไรบวชก็บวชหมด
1: อ๋อ
0: ช่วงนั้นโชคดีที่ว่าที่วัดจัดงานบวชเขาเรียกว่าทดลองบวชกับวัดจำนวนมากหลายๆที
1: ่
0: สมัยแรกเราบวชเฉพาะวัดเบญจมบพิตรนะทีนี้ปี38เนี่ยเขาจัดให้มีโครงการบวชเพื่อทดลองประมาณ 5-6 วัดถ้าจำไม่ผิด
1: พระอาจารย์ไปบวชที่ไหนครับ
0: ก็ไปบวชที่วัดจักรวรรดิราชาวา
1: สาธุ
0: ก็แบ่งธรรมทายาทที่อยู่ในจำจันเนี่ยออกเป็น5หรือ6สายนี่แหละแล้วก็ไปบวชหลายๆวัด
1: ทดลองอ่ะ1เดือนที่ได้อบรมเจออะไรบ้างครับ
0: 1เดือนก็นอนที่ลานกลบพฤกษ์นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็อยู่ที่เต็นท์แจ่มจันทร
1: ์ครับ
0: ก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ปีนั้นคือเดือนตุลาที่บวชตอนนั้นเป็นเดือนเกิดพอดี
1: ครับผม
0: ก็เลยทดลองนั่งในสัจจิกังคังคือพระอาจารย์ท่านบอกว่าพระคุณพ่อแม่เนี่ยทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยตอบแทนเพียงแค่เลี้ยงดูท่านมันไม่หมดต้องหากท่านไม่ได้ทำทานก็ชวนท่านทำทานไม่รักษาศีลก็ชวนรักษาศีล

0: ไม่ได้เจริญภาวนาก็ชวนให้เจริญภาวนาแล้วก็เราที่บวชแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วอุทิศบุญให้ท่านเนี่ยท่านก็ได้บุญมากก็เลยตั้งใจว่าคืนนั้นก็จะปฏิบัติไม่นอนเลย
1: โอ้โหสาธ
0: ุก็ลองดูฮะก็ได้ปฏิบัติในสัตว์ก็รู้สึกดีแล้วก็ได้ปฏิบัติกับพระอาจารย์หลายๆรูปกับเพื่อนสาธมิกก็รู้สึกว่าได้ผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: ก
1: ว่าเป้าหมายเป็นไงครับพอได้1เดือนนี้
0: เป้าหมายมั่นคงมากขึ้นต้องบอกว่าความจริงปีนั้นอยากจะอยู่ต่อเพราะว่ารุ่น23ธรรมทายาทพระรุ่นร้อนของรุ่น23เนี่ยก็อยู่ต่อจำนวนมากแล้วก็มาชวนหลวงพี่บอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมจะไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อที่ปนาวัดก็อยากไปมากเลย
1: แต่
0: ทีนี้โทรไปขอที่บ้านโยมแม่บอกว่าออกมาเรียนก่อนเถอะ
1: เรียนไหมจบก่อน
0: เรียนจบก่อนเรียนจบก่อนแล้วค่อยไปบวชอีกทีนึงก็ได
1: ้
0: เลย
1: แต่ทีมงานขึ้นภาพนี้นะครับ 2-3 ภาพได้รู้ว่าพระอาจารย์ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ทิฏฐาแล้วก็ได้มาบวชเนาะนะครับซึ่งเมื่อยังบวชต่อไม่ได้ก็ต้องมาเรียนให้จบแต่เป้าหมายนั้นมีอยู่ก็เลยปี2541
0: ปี2541พออันนี้ลูกพี่ชายบวชนะฮะ
1: ครับ
0: ปีที่วัดเบญจมบพิตร
1: ครับ
0: พอปี2541ก็เลยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยความจริงปี40นะไม่ใช่41 40
1: ครับ
0: จบมหาวิทยาลัยแล้วก็มาสมัครเป็นบัณฑิตแก้วเ
1: พ
0: ราะว่าจะบวชเลยก็ยาก
1: ทดลอง
0: ฮะเพราะว่าโยมแม่กับโยมพ่อยังไม่ค่อยเข้าใจวัดเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าไปบวชเลยท่านจะรู้สึกว่า
1: ไ
0: ม่อนุญาตไม่อยากให้บวชก็เลยมีโครงการบัณฑิตแก้วให้ทดลองมาอยู่วัด1ปีก
1: ็
0: ขอท่านแค่ว่ามาอยู่วัดสักปีนึงฮะเผื่อว่าจะได้เอาบุญเนี้ยจากการช่วยงานวัดเนี่ยช่วยให้ตัวเองดีขึ้นก่อนหากตัวเองฝึกตัวดีแล้วจะได้ช่วยทางบ้านได้มากขึ้น มีหลักมีการมากขึ้น
1: ครับผม
0: ท่านก็อนุญาตฮะก็เลยเข้ามาอยู่เป็นบัณฑิตแก้วอยู่รวมๆได้ประมาณ2ปีกว่า
1: สาธุพอ2ปีเสร็จเรียบร้อย
0: ก็ขอบวช
1: ขอบวชเลย
0: ขอบวชรุ่น55ปีหลวงพ่อธรรมชโยพอบวชรุ่น55ปีก็บวชมาได้สักประมาณระยะเวลาประมาณ1ปีฮะ
1: ครับ
0: พอบวชไปได้1ปีก็ได้ทราบข่าวว่าโยมพ่อเนี่ยป่วย
1: ป่วยเอาละสิ
0: โยมพ่อไม่ค่อยสบายก็
1: ต้องตัดสินใจ
0: เป็นหลายโรคแล้วก็ท่านก็ต้องลาออกจากราชการที่เป็นครูใหญ
1: ่
0: แล้วก็ต้องมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านทีนี้ก็เลยปรึกษากับพระน้องชายมีน้องชายบวชด้วย
1: บวชกันสององค์เน
0: า
1: ะ
0: พระน้องชายก็บวชฮะ
1: ครับ
0: พระน้องชายบวชเมื่อปี41หลวงพี่บวชเมื่อปี42ฮะ
1: ปรึกษากัน
0: ปรึกษากันก็เลยบอกว่าเอองั้นเรามีสักท่านนึงอยู่ในวัดเพื่อที่จะเชื่อมสายบุญ
1: ใช่ครับ
0: อีกท่านนึงก็ออกไปทำหน้าที่ดูแลกายหยาบโยมพ่อหน่อยก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวหลวงพี่ไปช่วย
1: พี่ไป
0: ช่วยดูแลโยมพ่อก่อน
1: ใจอยากอยู่แต่ว่าดูแลดูโยมพ่อก่อนนั่นพระน้องชายอยู่นะ
0: ท่านจะอยู่เป็นพระเชื่อมสายบุญเผื่อมีอะไรกับของทางวัดท่านก็จะได้แจ้งข่าวไปได
1: ้ครับผม
0: ก็เลยไปดูแลโยมพ่ออยู่ได้ประมาณสัก3ปีกว่า
1: ซึ่งช่วงนี้ก็ได้ทำหน้าที่ไกลไม่ได้กับท่านโยมแม่ด้วย
0: ถูกต้องฮะเพราะว่าตอนนั้นตัวโยมแม่เองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจวัดเท่าที่ควรโยมพ่อเองก็ป่วยกระสอบกระแส
1: ครับผม
0: ก็เลยติดตั้ง DMC ไว้ที่บ้านแล้วก็ให้โยมแม่ได้เปิด DMC ให้โยมพ่อฟังทั้งวันฮะเพราะว่าท่านป่วยแต่ท่านไปไหนไม่ได้
1: ซึ่ง
0: ติดเตียงฮะยังไงก็ต้องเปิดหูฟังเปิดตาฟังอยู่แล้วในห้องนอนก็เลยได้ฟัง DMC ทั้งวันฮะตั้งแต่เช้าทำวัดเช้าเย็นทำวัดเย็นก็ขอครอไปฮะโยมพ่อก็ขอครอไป
1: ส่วนโยมแม่นี่มาหยุดที่หลวงคุณครูไม่เล็ก
0: โยมแม่นี่เนื่องจากว่าเป็นครู
1: เป็นครู
0: จริงโยมพ่อก็เป็นครูใหญ่โยมแม่เป็นครู
1: ครับผม
0: ก็ท่านก็ชอบสายวิชาการอยู่แล้วทีนี้มีอยู่ปีนึงโยมแม่ต้องไปเป็นครูแลกเปลี่ยน
1: ครับ
0: ที่นิวซีแลนด์คือสลับครูนิวซีแลนด์มาสอนเมืองไทยสลับครูไทยไปนิวซีแลนด
1: ์อ๋อครับ
0: โยมแม่ก็เลยจะไปนิวซีแลนด์3เดือนฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้หลวงพี่ก็คิดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวเนี่ยท่านจบมาจากออสเตรเลีย
1: เคยอยู่ที่นั่น
0: อยู่ภาคพื้นโอเชียเนียเหมือนกันเดี๋ยวลองหากุศโลบายพาโยมแม่ไปกราบดีกว่า
1: ได้สองเด้งเลยนะ
0: ได้สองเด้งเลยนะก็เลยชวนโยมแม่บอกว่าลองไปกราบหลวงพ่อกันไหมหลวงพ่อท่านจบมาจากออสเตรเลียโยมแม่จะไปสอนที่นิวซีแลนด์เผื่อท่านจะมีข้อแนะนำก็เลยไปกราบท่านที่อสมบัติหลังเก่าที่ข้ามสภาจาก
1: ครับผม
0: ไปกราบก็
1: เจอหน้าปั๊บ
0: ท่านก็ถามว่ามีกระดาษปากกามาไหม
1: นี่วิสัยครู
0: ใช่ฮะวิชาครูเลยทีนี้โยมแม่ก็ไม่ได้เตรียมหลวงพี่ก็ไม่ทราบ
1: ไม่ได้เตรียมมา
0: ฮะก็ไปนั่งต่อหน้าท่านท่านก็นั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: ท่านก็เลยคว้างปากกากับกระดาษลงมาให้ตู้มเลยลงมาที่พื้นโอ้โห

0: โยมแม่เนี่ยสังเกตโยมแม่ไม่ได้โกรธเลยโยมแม่รู้สึกประทับใจมาก
1: แม่กับประทับใจ
0: ประทับใจในความเป็นครูบาอาจารย์ของท่านว่าเมื่อลูกศิษย์มาหาก็
1: ต้อง
0: เล
1: ค
0: เชอร
1: ์
0: ไม่ใช่ว่ามาฟังเฉยๆ
1: โ
0: ยมแม่ก็เลยโอ้โหน่าจะ2ชั่วโมงขึ้นไปฮะจำไม่ได้เมื่อประมาณปี43 44แล้วแวกนั้นประมาณ2ชั่วโมงก็เรียกว่าจะแป๊บเดียวปรากฏว่าโอ้ท่านอธิบายยาวเลยฮะเต็มที่เลย
1: โยมแม่เป็นไงครับ
0: โอ้พอออกมาจากอาสมบัณฑิตโยมแม่บอกเจอครูบาอาจารย์ที่แท้จริงแล้ว
1: โอ้สาธุ
0: เมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าทำไมลูกเนี่ยจึงมาวัดนี้ต้องมาบวชหรือว่าต้องมาศึกษาธรรมะต้องมาตลอดต้องมา

0: ทุกต้นเดือ นเมื่อก่อนก็เข้าใจว่ามันเป็นแค่เรื่องพิธีกรรม
1: ครับ
0: แต่พอได้มาฟังเนื้อหาธรรมะเนี่ยจึงเข้าใจว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับชาวโลกจริงๆโยมแม่ก็เลยเอาหลักการเหล่านี้ไปใช้ที่นิวซีแลนด์ด้วย
1: สาธุเอาละเริ่มมีแนวร่วมแล้ว
0: เริ่มมีแนวร่วม
1: หลวงพี่ก็เลยเนาะก็ตัดสินใจบวชอีกครั้ง
0: ใช่ฮะพอโยมพ่อเริ่มแข็งแรงขึ้นมาระดับนึงแต่ไม่ถึงกับแข็งแรงมาก
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องกังวลมากนักแล้วเนี่ยก็เลยขออนุญาตท่านทั้งสองท่านเลยว่า มันพอถึงรุ่น60ปีหลวงพ่อเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อครับผม
0: หลวงพ่อท่าน60แล้วก็ปีนั้นมีคนรู้จักจะมาบวชกันเยอะแล้วก็หลวงพี่เองรู้สึกว่ามันต้องบวชอ่ะ
1: ต้องบวชแล้ว
0: มันรู้สึกว่ามันต้องบวชก็เลยลองไปขอท่านดูท่านก็ไม่ขัดท่านก็อนุญาตเนื่องจากว่าเราปูพื้นฐาน
1: ถูกครับผม
0: ความเข้าใจของท่านมามากพอแล้วก็เลยเข้ามาบวชรุ่น60ปีหลวงพ่อธรรมชโยอีกครั้งนึง
1: สาธุเอาละครับช่วงแรกอยู่ที่ไหนครับอบรม
0: ช่วงแรกก็อบรมที่อาคารจัดจันเหมือนเดิมเลยอาคารเดิ
1: ม
0: ที่ลานกัลยาณประพฤกษ์ฮะแล้วก็ไปอยู่ที่เนินประดู่ด้วยเนินประดู่ก็คือหน้าโบสถ์ฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มาเป็นอวกาศที่จัดจันอีกครั้งหนึ่งฮะที่จัดจันก็นอนอยู่ประมาณปีนึงฮะนอนอยู่ที่อาคารจัดจันจัมตะวันแล้วก็มารับบุญอยู่หลายๆที่ฮะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่รับบุญอยู่ที่เป็นพี่เลี้ยงพระนวกะก็คืออยู่ศูนย์ฝึกบุคลากรใหม่ฮะแล้วก็มาช่วยงานเกี่ยวกับการสอนพระไตรปิฎกแล้วก็มาอบรมบุคลากรใหม
1: ่
0: ของวัดเราประมาณ3รุ่นฮะร
1: ุ่
0: น
1: 20
0: 21 22
1: จุดเปลี่ยนสำคัญ2553
0: ถูกต้องฮะพออบรมอยู่ในหน้าที่ที่ศูนย์ฝึกบุคลากรใหม่มาได้ระยะนึงปี53ก็มีนโยบายจากใครคนหนึ่งขอให้ทุกๆสำนักเนี่ยส่งบุคลากรในสำนักแต่ละกองอ่ะลงไปกองละหนึ่งจังหวัดโดยประมาณ
1: คือตอนนั้นจะมีโครงการบวชแสนทั่วไทย
0: ถูกต้องฮะให้ไปจัดงานบวช100,000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยให้ลงไปทุกกองฮะ
1: กองเราก็เจอป้าจานนี่แหละ
0: ใช่ฮะที่กองก็มีส่งไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ฮะพอดีเลย
1: กลายเป็นจังหวัดนั้นเลยเหรอครับ
0: บ้านเกิดคือที่สำนักตอนนั้นเป็นสำนักเผยแผ่มีประมาณสัก8กอง
1: ครับ
0: ก็ได้กองละจังหวัดเนี่ย
1: ครับผม
0: ฮะก็ไปกันกองละจังหวัดจังหวัดก็เลยของศูนย์ฝึกบุคลากรใหม่ได้ไปอุตรดิตถ์ฮะก็เลยไปจัดงานบวชที่อุตรดิตถ์
1: เหมือนบุญจัดสรรเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องฮะก็ไม่ทราบว่าบุญด้วยแล้วก็แบบเนาะคงความแรงอธิษฐานแล้วด้วยแล้วก็อยากจะไปทําหน้าที่เพราะตอนนั้นโยมพ่อก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงมากฮะ
1: ก็ถือว่าได้ไปโปรดท่านด้วย
0: ไปโปรดท่านด้วย
1: งานอบรมด้วย
0: ไปรับบุญก่อนด้วยก็อบรมเบื้องต้นก็คือบทพระ
1: ครับ
0: แล้วก็ถัดมาท่านก็ให้อบรมอุบาสิกาแก้วด้วยก็เปิดศูนย์บวชจำนวนมากหลวงพี่ก็ดูแล1ศูนย
1: ์
0: แล้วก็มีพระอาจารย์ที่ไปด้วยกันก็ช่วยกันดูแลคนละศูนย์บวชฮะ
1: ซึ่งตอนนั้นบอกว่าต้องใช้วัดในพื้นที่
0: จำนวนมากเราก็ไปกราบขอความเมตตาหลวงพ่อ
1: ครับผม
0: เจ้าวาดว่าขอให้ท่านได้เปิดศูนย์ให้เราอะไรเงี้ยท่านก็ยินดีฮะทุกวัดยินดีหมดก็บังเอิญวัดที่ไปจัดบวชหลวงพี่ก็เลือกวัดที่อยู่ใกล้บ้าน
1: ครับ
0: เพราะว่าจะได้ไปบิณฑบาตที่บ้านตอนเช้าด้วย
1: บวชโยมด้วย
0: ใช่ฮะก็เลยได้มีโอกาสไปจัดงานบวชที่วัดชื่อวัดกลางนะฮะอยู่อำเภอเมืองซึ่งอยู่ห่างจากบ้านแค่ประมาณสัก 2-3 กิโลเอง
1: อ๋อแปลว่าโยมพ่อก็ได้ใส่บาตรทุกวัน
0: ใช่หลวงพี่ก็เลยได้ไป
1: สาธุ
0: บิณฑบาตที่บ้านให้โยมพ่อทำอาหารเนื่องจากโยมพอเกษียณแล้วก็ไม่มีอะไรทำแต่ถ้าเกิดบอกให้ท่านทำอาหารท่านจะชอบ
1: oh.
0: ชอบทำอาหารชอบลุกขึ้นมายิ่งเป็นพระลูกชายก็เลยแบบมีกำลังใจขึ้นมาทำอาหารมาแอคทีฟอีกครั้งหนึ่ง
1: ตอนแรกตรงนี้แหละเป็นเหตุให้ท่านได้ไปดี
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งจากฝันในฝันของคุณครูใหญ่เนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ยังไงครับ
0: ไปอยู่ปี53เสร็จเนี่ยปี54ยมพ่อเสียชีวิต
1: ครับ
0: ฮะก็เสียประมาณเดือนเมษา
1: ครับ
0: พอหลังจากนั้นไม่นานก็เขียนเคสสตดี้ส่งไป
1: ครับ
0: หลวงพ่อท่านก็เมตตาฝันในฝันว่าด้วยบุญหลายๆบุญประกอบกันตั้งแต่บุญที่พระลูกชายบวช2รูปแล้วก็บุญที่ตอนนั้นมีการปิดเจดีย
1: ์
0: สร้างสัมภาระให้ยงพ่อได้14องค
1: ์โอ้สาธุ
0: แล้วก็บุญที่พระลูกชายไปบิณฑบาตหน้าบ้านทุกวันและบุญจากการดู DMC
1: ทั้
0: งว
1: ัน
0: เช้าวันเย็น
1: ร่วมกับ
0: DMC เนี่ยประกอบกันทำให้โยมพ่อไม่ต้องไปที่ไม่ดี
1: ก็คือจริงๆโยมพ่อก็ไม่ได
0: ้ถูกต้องครับพฤติกรรมโยมพ่อคือเป็นคนจีนชอบฆ่าสัตว์ทำอาหารหลวงพี่เคยช่วยถอนขนไก่เวลาทำข้าวมันไก่เป็นคนจีนไฮหลำนี่ต้องทำข้าวมันไก
1: ่
0: ฮะ ก็เลยฆ่าสัตว์เป็นประจำ

0: โอ้
1: เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเลี้ยงสังสรรค
0: ์ครับ
1: ครูในโรงเรียนก็ดื่มสุราแล้วก็ทำให้เป็นอาเจียนด้วยก
0: ็
1: เลยกังวลว่าท่านจะไปที่ไหนซึ่งก็ปรากฏว่าคุณครูท่านก็ฝันไปแล้วก็บอกว่าโยมพ่อได้ไปดาวดึงเฟส3
0: โอ้โห
1: ด้วยบุญดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะ
0: โอ้สาธุเอาแล้วล่ะปลดกังวลแล้วทีนี้เราทีนี้เพราะว่าอบรมไปอบรมมานี่พระที่อยู่ต่อเยอะเลย
1: ถูกต้องฮะ
0: แต่เราไม่มีศูนย์ยังไงครับอาจารย์ตอนนี
1: ้ก็เมื่อปี53เนี่ยจัดงานบวชตอนนั้นรุ่นเข้าพรรษาของปี53ก็ปรากฏว่าพระที่บวชปีนั้นที่อยู่วัดกลางเนี่ยประมาณ50กว่ารูป
0: โอ้เยอะนะครับ
1: แล้วก็รวมถึงพระพี่เลี้ยงที่เราชวนไปจากวัดใหญ่ซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงที่อยู่ที่ระเบียงตอนที่เขาอบรมกันอยู่ก็ไปชวนท่านว่าเดี๋ยวไปช่วยกันอบรมที่อุตรดิตถ์ไหมท่านก็ยกมือบอกว่าไปก็รู้สึกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเราลำบากมากับเราทั้งสองกลุ่มนี้กลุ่มอยู่ต่อกับกลุ่มพี่เลี้ยงเนี่ยท่านไม่มีที่อยู่หลังจากออกพรรษาพี่ก็เลยคิดว่าต้องวางแผนละต้องหาพื้นที่ให้ท่านอยู่ต่อเพื่อที่ว่าจะได้อบรมเหมือนกับวิสามันแล้วก็สามัญของวัดเราพระนวกะวัดเราก็เลยวิ่งหาที
0: ่
1: ทั้งพรรษาเลยตลอดพรรษาก็คือ
0: มีการประกาศไปด้วยไหมครับด้วยยังไงครับ
1: ฮะตอนช่วงเช้าก็จะหลวงพี่จะเทศก่อนเทศพระพอช่วงหลังเพลงก็จะออกนอกพื้นที่ไปหาที
0: ่ไปหาที
1: ่ฮะโดยใช้รถประจำศูนย
0: ์อ๋อครับผม
1: รถประจำศูนย์ก็จะมีหลายแบบแบบแรกก็คือรถทั่วไปแบบที่สองก็คือรถชนบวช
0: ครับผม
1: ฮะเป็นรถที่ติดป้ายชนบวช
0: อ๋อ
1: ซึ่งเราก็จะติดป้ายชนบวชแล้วก็ประจำพันไปเรื่อยๆอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: ฮะ
0: วันหนึ่ง
1: ทีนี้มีวันหนึ่งอันนี้วันนั้นหลวงพี่ตัวหลวงพี่ไม่ได้ไปเองนะ
0: ครับ
1: เป็นท่านผู้นำบุญท่านหนึ่งท่านไปกับรถชวนบวชผ่านไปพื้นที่หนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าตอนแรกที่ไปหาที่ด้วยตัวหลวงพี่เองเนี่ยหาหลายแปลงบางแปลงเนี่ยขายทั้งแปลงก็แพงเหมือนกัน
0: ฮะไม่มีตัง
1: ฮะเราไม่มีตังฮะแต่เราอยากได้ที
0: ่ครับผม
1: ทีนี้บางแปลงก็ขายครึ่งถวายครึ่งฮะแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเอาชื่อท่านกับภรรยาเป็นชื่อวัด
0: โอ้โห
1: ซ
0: ึ่
1: งเราก
0: ็
1: ไม่สบายใจว่าเราควรจะตั้งชื่อแบบที่หมู่คณะมอบหมาย
0: ครับผม
1: ก็เลยรอจนกระทั่งเจอแปลงนี้ครับ
0: แปลงนี้แหละครับ
1: แปลงนี้ก็คือผู้นำบุญนั่งรถชวนบวชผ่านไปก็มีคุณป้าท่านหนึ่งท่านได้มาโบกรถท่านเห็นเป็นรถชวนบวชท่านก็โบกท่านกำลังขายผลไม้อยู่หน้าพื้นที่ของพื้นที่ดินท่านนะฮะท่านก็เลยขอให้รถจอดพอขอให้รถจอดเสร็จก็บอกผู้นำบุญที่อยู่บนรถคันนั้นว่าอยากจะถวายที่ดินจังเลยเนี่ยไม่ทราบว่าสนใจจะรับที่ดินไหมฮะเพราะว่าเห็นรถชนบวชรู้เลยว่าต้องเป็นของวัดพระธรรมกายถูกต้องฮะเพราะว่าทราบว่ามีโครงการบวชวัดพระธรรมกายอย
0: ู
1: ่ก็เลยผู้นำบุญก็เลยนำข้อมูลมาแจ้งทีมงานคืออาจารย์หลวงพี่แล้วก็ช่วยกันฮะหลายคนก็พี่ได้ข่าวคือรีบไปเลยฮะเป็นสิ่งที่รอมานานแล้วดังนั้นก็เลยรีบนั่งรถไปสมทบกันที่แผ่นดินผืนเนี้ยฮะแล้วก็ไปดูถามคุณป้าท่านชื่อคุณป้าจำเนียนบ
0: ั
1: วน
0: ้ำ
1: จ
0: ื
1: ดแล้วก็มีสามีชื่อคุณลุงชะลอบัวน้ำจืดคุณป้าจำเนียนเนี่ยเป็นพยาบาลโรงพยาบาลรถไฟนะ
0: ครับ
1: คุณลุงชะลออยู่ที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเทคนิคการแพทย์
0: ครับผม
1: ซึ่งทั้งสองท่านเนี้ยบ้านจริงๆอยู่สุขุมวิทแต่พอเกษียณแล้วเนี่ยรู้สึกเบื่อมลพิษก็เลยอยากจะหาแปลงที่ดินสักแปลงนึงมาสร้างเป็นแบบปลอดสาร
0: สวนเกษตรอินทรีย
1: ์สวนเกษตรฮะ
0: ธรรมชาติ
1: ท่านก็เลยมีคนมาบอกว่าให้ลองไปอุตรดิตถ์ดูมีแปลงนึงร้อยกว่าไร่เอาไหมท่านก็ไม่คิดมากฮะก็เอา
0: ไป
1: ไม่เคยมาอุตรดิตถ์เลยนะก็เลยมาซื้อแล้วก็มาอยู่ท่านก็บอกโอ้โหทำไมทำยากแผ่นดินมันแบบเป็นดินแดงปลูกอะไรก็ยากตายหลายรุ่นมากเลยจนกระทั่งท่านเริ่มท้อทำกันอยู่สองคน
0: อายุก็เยอะแล้วอ
1: ายุก็เยอะขึ้นเรื่อยๆพอเจอหมู่คณะเราท่านก็เลย
0: เอาละสมปรารถนาละ
1: ถวายเลยฮะก็เลยคิดว่าจะถวายทั้งแปลงเลย
0: กี่ไร่ครับที่ได้รับมา
1: ถ้ารังวัดแล้วได้113ไร่ฮะ
0: ทั้งหมดเลยครับถวายทั้งหมด
1: ถวายทั้งแปลงเลย
0: โอ้โหสาธ
1: ุ
0: พอได้ปั๊บก็เริ่มเลย
1: ถูกต้องฮะก็พอคุณป้าบอกว่าจะให้เข้ามาหลวงพี่ก็เลยถามว่าจะให้นอนตรงไหนท่านก็บอกว่าต้องนอนตรงที่มีน้ำมันจะมีน้ำอยู่เล็กๆเป็นบ่อเล็กสองบ่อก็เลยไปจ้างรถไถมาไถเข้ามาดูพื้นที่ว่าตรงนี้พานอนได้หรือเปล่าต่อเห็นแล้วมานอนได้กลางเต็นท์นอนได้ก็เลยพา
0: เข้ามาเลยฮะ
1: เข้ามาเลยฮะพอหมดจบโครงการก็เข้ามาเลย
0: โอ้
1: ฮะเข้ามาหลายองค์น่าจะมากกว่า50ครับเพราะว่าอีกศูนย์อื่นๆอีก50ที่บวชก็มารวมกันด้วยก็เลยมีจำนวนมากฮะจำไม่ได้ว่ากี่รูปแต่เยอะฮะ
0: แล้วก็เกิน50แน่นอน
1: ใช่ฮะทำเป็นพื้นยูคาพื้น

0: พื่อนซาแลนเสายูคาหลังคาซาแลนเพื่อสวดมนต์ร่วมกัน
1: เป็น
0: หน้าตาแบบนี้แหละ
1: ยูคาไปก่อน
0: ใช่ฮะเอาตั้งแบบพอชั่วคราวไปก่อนแล้วก็ทำห้องน้ำชั่วคราวใช้อย่างเงี้ยฮะทำไปแล้วก็ใช้ไปฮะ
1: แล้วก็ค่อยเชิญญาติโยมมาทอดปลาสร้างศาลาลากไป
0: ถูกต้องฮะ
1: ทำไปสร้างไป
0: ทำไปใช้ไป
1: แล้วเริ่มอบรมเลยหรือเปล่าครับ
0: เริ่มเลยฮะพอปี54ภาคฤดูร้อนก็มีโครงการบวชภาคฤดูร้อนของหมู่คณะก็เลยชวนบวชปี54ภาคฤดูร้อนไปเลย
1: ทีมงานขึ้นภาพต่อไปเลยครับเริ่มอบรมเลย
0: มีคนมาบวชปี54ที่ศูนย์ใหม่นะฮะอันนี้เป็นรูปนี้เป็นวัดเก่
1: า
0: วัดที่เราไปจัดบวชก็มีคนมาบวชประมาณ20กว่าคนฮะ
1: โอ้โหสาธ
0: ุแรกนะได้ทําระยะ20กว่ารูป
1: แบบไม่มีอะไรเลยนะมีคนมาบวช20กว่าเนาะ
0: ก็คือเค้าเห็นว่าลําบากเค้าก็มานะก็นอนเต็นท์ฮะแล้วก็ใช้ศาลาชั่วคราวปฏิบัติกันอย่างนั้นล่ะฮะก็รู้สึกว่ามีหวังละญาติโยมเริ่มรู้จักแล้วก็ญาติโยมก็มาช่วยกันถวายภัตตาหารบ้างมาทำอย่างทำกิจกรรมร่วมกันบ้างฮะชุมชนก็ให้การตอบรับดีฮะพาไปอินทบาทก็เริ่มรู้สึกว่าที่นี่น่าจะมีอนาคตเราก็พยายามพัฒนาโดยหลักการว่าสร้างวัดให้เป็นวัดอย่างที่หลวงพ่อท่านตั้งใจไว้ใช่ไหมสร้างพระให้เป็นพระแท้ที่โลกต้องการสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการแล้วก็สร้างเยาวชนให้เป็นอนาคตของชาติและพระพุทธศาสนา

0: ทุกปี
1: ฮะตามนโยบายองค์กรนะฮะ
0: ครับผม
1: แล้วก็บวชสามเณรพระรุ่นร้อนทุกปีฮะ
0: ครับผม
1: แล้วก็อบรมเยาวชนนี่ก็คือทางโรงเรียนก็จะเริ่มมาติดต
0: ่อ
1: ขอให้เข้ามาอบรมที่เราก็มีหรือให้เราไปที่โรงเรียนก็มีฮะม
0: ี
1: สองแบบฮะก็จะจัดทีมงานไปตามโรงเรียนต่าง
0: ๆ
1: ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆฮะ
0: ก็ชุมชนอะไรเดือดร้อนอะไรก็ไปช่วยหมด
1: ไปช่วยหมดฮะ
0: โดยเฉพาะน้ำท่วม
1: น้ำท่วมก็ต้องเอาถุงแดงของหลวงพ่อเป็นชื่อของหลวงพ่อไปช่วยแล้วก็บางคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ก็คือเป็นผู้ปกครองสามเณรเราก็
0: ม
1: ีก
0: ็
1: เลยจะพยายามไปช่วยเหลือผู้ปกครองสามเณรให้มากที่สุดให้สามเณรนั้นสบายใจว่าเราไม่ทิ้งครอบครัวของท่านเหล่านั้นช่วยเหลือกัน
0: ครับผมก็ทำอย่างนี้จนเป็นที่รู้จักเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ฮะก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งคณะสงฆ์ก็รู้จักแล้วก็ญาติโยมก็รู้จักราชการก็รู้จักก็ทำให้เวลาราชการเขามีงานอะไรลืมส่งรูปมาบางครั้งก็ทางสาธารณสุขก็มาขออบรมมาขอใช้พื้นที่อบรมสาธารณสุขฮะก็ถือว่าเป็นบริการชุมชนไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีการสอนเรื่องการแช่ไผ่ก็คือเพื่อเอาไผ่ไปก่อสร้างฮะที่ศูนย์ก็จะปลูกไผ่จำนวนมาก
0: เป็นความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ให้ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้ฮะ
0: ไปศูนย์เรียนรู้แต่ตอนนี้มีอาคารอะไรบ้างครับที่ทำไปใช้ไป
1: ที่สร้างไปเสร็จแล้วจะว่าเสร็จก็ไม่เชิงก็คืออย่างอาคารนี้ก็คือเป็นอาคารปฏิบัติธรรมกลางใช่ไหมฮะเป
0: ็
1: นการอ
0: บ
1: รมก็จะใช้เป็นหลักเลยในการอบรม
0: อันนี้ประสงค์เลย
1: เนื้อที่ประมาณ1,800ตารางเมตร
0: ครับ
1: ก็คือกว้าง22ลึกไปประมาณ80เมตรได้ฮะก็ใช้อบรมเป็นหลักฮะแล้วก็มีหอฉันฮะแล้วก็มีกุฏิ
0: เริ่มมีแล้ว
1: มีแล้วฮะ
0: ครับ
1: ก็ทำไปใช้ไปเรื่อยๆแล้วบอกบุญกฐินไปแต่ละปีก็พยายามสร้างให้เสร็จฮะก
0: ็
1: มีกุฏิแล้วก็มีอาคารที่ใช้สำหรับเป็นอาคารกลางปฏิบัติเขาเรียกว่าอเนกประสงค์ทั่วไปอ
0: เนกประสงค์ทั่วไป
1: โกดังเก็บของฮะแล้วก็ที่กำลังจะสร้างหลังจากนี้ก็คือจะเป็นวิหารหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีฮะที่กำลังตั้งใจว่าจะพยายามสร้างให้เสร็จภายในสัก5ปีฮะ
0: ในภาพนี้จะเห็นว่ามีถือพัดด้วยเนาะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่พระอาจารย์ได้สร้างขึ้นมา
1: ก็ตามหลักการว่าเราสร้างคนไปควบคู่กับการสร้างวัดถูกไหม
0: ครับผม
1: ดังนั้นในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่มีงานทอดพระป่าประจำเดือนก
0: ็
1: จะชวนเด็กๆนักเรียนที่เราไปส่งพระไปเป็นครูพระประจำโรงเรียนไปหรือว่าไปอบรมในโรงเรียนนั้นเนี่ยชวนเด็กเหล่านี้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานศูนย
0: ์
1: มานอนที่ศูนย์เลยศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์
1: ฮะมานอนแล้วก็มาสวดมนต์มานั่งสมาธิร่วมกันแล้วก็เป็นอาสาสมัครเตรียมงานเราก็จะให้ธรรมะไปด้วยทำงานร่วมกันกับเด็กไปด้วยจนกระทั่งเด็กเหล่านี้ก็เริ่มคุ้นเคยกับศูนย
0: ์
1: แล้วก็จะมาบวชเป็นสามเณรพระรุ่นร้อนทุกปีฮะอย่างที่เห็นนี่ก็สามเณรชื่อว่าดนนทนะปรังดีนะฮะมาเจอหลวงพี่ตั้งแต่อนุบาล2แล้วก็มาอ่านหนังสือให้ฟังโอ้อ่านคล่องก็เลยรู้สึกว่ามีแววเดี๋ยวต้องพยายามเชียร์เป็นสามเณรพอจบป.6ก็เลยชวนให้ตนนทนะเนี่ยมาบวชเรียนต่อที่วัดพระธรรมกายซึ่งท่านก็มีบุญมากฮะท่านก็เข้ามาสมัครบวชเรียนแล้วปัจจุบันบวชเรียนมาได้หลายปีละก็ได้จบปริญญาธรรม5ประโยคแล้วก็กำลังจะเป็นผู้ที่บวชอุทิศชีวิตในปีหน้าฮะ
0: สาม
1: เณรตนนทนะนะฮะ
0: ส
1: าธุแล้วก็องค์นี้นะฮะช่วยค้างภาพไปนิดนึงนะ
0: ค้างไว้นิด
1: องค์นี้ก็คือชื่อสมณเณรส่งบุญจำปาเงินนะ
0: ครับผม
1: สมณเณรส่งบุญนี้ก็คือมาตั้งแต่ประมาณป.1ฮะเข้ามาเจอศูนย์ตั้งแต่ป.1บ้านก็อยู่ไม่ไกลจากศูนย์มาก
0: ค
1: ือหลวงพี่ก็อาศัยว่าถ้าโรงเรียนไหนอยู่ใกล้เราพยายามไปชวนโรงเรียนนั้นเพราะว่าเราจะได้ไปรับเด็กมาศูนย์ได้ง่ายก็ส่งบุญก็เป็นคนหนึ่งในนั้นมาทุกปีบวชเณรทุกปี
0: บวชทุกปี
1: ฮะจนกระทั่งถึงป.6ก็สมัครบวชเข้ามาเรียนที่วัดเช่นกันมาเรียนพระบาลีณวันนี้ปีนี้เนี่ยปีล่าสุดเนี่ยปี2569เนี่ยสามเณรส่งบุญได้ประเด็นธรรม8ประโยคแล้วตั้งแต่มาไม่เคยสอบตกเลย
0: ได้ทุกปี
1: ได้ทุกปี
0: ครับ
1: ก็คิดว่าปีหน้าก็คงจะไม่ตก
0: ได้แล้วก็นาคหลวง
1: มีโอกาสเป็นนาคหลวงก็เลยพยายามให้กำลังใจท่านส่วนว่าโยมแม่โยมพ่อท่านอยู่ที่อุตรดิตถ์ก็บอกท่านไปว่าถ้ามีอะไรที่พระอาจารย์ช่วยได้ก็จะไปเยี่ยมไปเยียนโยมพ่อโยมแม่ให
0: ้
1: ไม
0: ่
1: ต
0: ้
1: องกังวลฮะซึ่งโยมพ่อโยมแม่ท่านก็น่ารักมากเลยคือมาช่วยงานศูนย
0: ์
1: มาช่วยตัดหญ้ามาช่วยทำกับข้าวถือว่าเป็นแบบผู้นำบุญประจำศูนย
0: ์
1: เช่นกัน
0: ก็ถือว่าต่อไปมีอีกองค์นะครับพระอาจารย์
1: ใช่ฮะนี่สมณีส่งบุญนะฮะก่อนหน้านี้ที่อันนี้ดนทนะปรังดีนะฮะที่ว่าจะบวชอุทิศชีวิตปีนี้นะฮะที่เจอกันตั้งแต่ตอนอนุบาล2นะฮะ

0: ผม
1: ชื่อเล่นชื่อสมณเณรเป๊กนะฮะ
0: ครับผม
1: ณปีนี้เนี่ยสมณเณรเป๊กเป็นรองประธานสมณเณรฮะปีนี
0: ้
1: ด
0: ู
1: แล
0: ครับผม
1: ดูแลน้องๆเณรอยู่ฮะ
0: อันนี้ส่งบุญ
1: อันนี้ส่งบุญจะปังเงินตั้งแต่ตัวน้อยๆ
0: ครับผมในรูปหนึ่งรูปนี
1: ้อันนี้ชื่อสมณเณรดำรงศรีเนตรฮะเป
0: ็
1: นเพื่อนของทรงบุญฮะก็ส่งมาเรียนที่วัดเหมือนกันฮะก็ได้ประโยค 1-2 แล้วฮะไปเรื่อยๆเลยฮะอันนี้ชื่อสมณเณรอัยการวันขวัญ นะฮะ
0: นะ
1: สมณเณรติมองค์นี้ก็ตอนนี้ได้ประโยค3แล้วนะ
0: สาธุ
1: ส่งมาได้3ปีก็ได้ประโยค3ฮะ
0: ครับผม
1: สมณเณรติมฮะ
0: ก็คือจากเฟ้นหาในพื้นที่นั่นแหละที
1: ่
0: มีแวว
1: ใช่ฮะอันนี้ชื่อสมณเณรโอ๊ควิชานุวิทย์พุ่มเทียนนะ
0: ครับผม
1: ก็ได้ประโยค3เช่นกัน
0: โอ้
1: ถ้าองค์นี้สอบไปเรื่อยๆไม่ตกก็จะเป็นนักหลวงเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน นักหลวงเหมือนก
1: ัน เห็นที่พระอาจารย์ท่านบอกว่ามีแววนักหลวง
0: โอ้สาธุสาธุอันนี้คือเราก็พยายามสร้างศาสนทายาทขึ้นมา
1: เวลามีเนนมาบวชก็จะพยายามดูว่าเนนองค์ไหนที่มีศักยภาพที่จะบวชอยู่ต่อได้แล้วก็พ่อแม่ค่อนข้างจะสนับสนุนไม่ขัดขวางก็จะพยายามไปคุยกับผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าของการบวชผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะอนุโมทนา
0: คือถ้าองค์ไหนถ้าเกิดมีปัญหาไงเราก็ช่วยไปแก้ปัญหาให้เขา
1: ถูกต้องฮะบางทีสมณเณรโทรมาบอกที่บ้านบอกว่าอยากจะลาสิกขาเนื่องจากว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร
0: ์
1: เพื่อนชวนบอกว่าถ้าอยู่ข้างนอกนั้นน่าจะรวย
0: เนาะ
1: พี่ก็เลยต้องรีบเดินทางจากอุตรดิตถ์มาที่วัดด่วนเลย
0: มาที่วัดเลยคือมาอยู่วัดแท้แต่อยากเป็นยูทูบเบอร์แล้ว
1: ใช่ฮะก็เลยมาคุยกับสมณเณ
0: ร
1: มาพูดคุยว่าถ้าอยากเป็นพระอาจารย์ไม่ห้ามหรอกนะแต่มีวิธีการอะไรต่างๆก็พยายามชวนคุยพาเดินรอบวัดเลยพาเดินไปที่เจดีย์ไปที่วิหารไปที่โบสถ
0: ์
1: เดินคุยกันไปเรื่อยๆ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ไปชวนพระอาจารย์ที่ท่าน
0: จบประโย
1: ค 9แล้วท่านก็เก่ง IT มาคุยสมณเณรฟังว่าความจริงแล้วไม่ต้องลาสิกขาก็เป็นคนที่เก่ง IT ได
0: ้
1: โดยที่ไม่ต้องลาสิกขาแล้วก็เรียนทำได้เช่นกัน
0: ครับผม
1: ท่านฟังท่านก็เริ่มเคลิ้มเริ่มเอ๊ะมันก็ใช่เหมือนกันเนาะไม่ต้องออกก็ทำได
0: ้
1: งั้นก็ไม่ออกดีกว่าก็เลยคุยกันจนกระทั่งไม้สุดท้ายก็คือให้นึกถึงย่าที่ส่งมาบวชเรียนว่าย่าเนี่ยก็อยากจะดูความสำเร็จของสามเณรสมัยก็เลยโอ้ผมนึกถึงย่าแล้วผมก็อยากจะอยู่ต่อแล้วครับผมอยากให้ย่าภูมิใจท่านเรียกว่าแม่นะฮะคุณเป็นย่าก็เลยสรุปว่าตอนนี้ก็ไม่ลาสิกขาแล้ว
0: สาธุนี่เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์เลย
1: ใช่ฮะ
0: ต้องพยายามถึงใจถึงเป้าเลยเน
1: า
0: ะ
1: พยายามเต็มที่ฮะ
0: แต่บางองค์เราก็ไม่รู้ว่าเนาะไปแต่ก่อนแล้ว
1: บางรูปนี่คือท่านไม่บอกใครเลยท่านเก็บไว้คนเดียวเวลาโดนอะไรก็ตามซึ่งไม่สบายใจในแทนที่จะมาเล่าให้ฟังก็ไม่บอกทีนี้พอไม่บอกก็ไม่รู้พอไม่รู้เนี่ยมารู้อีกทีนึงท่าน
0: ไปแล้ว
1: ท่านออกไปแล้วฮะ
0: มี
1: แอบขึ้นแท็กซี่ไปเองก็มีนะมีปัจจัยแอบขึ้นแท็กซี่กลับบ้านไปเลยก็ไปเจอแม่ท่านก็บอกว่าแม่ก็เพิ่งทราบตอนที่กลับมาแล้วอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
0: ไม่รู้จะช่วยไง
1: เพราะว่าเราไม่ทราบ
0: เต็มที
1: ่ถ้าแต่ทราบ
0: สามเณรที่พระอาจารย์เริ่มบอกลงมานี่แต่ละปีแต่ปีรวมประมาณกี่รูปครับ
1: ถ้าตั้งแต่สร้างศูนย์มาน่าจบลงไปแล้วเป็นพันนะฮะเป็นพัน
0: สาธุ
1: สาธุฮะแต
0: ่พระนี่ตอนเท่าไหร่ครับที่อบรมมา
1: พระก็เป็นหลักพันรูปเหมือนกันนะ
0: โอ้สาธุ
1: เพราะว่าพระที่อยู่ต่อในอุตรดิตถ์ที่เจอกันอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นหลักร้อยรูปนะฮะที่บวชให้ท่านแล้วก็ท่านยังเป็นเจ้าวาดอยู
0: ่
1: สูงสุดก็เป็นเจ้าคณะตำบลนะก็คือวันนั้นไปงานนึงแล้วเจอหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท
0: ่
1: านกำลังแต่งตั้งพระที่รับสมณศักดิ์ไปรับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดองค์ใหม
0: ่ครับ
1: ก็มาดูนี่เป็นพระที่เราเคยบวชให
0: ้
1: ท่านก็เลยไหว้เราบอกว่าขอบคุณพระอาจารย์ที่สนับสนุนให้ผมได้บวช
0: ครับ
1: เราก็เลยดีใจองค์นี้ภายหลังก็ได้มาเป็นเจ้าคณะตำบล
0: โอ้
1: ก็เลยบอกท่านว่าโอ้พระอาจารย์ตอนนี้เป็นเจ้าคณะตำบลแล้วเนี่ยต้องดูแลผมแล้วนะไม่ให้ผมเป็นพระอาจารย์แล้วท่านก็บอกขอบคุณท่านก็ยังขอบคุณอยู
0: ่ครับ
1: ก็ปลื้มใจว่าเราได้สร้างพระให้กับพระศาสนาให้ไปช่วยงานพระศาสนาก็คิดว่าน่าจะมีจำนวนหลักร้อยละฮะ
0: โอ้สาธุ
1: ส่วนสมณเณรที่ส่งมาเรียนที่วัดก็ประมาณ16รูปฮะตอนนี้ที่ส่งมา
0: เยาวชนพวกนักเรียนเนี่ยที่ไปอบรมเท่าไหร่ครับประมาณ
1: เยาวชนน่าจะเป็นหลักถ้านับแบบทุกโรงเรียนที่ไปก็น่าจะเป็นหลักหมื่นละ
0: โอ้สาธุ
1: น่าจะเป็นหลักหมื่นละ
0: บางโรงเรียนประจำจังหวัดแก้วก็หลาย
1: โอ้วาสุกสิกาแก้วก็หลายพันนะเพราะว่าปี53ก็เป็นพันละที่มาบวชที่อุตรดิตถ์นะก็มาจัดโปรยไซที่ศูนย์อบรมเยาวชนครั้งแรกก็วาสิกาแก้วมาประมาณเกือบพันรูปเอ้ยพันคนนะ
0: สาธุสาธุ
1: ก็คิดว่าก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นนโยบายหลวงพ่อเราก็ทำตามนโยบายหลวงพ่อแล้วก็เกิดประโยชน์กับชุมชนฮะ
0: สาธุเอาละพักหน่อยทั้งหมดทั้งพวงนี่ก็คือเดินตามพ่อนะครับอ่ะไปฟังเพลงสักนิดนึงครับผมทุกภารกิจเราเดินตามรอยท้าพ่อของเราครับ

0: สาธ
1: ุ
0: ต้องบอกว่าชูชมเสริมศีลธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกนะครับก็เดินตามรอยที่หลวงพ่อท่านได้มอบหมายไว้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามาถึงช่วงที่จุดสำคัญแล้วพระอาจารย์ก็จะมีอาคารที่สำหรับการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเลยนะครับ
1: ถูกต้อง
0: ครับเรียกว่าอาคารอะไรครับ
1: เรียกว่าวิหาร
0: เลยครับ
1: วิหารหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี
0: ครับ
1: ซึ่งจะสร้างที่บริเวณศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์นะฮะกันที่ดินไว้20ไร่บริเวณเนี้ยก็จะเป็นอาคารที่ใช้สำหรับปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะตามแนววิชาธรรมกายถ้ามีติวเตอร์ไปสอนก็จะสอนที่นี่ล่ะฮะแล้วก็จะออกแบบในรูปทรงของแปดเหลี่ยมเพื่อที่จะให้สมดุลแล้วก็จะมีดวงธาตุ4ธาตุรอบๆวิหารดินน้ำลมไฟด
0: ัง
1: นั้นวิหารก็จะเหมือนกับอยู่ในส่วนของวิญญาณธาตุซึ่งอยู่ตรงกลางพอดีฮะซึ่งจะจุผู้ปฏิบัติได้ประมาณ100ท่านต่อ1รอบ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: เน้นการปฏิบัติธรรมเลยอาคารนี้
1: ปฏิบัติธรรมเป็นหลักไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นฮะให้นั่งธรรมะเป็นหลักอย่างเดียวถ้าจะมีกิจกรรมก็มีศาลาวัดอยู่แล้ว
0: เรา
1: จัดที่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าปฏิบัติธรรมต้องมาที่นี่ฮะ
0: ที่นี่เลย
1: หาหลวงปู่อย่างเดียว
0: จะเริ่มต้นใช่

0: อะไรยังไงครับผม
1: ก็คิดว่าจะตอกเสาเข็มต้นแรกนะฮะในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี
0: ้
1: ก็จะจัดพิธีตอกเสาเข็มแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็จะเริ่มก่อสร้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะแล้วเสร็จ
0: ครับผมทีมงานขึ้นภาพวิดีโอให้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเรียนเชิญผู้มีบุญเลยเนาะนะครับ
1: ถูกต้องฮะ
0: ติดต่อใครยังไงได้มั่งครับ
1: ก็ถ้าท่านผู้มีบุญสนใจจะเป็นเจ้าของบุญเป
0: ็
1: นเจ้าของวิหารหลวงปู่ซึ่งช่วยกันสถาปนาให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับชาวพุทธในอุตรดิตถ์และชาวพุทธทั่วโลกนะ
0: ครับผม
1: ก็เรียนเชิญได้โดยติดต่อโดยโทรมาหาหลวงพี่ก็ได
0: ้
1: ที่หมายเลขนะฮะ089
0: 787 787
1: 6546
0: 6546
1: ถูกต้องฮะ
0: 089 787 6546ก็จะเริ่มตอกเสาเข็ม23
1: สิงหาคมนี้
0: สิงหานี้เนาะ
1: เป็นวันอาทิตย
0: ์ประเดิมแล้วนะครับสิงหานี้นะครับก็เท่าไหร่ก็ได้เป็นมีแบ่งเป็นกลมเป็นกองเลยไหมครับ
1: ก็ถ้าเป็นเสาเข็มเนี่ยจารึกชื่อต้นละ 10,000 บาท
0: อ๋อ 10,000 บาทจารึกชื่อด้วย
1: 10,000 บาทจารึกชื
0: ่ออ๋อ
1: ก็สามารถร่วมบุญเสาเข็มได้หรือจะร่วมบุญตามกำลังศรัทธาแล้วแต่สะดวก
0: ฮะได้เลย
1: ก็รบกวนทีมงานได้ขึ้นเป็นภาพที่ว่าเป็นพิธีตอกเสาเข็มจะมีเลขที่บัญชีของศูนย์อบรมเอาไว้
0: โฆษณาเดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวขึ้นภาพสุดท้ายนิดนึงนะครับ
1: จะเห็นว่าเป็นดวงดินน้ำลมไฟอยู่รอบ
0: ร
1: อบแล้วก็รอบอาคารก
0: ็
1: จะมีใช่ฮะจะมีเลขที่บัญชีอยู่ฮะแล้วก็รอบๆวิหารก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะซึ่งก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติของพระพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่
1: พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายอาจารย์ทั้งสองคือคุณยายจันแล้วก็คุณยายทองสุขด้วยก็จะมี4อาคารโดยรอบมีห้องน้ำรวมมีอาคารต้อนรับก็จะเป็นโซนที่ดูแลก็อยากให้คนมาศึกษาประวัติก่อนพระพุทธเจ้า
0: อ
1: ุบาอาจารย
0: ์มา
1: ป
0: ุ
1: ชน
0: ี
1: อาจารย
0: ์
1: แล้วพอดูเสร็จปุ๊บอยากจะนั่งสมาธิก็เข้ามานั่งที่นี่เลยถูกต้องฮะ
0: oh. อ
1: ยากจะให้เป็นรูปแบบพัฒนาคนแบบเป็นระบบ
0: ครับผมสาธุจะได้มีส่วนร่วมด้วยเนาะในการขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายณที่ดินแดงนี้นะครับอุตรดิตถ์ที่พักแก้วพฤกษาเนาะ
1: ที่พักสงแก้วพฤกษา
0: พฤกษานะครับ
1: ถ้าในนามคณะสงฆ์จะรู้จักในนามแก้วพฤกษา
0: แก้วพฤกษาครับ
1: เพราะว่าแต่ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์เนี่ยติดต่อราชการเวลาเราทำงานกับราชการก็จะใช้ชื่อศูนย์อบรม
0: สุดท้ายนี้อยากให้พระอาจารย์ฝากข้อคิดในการสร้างบารมีกับพวกเราครับผม
1: ก็ทุกครั้งที่ลงไปสร้างบุญบารมีตามที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามซึ่งมันก็เป็นธรรมดา
0: ครับ
1: หลวงพี่ก็ใช้คติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านสอนเอาไว้เสมอว่าปัญหามันมีไว้แก
0: ้
1: ไม่ได้มีไว้กลุ่
0: ม
1: การที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างนึงแทนที่บางปัญหาเนี่ยมันต้องใช้เวลาหากคิดไม่ออกก็ให้ออกจากความคิดไปก่อนทำจิตให้สงบ
0: ครับ
1: โดยการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปแล้วจะพบทางออกซึ่งมันก็น่าแปลกว่าบางอย่างมันก็คลี่คลายไปเองโดยที่เรายังไม่ต้องลงไปแก้เลย
0: ไม่ต้องทำอะไรเลย
1: ถูกต้องฮะมันคลี่คลายมันไปเอง
0: ครับ
1: บางอย่างเราคิดนำไปก่อน
0: เ
1: หมือนที่คุณยายท่านบอกว่าเวลามีปัญหาจะเพิ่งคิดนำไปก่อนพยามารจะเข้าแทรกผังดังนั้นเราก็ทำใจนิ่ง
0: ๆ
1: ปรากฏว่าก็ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเล็กจะใหญ
0: ่
1: มาด้วยดีฮะด
0: ้
1: วยบุญของมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านคุ้มครองเสมอ
0: ครับผมสาธุก็ตามหลักที่ครูบาอาจารย์สอนไว้เนาะทำตามนั้นแล้วไม่ผิดแน่นอน
1: ไม่เคยผิดพลาดเลย
0: ครับผมก็จะสำเร็จอย่างอัศจรรย
1: ์ถูกต้อง
0: ครับครับก็ทางรายการชุดต่อไปก็กราบขอบพระคุณพระปลัดอัตชาติอัตชาโตประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์หรือว่าที่พักสงแก้วพฤกษานะครับที่ได้มาเมตตาให้ข้อคิดแนวทางในการสร้างบารมีกับพวกเรากราบขอบพระคุณนะครับ
1: เจริญพร
0: เอาละครับเราจะได้มีส่วนยังไงต้องบอกแล้วนะครับเรามาเพื่อการนี้ใกล้ที่ไหนอย่างไรพร้อมที่ไหนอย่างไรก็ได้เลยที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อในพื้นที่นะครับเราก็สนุกกันได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังได้เลยนะครับก็อย่าลืมเราจะมีเป้าหมายตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมก็อย่าลืมนะครับ

ณผืนแผ่นดินเกาลูนบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดขึ้นด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญได้เมตตาจาริกมาเพื่อสถาปนาศูนย์รวมใจของพุทธบริษัท4วันนี้คือวาระมงคลแห่งการฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์นับเป็นทศวรรษกับอีก6ปีที่บุญยสถานแห่งนี้ยังรากลึกในการเผยแผ่พระสัทธรรมจากความทุ่มเทเสียสละหลอมรวมเป็นหลักชัยอันสว่างสวัยที่หล่อเลี้ยงดวงใจนักสร้างบารมีทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงกันมารวมพลังเพื่อสืบสานเป้าหมายสูงสุดในการประกาศพระศาสนา

ภาพความพร้อมเพรียงเบื้องหลังความสำเร็จที่งดงามประณีตเหล่าอาสาสมัครต่างตั้งใจจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเคารพรักทุกขั้นตอนการทำงานเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อต้อนรับงานบุญใหญ่สะท้อนถึงน้ำใจที่ใสสะอาดของผู้ที่อุทิศตนให้แก่พระรัตนตรัยความวิริยะอุตสาหะที่เกิดขึ้นนี้คือเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาที่แท้จริงที่ช่วยรังสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้พร้อมสำหรับการสร้างมหากุศลให้แก่ทุกคนรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าคือความสุขที่แท้จริงจากการได้เป็นผู้ให้

ทาเริ่มต้นขึ้นด้วยการน้อมใจให้ผ่องใสและเป็นหนึ่งเดียวสาธุชนต่างร่วมอาราธนาศีลและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความสำรวมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบนิ่งทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงเพื่อเข้าสู่พิธีมหากุศลสาธุชนผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันน้อมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ทุกจังหวะการย่างก้าวและการน้อมถวายคือความตั้งใจที่สะอาดประณีตเปรียบดังการร้อยเรียงบุญกุศลจากหัวใจผู้ศรัทธาถวายเป็นสังฆทานอันสูงสุด

่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อสาธุชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจอันเลื่อมใสสูงสุดภาพความงดงามที่ปรากฏคือมหาชนผู้มีบุญได้ร่วมแรงร่วมใจอัญเชิญองค์พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพรักอย่างหาที่สุดมิได้

ีอาจารย์ขึ้นประดิษฐานณเบื้องหน้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเปรียบดังการอัญเชิญพระผู้ปราบมารมาสถิตไว้กลางใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางพุทธบริษัท4มุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

กลางกระแสศรัทธาอันบริสุทธิ์สาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยดังกังวานก้องทั่วบุญยสถานก่อนจะน้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เราสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตั้ง

ดังประทีปทองส่องฟ้ามหานครเกียรติบวรประเรียนธรรมนำวิถีวิริยะทรงสิกขาพระบารมีสืบรอยบาทพระชินสีคู่แผ่นดินนี่คือห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุและสามเณรผู้สำเร็จเรียนธรรม9ประโยคในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่มาร่วมงานย่างก้าวอันสง่างามของผู้สำเร็จการศึกษาบนเส้นทางแห่งเกียรติยศนี้คือบทพิสูจน์แห่งความเพียรพยายามตลอดระยะเวลาแห่งความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จสูงสุดแต่ละรูปเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญในการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจแก่พุทธบริษัท4สืบต่อไป

0: ภาษาบาลีมิใช่เพียงภาษาโบราณหากคือภาษาแห่งพุทธธรรมเครื่องมือสำคัญในการรักษาคำสอนพระศาสดาไว้อย่างแม่นยำที่สุดการส่งเสริมการเรียนบาลีในวันนี้คือการสร้างเกราะคุ้มกันพระศาสนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงแก่นธรรมแท้จริงโดยปราศจากการบิดเบือนความอุตสาหะของเหล่าพระมหาปริยัติธรรมคือตัวอย่างของการรักษามรดกโลกที่จะส่งต่อความสว่างสวยไปสู่ทุกชีวิตที่แสวงหาทางพ้นทุกข
1: ์ภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลี
2: เพื่อสันติภาพโลก
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
3: ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเรียนจนจบประโยค9ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเขาลูนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกๆปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณมากๆครับ
4: การที่พระพุทธศาสนาจะสาบสูญไปเนี่ยมันก็เริ่มจากปริยัติอันตรธานเนี่ยคำสอนเริ่มสูญหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังศึกษาบาลีอยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ก็จะยังไม่อันตรธานเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
5: อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีใจอันงดงามมามุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คนโยมมีแต่ความสุขความเจริญถวายปัจจัยก็ย่อมได้ปัจจัยกลับมาถวายกำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจกลับมาก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินก็ขอให้เงินไหลมาอย่างไม่ขาดสายมีไว้ใช้จ่ายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
6: ขออํานวยอวยพรให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเลยจงมีดวงปัญญาที่สว่างไสวจงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆในโลกนี้โดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม

0: แล้วก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: กราบขอพระคุณวัดพระธรรมกายเกาหลูนครับได้จัดมุทิตาพระมหาปาริยธรรม9ประโยคทุกๆรูปก็ขอให้ทุกๆท่านเลยได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขให้สำเร็จให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการเทอญ
2: เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกังวานก้องก็เกิดเป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในวาระสมโภช16ปีวัดภาวนาเกาลูนทุกอักขระแห่งบทสวดคือพรประเสริฐที่ชโลมดวงใจของผู้มีบุญให้ร่มเย็นพุทธบริษัท4ต่างประนมมือน้อมรับสิริมงคลด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธากระแสแห่งทิพยมนต์ได้แผ่ซ่านปกปักรักษาบุญยสถานแห่งนี้ให้วัฒนาสถาพรเป็นภาพแห่งมหากุศลที่งดงามวิจิตรดุจดังทิพยสถานบนผืนแผ่นดิน

0: การที่เราจะเห็นพระเยอะๆเราได้ทำบุญทีเราต้องบินไปเมืองไทยนะเราถึงจะไปได้เจอพระเยอะๆพอมาเห็นตรงนี้แล้วรู้สึกว่าปลื้มปิติเหมือนเราได้กลับไปอยู่เมืองไทยจะสนับสนุนงานของหลวงพ่อตลอดไปค่ะสาธุ
1: 非常之开心因为有傅尊王来香港五位我们的九级巴黎语的法师来一起参加最难得的话龙坡今天开始我们九龙法身寺将来会有分院这个分院的意思就是说我们将来还有很多一起帮忙全靠我们的法圣法师的弟子一起来到参加因为这个就是逐佛为名我们要令到法身寺令到全世界的佛教都兴盛起来就靠我们每一位
2: 今天是九龙法身寺十六周年的大法会我真的很开心法气充满我在这里祝福大家身体健康希望你们明年九龙法身寺十七周年的大法会你们在当中来临我们这里参加感受这一份法气充满

16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ขยายแสงสว่างแห่งวิชาธรรมกายสู่ผืนแผ่นดินฮ่องกงบุญยสถานแห่งนี้จะยังคงเป็นดั่งประทีปเอกศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเพื่อสานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์พลิกฟื้นจิตใจชาวโลกให้พบสันติสุขให้แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่วิชาธรรมกายปกแผ่ไปทั่วล่าเป็นธรรมสถานอันร่มเย็นที่หล่อเลี้ยงดวงใจชาวโลกให้เป็นสุขตลอดกาล

สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
0: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนากัลยาณมิตรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ธนงชัยสิริอภิสิทธิ์กัลยาณมิตรจันทิมาวัชรพงษ์วณิชกัลยาณมิตรสิริเพ็ญเมธารมกัลยาณมิตรวีรยาอัศวะรังติคุณกัลยาณมิตรวรวรรณสนองชาติกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศกัลยาณมิตรสุยานีมานะชัยรักษ์กัลยาณมิตรสุรชัยจิตเพียรค้ากัลยาณมิตรฮาลิมฮาโตโนวิจาจากัลยาณมิตรชัชนีจิตเพียรค้ากัลยาณมิตรวินิจพันวิริยรัตน์กัลยาณมิตรสุขจิตอุดมโชคสกุลกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานนท์กัลยาณมิตรอัมพลจันทรงสิริชัยกัลยาณมิตรชัยวัฒน์งามรัตนกุลกัลยาณมิตรอเนกเกิดสุวรรณกัลยาณมิตรภาริดาขุนเนนพาณิชย์กัลยาณมิตรนงลักษ์เกิดสุวรรณกัลยาณมิตรพจนามีทางกูลกัลยาณมิตรพัชรินทร์เพาะบุญกัลยาณมิตรนิตยาจรุงจิตกัลยาณมิตรวิโรจน์จารุศักดิ์เสถียรกัลยาณมิตรยงยุทธไตรทิพพาณิชย์กัลยาณมิตรหนูกวนอุ่นพระบุกัลยาณมิตรนายแพทย์สุนทรวิวัฒน์พงศ์กิจกัลยาณมิตรณัฐทวดีกุลสุสิริไพบูลย์กัลยาณมิตรสรีวิมลแจ้งกมลกุลชัยกัลยาณมิตรแถวพุ่มพฤกษีกัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสูตรวงศ์กัลยาณมิตรญาณวัฒน์พึ่งพุ่มกัลยาณมิตรวิโรจน์ธรรมวิจิตรเดชกัลยาณมิตรสุวิมลสุขวัชรินทร์กัลยาณมิตรขวัญฤดีอํานวยเวโรจน์กัลยาณมิตรพิชัยโคสิทธิ์วงศกุลกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์อรวรรณเคหะสุขเจริญกัลยาณมิตรวชิรพันธ์ทองคำกัลยาณมิตรพยอมรุ่งโรจน์กัลยาณมิตรพัชรินทร์ทวนทองกัลยาณมิตรพัชรินทร์บุญธรรมจิตกัลยาณมิตรปรีชาชัยธนสกุลกัลยาณมิตรอวยพรผลใหม่กัลยาณมิตรยุพินสุขีไพศาลเจริญกัลยาณมิตรอุไรวันศรีหาเนินกัลยาณมิตรสุริสาวัชระวรชาติกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ทดาวดี

มีนกนิตกัลยาณมิตรสิริกานดาศรีสุทธิพันธิพรกัลยาณมิตรประวิตรเลิศวิชัยวรวิทย์กัลยาณมิตรตรินภัทรตำนานวันกัลยาณมิตรสุทธิวุฒิสิริกันกัลยาณมิตรปริศนีบัณฑิตนพรัตน์กัลยาณมิตรธีรพรรัตติวัฒน์กัลยาณมิตรสุชาติกิติชาติวรกุลกัลยาณมิตรเจติยาศรีมงคลกัลยาณมิตรนายแพทย์วินยูวินัยวัฒน์กัลยาณมิตรเพ็ญแขศิวนันบงกัลยาณมิตรทัชชัยวินัยวัฒน์กัลยาณมิตรยุพเยาลิ้มสิริพันธ์กัลยาณมิตรกฤตยาจารุศักดิ์เสถียรกัลยาณมิตรนันทิยาเสี่ยงจงกัลยาณมิตรธนัชชาทองเจือกัลยาณมิตรวันธนีบุญยธรรมกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ประชาเทศพาณิชย์กัลยาณมิตรธิดาเทพสิงหพันธ์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์อุรารัตน์ชัยรังสีกัลยาณมิตรยศวัฒน์สุขแสงพนมรุ้งเรียนเชิญครับ

ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานพุทธดำรัสไว้ในภาษาทสูตรว่าเมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้เป็นทักขิไนไม่มีใครยิ่งกว่าเลื่อมใสในพระธรรมอันเลิศอันเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สงบเป็นสุขเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศผู้เป็นนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าให้ทานในท่านผู้เลิศเหล่านั้นบุญอันเลิศย่อมเจริญมากอายุวรรณะยศเกียรติสุขและพละอันเลิศก็ย่อมเจริญมากชนผู้เปี่ยมด้วยปัญญารู้พลานิสงส์ของบุญจึงยังจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วน้อมถวายสักการะบูชาด้วยกายวาจาใจอันใสพิสุทธิ์อนุภาพอันไม่มีประมาณย่อมบังเกิดขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ดังเช่นเรื่องราวการถวายประทีปเป็นพุทธบูชาของโกดุมพีผู้มีปัญญาท่านหนึ่งเมื่อแสนกับที่ผ่านมาครั้งนั้นเขาได้เห็นพระปทุมุตระศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศด้านมีทิพยจักษุเขาปรารถนาในฐานะอันเลิศนั้นจึงตั้งใจขนขวายสั่งสมบุญเพื่อให้ตนได้มีทิพยจักษุเป็นเลิศด้วยการถวายมหาทานแด่หมู่สงฆ์นับแสนรูปโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขอยู่ตลอด7 วันและได้สร้างประทีปใหญ่พันต้นเพื่อจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระปทุมุตระศาสดาอยู่เนืองๆจนตลอดอายุไขในภพนั้นนอกจากนี้เขายังสร้างบุญที่เนื่องด้วยประทีปอีกหลายภพชาติดังเช่นในพุทธันดรที่ผ่านมาเขาได้นำถาสัมฤทธิ์จำนวนมากตั้งไว้รายรอบพระเจดีย์ทองของพระกัสสปะทศพลใส่น้ำมันและไส้เทียนแล้วจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นนำถาสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่จุดไฟให้ลุกโชนแล้วเทินถาประทีปไว้บนศีรษะเดินเวียนประทักษิณรอบ

อื่นเพื่อระลึกถึงคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลแห่งบุญส่งผลต่อท่านอย่างไม่มีประมาณทั้งยังดลบันดาลให้ท่านได้บรรลุอรหัตผลกลายเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศในด้านมีทิพยจักษุพระอรหันตเถระท่านนี้คือพระอนุรุทธเถระนั่นเองแม้การบูชาด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยของทุกท่านในครั้งนี้ย่อมบันดาลผลนับอสงไขยอัปปมานังให้บังเกิดแก่ทุกท่านอย่างเป็นอัศจรรย์เฉกเช่นเดียวกัน

ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งนิ่งนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะและจำง่ายๆไว้อยู่ในบริเวณกลางท้องระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นแล้วเราก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาโดยเฉพาะบุญในวันนี้ภาคเช้าเราได้มาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและก็นั่งเจริญสมาธิภาวนาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณีผู้ประพฤติธรรมและกระทั่งได้มาจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจบูชาพระรัตนตรัยไปเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งหมดเป็นดวงบุญใสๆเกิดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราจะเป็นดวงบุญใสๆใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเย็นตาเย็นใจชุ่มช่ำใจทีเดียวบนนี้แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นปุถุชนจนกระทั่งเราเป็นพระอริยเจ้าและโดยเฉพาะหมู่คณะเรามุ่งจะสร้างบารมีไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมก็จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบนนี้ก็จะไปหล่อเลี้ยงเราให้เราได้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราให้ดียิ่งยิ่งเงินไป

ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาให้เราระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้สร้างบารมีกันเรื่อยไปสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเลยบุญนี้จะเป็นอุปกรณ์ให้เราได้สร้างบารมีสะดวกสบายดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนึกถึงดวงบุญใสๆดังกล่าวนี้นะจ๊ะด้วยใจที่เบิกบานที่แช่มชื่นโดยเฉพาะผู้ที่ได้ทำหน้าที่จุดเทียนใจไฟนิรันดร์นันทใจได้ตั้งกองกฐินให้กับตัวของเราเองให้กับครอบครัวก็จะเป็นกำลังบุญที่เพิ่มพิเศษทับทวีไปเรื่อยๆดวงบุญนี้จะใสๆจะสว่างอยู่ในกลางกายของเราแล้วก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราได้ทำผ่านมาทางบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดทั้งที่เราสงเคราะห์โลกหรือทำในพระพุทธศาสนาในบุญญาเขตก็จะดึงดูดให้เชื่อมเป็นกระแสทานแห่งบุญกระแสทานแห่งดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายให้ลูกทุกคนทำใจให้ชุ่มชุ่มให้มีความปลื้มปิติยินดีมาเกิดมาในชาตินี้และได้เกิดมาสร้างบารมีได้ใช้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่นี้เนี่ยเป็นใบประการสร้างบารมีอย่างแท้จริงในวันเวลาที่ผ่านมาให้นึกปลื้มอกปลื้มใจเถิดว่าชาวโลกทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอย่างที่เราทำอย่างนี้ที่ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าปลื้มปิติและภาคภูมิใจสำหรับการเกิดมาสร้างบารมีกันในภพนี้ชาตินี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นทำใจให้ชุ่มชุ่มให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นให้ตรึกนึกถึงดวงบุญใสใสให้ใจหยุดในกลางดวงบุญใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นตั้งแต่เราทำความรู้สึกว่ามีดวงบุญนี้อยู่จนกระทั่งใจเราหยุดนิ่งได้

ดีขึ้นก็จะเห็นเป็นดวงชัดขึ้นมาดวงใสๆคล้ายๆเรามองเห็นของในที่ไกลๆเมื่อใจเรานิ่งมากขึ้นก็เหมือนเรามองเห็นของในที่ไกลๆแล้วก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งเมื่อใจเราใสใจเราบริสุทธิ์หยุดนิ่งแน่นนุ่มๆอย่างสบายๆก็จะแจ่มชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ในกลางกายมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ของใจของเราใจจะใสให้หยุดใจนิ่งนุ่มต่อไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆสำหรับบางท่านที่คุ้นเคยกับการนึกถึงองค์พระเราจะหยุดนิ่งนุ่มอยู่ในกลางองค์พระอย่างที่เราคุ้นเคยก็ได้นะจ๊ะทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นเดี๋ยวเราจะได้น้อมเอาเทียนใจไฟนิรันดร์นันทชัยพร้อมทั้งปัจจัยสี่ที่เราจะมานำมาสร้างมหาทานบารมีในวันนี้นะจะได้น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วถอดทุกขันธ์ออกทุกกายออกเหลือแต่ธรรมกายอรหัตผลอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าใสบริสุทธิ์อยู่ในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนฉะนั้นตอนนี้ก็ให้หยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ไปให้รู้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือกันพร้อมกันอันมยังบุตสาภาควาโตอุปภาคนมกาวรังกะโรมาเซนะโมตัสสะภาควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: Sam Buddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธ

0: พระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
1: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออนิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออนิสงส์แห่งบุญนี้
0: จงดลบันดาลให้
1: จงดลบันดาลให้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ท่านใช้สร้างบารมี
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: ให้มาสร้างบารมี
1: ให้มาสร้างบารมี
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสะจักสุ
1: ทั้งมังสะจักสุ
0: ทิพยะจักสุ
1: ทิพยะจักสุ
0: ปัญญาจักสุ
1: ปัญญาจักสุ
0: สมันตจักสุ
1: สมันตจักสุ
0: และธรรมจักสุ
1: และธรรมจักสุ
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: จันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ได้อนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค
0: ์จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานะปัจจัยโยโหโต
1: นิพพานะปัจจัยโยโหโต
0: สัพเพพุทธาปรัปตาปัจเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญจเตเชนรคังวันตาวิสัพพโสเตทลตาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนอโรคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิ

ภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีภะวันตุเต

0: ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569เทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในทุกวันของช่วงเข้าพรรษานับเป็นช่วงเวลาที่ดีของลูกๆทุกคนที่ร่วมกันทำความดีทำวัดปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาให้สมบูรณ์และมีคุณค่ามากที่สุดให้พรรษานี้เป็นพรรษาที่สว่างไสวที่สุดดุจเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: สาธุ
0: เมื่อไฟนี้บังเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่างานที่แท้จริงของเราก็จะเริ่มขึ้นด้วยและจะได้รับการสานต่อกันต่อไปคือเราจะมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายศึกษาวิชาธรรมกายและนำพาชาวโลกทั้งหลายให้เข้าถึงพระธรรมกายด้วยเพื่อให้เขาไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตที่สมบูรณ
1: ์สาธุ
0: ให้ใจของลูกทุกคนสว่างเจิดจ้าเป็นไฟนิรันดร์ที่ไม่มีวันมอดดับนั่นคือไฟแห่งการสร้างบารมีจะไม่มีวันมอดดับไปธรรมกายภายในก็จะสว่างไสวตลอดกาลไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมาเราจะเป็นอย่างไรแต่ทันทีที่เทียนใจไฟนิรันดร์ถูกจุดให้สว่างขึ้นมาเทียนใจของเราก็จะลุกโชนแสงขึ้นมาด้วยแล้วก็จะโชนแสงเรืองรองตลอดอนันตกาลพร้อมกับมีความเข้มแข็งแกร่งกล้าที่จะมุ่งหน้าสร้างบารมีกันต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ให้ใจเราแน่ๆ

0: อนันตชัยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาตลอดจนบูชามหาปูชนียาจารย
1: ์สาธุ
0: ดังนั้นให้เราอธิษฐานจิตนึกถึงบุญที่ได้ทำมาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบัดนี้ทุกครั้งที่เราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยเราก็นึกน้อมถวายไปหรือทำความรู้สึกว่าเราถวายไปแม้ยังไม่เห็นก็ตามบุญก็เกิดขึ้นกับตัวของเราไหลผ่านศูนย์กลางกายมารวมเป็นดวงใสๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเป็นสมบัติทั้งในมนุษย์ในทิพย์ในธรรมมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติติดอยู่ในกลางกายของเราทุกคน
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นช่วงเข้าพรรษานี้ให้ลูกทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียววันอาทิตย์ก็มาวัดมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามาจุดเทียนใจบูชาพระรัตนตรัยกันส่วนวันธรรมดาก็สวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมให้ได้ทุกวันตลอดทั้งพรรษานี้
1: สาธุ
0: พระท่านก็จะใช้วันเวลาในพรรษานั้นบำเพ็ญเพียรกันอย่างเต็มที่ส่วนของเราในฐานะเป็นคฤหัสถ์เป็นบาศกอุบาสิกาผู้เป็นกำลังในการสนับสนุนให้ภิกษุสงฆ์ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ควรจะอยู่จำพรรษาด้วยอย่างธรรมเนียมสมัยโบราณที่ผ่านมาก็ปฏิบัติกันมาอย่างนี้พรรษานี้หลวงพ่อก็ขอให้ลูกๆสมปรารถนาในการเข้าถึงธรรมกันทุกคนมีไฟแห่งการสร้างบารมีที่สว่างสวยยิ่งขึ้นไป
1: สาธุ
0: โอวาทหลวงพ่อธรรมปัจฉโย18สิงหาคมพุทธศักราช2544เทียนใจ

0: ันนี้เป็นการจุดเทียนใจไฟนิรันดรชัยครั้งแรกในพรรษาเราเข้าพรรษามากี่วันแล้ว
1: 10วันครับ
0: โอ้เข้าพรรษามา10วันแล้วนะแป๊บเดียวเองอีกกี่วันจะออกพรรษา
1: 78วันครับ
0: อีก78วันก็ออกพรรษาแล้วเวลาผ่านไปไวมากแต่เรานักสร้างบารมีลูกหลวงปู่ลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะ
1: ครับ
0: ทำพรรษาให้เป็นพรรษาหันษาเป็นพรรษาที่สว่างสวยที่บริสุทธิ์บารมีของเราจะได้เพิ่มพูนกันไปเรื่อยๆสมที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนามาพบมหาปูชนียาจารย์เพราะฉะนั้นตักตวงโอกาสดีที่สุดในชีวิตนี้ให้เต็มที่ลองน่าดูข่าวที่คนที่เขาถึงพร้อมทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระศาสนาเนี่ยพอประสบความล้มเหลวในชีวิตนิดเดียวเขามองเป็นเรื่องใหญ่ถึงกับไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยตรงนั้นเสียดายโอกาสในชีวิตแทนเขาจริงๆเลยอย่างที่เป็นข่าวกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราเองโชคดีที่เรามาฟังคำสอนของพุทธเจ้าว่าเราเนี่ยเกิดมายากนะมนุษย์เนี่ยเกิดยากแล้วก็การที่มาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ยากได้ฟังคำสอนได้มีศรัทธาก็ยากแต่ว่าสิ่งที่ได้ยากทั้งหมดเลยนะเรามีพร้อมแล้วตอนนี้พอจะให้ใช้พรรษานี้ในการสร้างบารมีตามที่โอวาทหลวงพ่อให้มาอย่างเต็มที่เลยนะ
1: สาธุ
0: แล้วตอนเราจุดเทียนใจแบบนี้เนี่ยเราจำเทียนใจกันได้ไหม
1: ได้ครับ
0: จำให้ได้แล้วเอาไว้ในท้องของเราให้ได้เนาะ
1: ครับ
0: ตอนสมัยหลวงนามาอบรมธรรมญาติปี2515ในนั้นมีอยู่ธรรมญาติอยู่ท่านหนึ่งรุ่นหนึ่งเลยนะเขานอนฝันไปว่าหลวงปู่นะเอาเทียนมาให้เขาแล้วก็มาเล่าความฝันให้หลวงพ่อทัตตะชิโวช่วยไขความฝันหน่อยซิว่าที่ฝันแบบเนี้ยแปลว่าอะไรหลวงพ่อท่านก็บอกว่าจำไฟที่หลวงปู่เทียนที่หลวงปู่มาให้ได้ไหมจำได้ครับเอาเทียนนั้นนะมาเป็นบริกรรมนิมิตแล้วก็สัมมาหลังไปเรื่อยๆเท่านั้นนะเขาก็กลับไปก็สมาหลังนึกถึงเทียนที่หลวงปู่มาให้ตอนฝันจนท่านถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจมันหยุดถูกส่วนเข้าสว่างโผล่ขึ้นมาเห็นดวงเห็นองค์พระแล้วมาเล่าให้หลวงพ่อทัตตะท่านฟังนี่คือเทียนที่หลวงปู่มาให้มันหมายความว่าหลวงปู่ได้นำแสงสว่างทำนำทางชีวิตมาให้แล้วเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเทียนที่เห็นที่จุดเทียนใจกันเนี่ยแท่งเล็กมั
1: ้ยใหญ่ครับ
0: แท่งใหญ่เลยจำได้ไหม
1: จำได้
0: จำได้นะเอาไปไว้ในศูนย์กลางกายเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็สัมมาหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอใจหยุดทุกส่วนองค์พระก็ผุดสิ่งประเสริฐที่สุดก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราทุกๆคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: สาธุ
0: ขออนุโมทนาบุญพวกเราทุกคนนะ
1: สาธุ
2: ดับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดนะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้เรียนเชิญครับ

0: อ่ะครับวันนี้วันแรกเนาะข้าวพรรษาที่จะได้ถวายปัจจัยหลังจากที่เราจะจุดเทียนนะครับก็สองแถวนี้เลยครับสองแถวนี้เลยมาเลยครับก็ยังมีผู้ที่จะสร้างมหาทานบารมีของเรากันอยู่นะครับเพราะเราจะนะครับเราก็จะได้เป็นส่วนถีกันนะครับตั้งกี่แถวสี่แถวเดี๋ยวสี่แถวเราแยกซ้ายขวาเนาะเดี๋ยวตอนนี้ให้ได้สี่แถวก่อนสี่แถวเนาะนะครับเรายิ่งกว่าเศรษฐีแล้วครับตอนนี้ส่วนถีแล้วให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ตามหลักวิชาเลยแล้วก็แมนนี่มันนี่ก็มานี่เลยเนาะมาทำไมมาสร้างบารมีตรงยืนตรงครับยืนตรงสี่แถวนะครับมาเลยก้าวยาวเนาะนี่โอ้ถวายต่อหน้าองค์พระด้วยใหญ่ไหมครับนี่จะไปอยู่อินเดียนะครับ3เม็ดนะครับหน้าตักพร้อมยังพร้อมชูหน่อยยืนยันหน่อยนี่ข้าพเจ้าข้าวถึกธรรมภาษาการจิตนิ่งกันครับ072รวยสาธุแยกซ้ายขวาฟังและสองฟ้าเลยมาครับตกลงตกลงเชิญครับเชิญครับม้วนดีเนาะม้วนดีตาไปเลยครับ
1: ก็สองแถวก็พอแล้วไม่เบียดกันใหม่ใช่ก็สองแถวมาตามฟังเดียว

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

0: kapan.
1: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
2: ปลื้มครับ
1: ใครปลื้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกกันทุกคนเลยนะ
2: สาธุ
1: อ่ะเดี๋ยวเราบูชาพระกัน

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
2: สาธุ
1: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
2: สาธุ
1: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
2: สาธุ
1: แล้วกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
2: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับประทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: วายมีเถวะปุริโสยาวะอัตถสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
1: หลวงพี่ชื่อพระมหาพนาวัฒน์ธรรมันทคามีปริธรรม9ประโยคนาคหลวงประจำปีพุทธศักราช2568ครับในวัยเด็กหลวงพี่ก็มีความฝันอยากจะเป็นนักดาราศาสตร
2: ์ท่านสนใจเรื่องพิเศษก็คือ NASA ยานจอดชื่ออะไรจำได้หมดดวงดาวหลุมดำอะไรอย่างเงี้ยถามท่านได้หมดจริงๆท่านตอบจนรู้สึกว่าท่านน่าจะไปได้ไกลมากๆเลยค่ะสำหรับชีวิตทางโลก
0: ความฝันนั้นก็ได้ถึงจุดเปลี่ยนเมื่ออายุ12ปีที่โยมแม่มาชวนบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ด้วยคำที่ว่าเรารักโยมแม่มากก็เลยพอโยมแม่อยากให้บวชหลวงพี่ก็เลยรับคำที่เต็มใจว่าได้ครับเดี๋ยวจะบวชให้โยมแม่เพราะว่าจากที่บวชภาคฤดูร้อนก่อนหน้านี้หลายๆครั้งก็เห็นน้ำตาความปลื้มปีติของโยมแม่แล้วรู้สึกมีความสุขว่าเราทำให้โยมแม่ภูมิใจแล้วก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาสู่เส้นทางธรรมครับ
2: พูดถึงว่าทำไมถึงตัดสินใจให้ท่านนะบวชเลือกทางนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะทำไมให้ลูกเนนไม่ใช้ชีวิตทางโลกทางครอบครัวบอกว่าทางนี้ปลอดภัยที่สุดทางสายนี้แหละทางสายเดียว
3: ธรรมิกาสามนี้หน้าที่ของเขาคือทำเป็นคุณนาคุณนาไม่สามารถออกสำเนียงอายะสัมมิบาทได้ใช่ไหม
1: จากที่หลวงพี่ได้ศึกษาพระบาลีมาทำให้เหมือนกับได้กุญแจไปไขตู้พระไตรปิฎกซึ่งเป็นแหล่งแห่งความรู้อันไม่มีที่สิ้นสุดก็ทำให้มีความตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าพระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป
4: การเรียนบาลีก็เรียนไปเพื่อนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อเป็นหลักประกันว่าชีวิตของในสังสารวัฏนี้จะปลอดภัยจากทุกข์ในอบายพื้นฐานของการเรียนบาลีเบื้องต้นปัจจัยสำคัญหลักก็คือท่องไวยากรณ์เหมือนกับคำที่ท่านกล่าวไว้ในคำกลอนไว้ว่าไวยากรณ์ต้องเจ๋งอีกต้องเก่งทำตัวแถมต้องชัวร์เรื่องธาตุไม่ให้ขาดวิพัฒน์ต้องถนัดปัจจัยแถมใส่ใจก่อนหลังเรียนนี่คือนักเรียนบาลี

0: ช่วงเดือนสิงหาวันสมาธิโลกก็จะมีพิธีมุทิตาสการะประเรียนธรรม9ประโยคเราเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นสามเณรเดินขบวนต้อนรับพระมหาประเรียนธรรม9ประโยคเราเห็นแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจลึกๆว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเอาให้ได้อย่างท่านแล้วก็นำความภาคภูมิใจเนี่ยมาถวายแด่หลวงพ่อและหมู่คณะให้ได
1: ้สามเณรนาคหลวงเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ว่าได้โดยง่ายเพราะว่ากว่าที่สามเณรรูปหนึ่งเนี่ยจะสอบไล่ได้ไปจนถึงประเรียนธรรม9ประโยคนั้นมีเวลาจำกัดเช่นในสมัยปัจจุบันการที่จะเข้ามาบวชเรียนท่านก็จำกัดไว้ว่าอาจจะต้องจบประถมศึกษาปีที่6มีอายุ12ปี13ปีเพราะฉะนั้นบันไดในการก้าวไปสู่จุดนั้นเนี่ยจึงมีเวลาค่อนข้างจำกัดในเวลา8ปีถึง9ปี
0: ซึ่งการเรียนบาลีนี้จะเรียนผ่านมาในแต่ละขั้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเหมือนภาษาใหม่ที่เราจะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ต้นขนาดภาษาไทยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นภาษาที่ยากเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วแต่ภาษาบาลีนั้นก็มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าภาษาไทยพอเราเจอภาษาบาลีแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ายากหน่อยเหมือนกันคือภาษาบาลีนี้ไม่ใช่ง่าย
2: ๆท่านเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงแบ่งเวลาเป็นเวลาผมตื่นมาเนี่ยก็คือจะเห็นท่านเนี่ยตื่นมาอ่านหนังสือเป็นคนแรกเลยเห็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่วันสองวันแต่เป็นทุกๆวันที่ตื่นมานะครับก็จะเจอท่านเนี่ยเปิดโคมไฟแล้วก็อ่านหนังสืออย่างจริงจังก็คือเรียกได้ว่าท่านเนี่ยประกอบด้วยอิทธิบาท4ครบเลยนะครับคือมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะแล้วก็มีวิมังสานะครับรวมถึงนอกห้องนะครับถ้าตรงไหนที่ท่านยังไม่เข้าใจนะครับท่านก็จะไปถามเพิ่มเติมนะครับถามจากพระอาจารย์จนกว่าคำถามนั้นจะหมดสิ้นไปนะครับ
3: เรื่องจะปรึกษาครับอาจารย์ว่าข้อนี้เป็นยังไงครับอาจารย
4: ์สามเณรพนาวัตรจันทร์เผือกด้วยตัวท่านเองนั้นจะบอกว่าเป็นสามเณรขี้สงสัยเมื่อมีข้อสงสัยอะไรก็ตามท่านมักที่จะต้องการคำตอบในทันทีไม่เก็บข้อสงสัยไว้ยาวนานท่านจะเดินไปหาพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงแล้วก็ถามแล้วพอถามเสร็จท่านก็จะกราบขอบคุณพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่ให้คำตอบแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปปฏิบัติไปสืบค้นต่อถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็ขออนุญาตมาถามพระอาจารย์เพิ่มเติมนะครับก็เป็นคำพูดที่ติดปากของท่านอย่างนี้ก็เป็นความน่ารักทำให้เวลาเจอกันครั้งแรกเนี่ยเซนบอกเลยว่าองค์นี้มีแววเอาดีได้จะเป็นสามเณรที่เป็นนาคหลวงได้ในอนาคต
0: ต้องบอกว่าทุกรูปเนี่ยอยากให้หลวงพี่เนี่ยได้เป็นนาคหลวงเพราะว่าการได้เป็นนาคหลวงเนี่ยถือว่าก็เป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติยศของครอบครัวด้วยของวัดด้วยของหมู่คณะของหลวงพ่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะให้กำลังใจตลอดแล้วก็ได้เจอครูบาอาจารย์ที่สอนได้ดีเยี่ยมสอนได้สุดยอดทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายด้วยเวลาอ่านหนังสือทุกครั้งเวลาไหนที่อาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะล้าบ้างก็มองภาพหลวงพ่อก็จะเกิดกำลังใจว่าหลวงพ่อนี่เหน็ดเหนื่อยสร้างวัดมาลำบากมากกว่าเราตั้งเยอะเราเนี่ยมาอยู่อาศัยท่านแล้วเนี่ยมาอยู่ในวัดของท่านแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ท่านภาคภูมิใจในตัวเราให้ได้เมื่อเราเรียนบาลีได้แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเกียรติยศของหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายต่อไป
5: สันโตเจวะปานีโตจาติสันโตเจวะปานีโตเจวะนาสิตะโกอัพโภกิโนปาดิโกอาวีนิโกนัตติ
0: ขอให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ก้าวหน้าหลวงอธิญาณจิตตลอดซึ่งแต่ละประโยชน์ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องอาศัยความเพียรดวงปัญญาแล้วก็บุญวาสนาสั่งสมมาเรื่อยๆตลอดทั้งปีทุกประโยคร
6: ายชื่อผู้สอบประโยคบาลีชั้นประโยคปท9ได้ในสนามหลวงพศ2568มีดังต่อไปนี้48สามเณรพนาวัตรจันเผือกวัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
0: ก็ปรากฏว่าก็

0: มือหยกข้าวไม่ได้ตกแล้วก็ไม่ได้ซ่อมเลยเป็นความสำเร็จที่ทั้งหมู่กุฏิดีใจทั้งวัดดีใจและหลวงพ่อก็ดีใจที่เราสอบได้ปริธรรม9ประโยคแล้วก็ได้เป็นนาคหลวงความปลื้มปีติเนี่ยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยว่ามากขนาดไหนครับ
1: ลุ้นอยู่ดูถ่ายทอดสดแล้วโอ้โหแบบดีใจมากโอ้โหท่านทำได้ท่านทำได้จริงๆเนี่ยที่สุดของครอบครัวแล้วก็เป็นเกียรติประวัติที่ได้เป็นนาคหลวง
2: นาคหลวงคือผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุกวันขึ้น8ค่ําเดือน8ของทุกๆปีนาคหลวงนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือชนิดแรกพระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการข้าราชบริพารที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทําเรื่องขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ประเภทที่2คือสามเณรที่สอบไล่ได้ปริยัติธรรม9ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นนาคหลวงนาคหลวงนี้เรียกว่านาคหลวงสายปริยัติธรรม
0: เราเนี่ยตั้งใจจะอุทิศชีวิตอยู่แล้วด้วยเหมือนกับเพื่อนๆของเราเพื่อนๆของเราเนี่ยก็ตั้งใจอุทิศชีวิตกันไปแม้แต่ตัวของหลวงพี่เองเนี่ยก็ตั้งใจจะอุทิศชีวิตด้วยเช่นเดียวกันพอถึงเวลาเข้าอุปสมบทเนี่ยก็ทำใจให้เป็นสมาธิก็ทำใจนิ่งๆตอนบวชกล่าวคำขอบวชสังฆัมมันเตอุปสัมปทังยาจามะกล่าวไปก็นึกถึงบุพการีนึกถึงภาพของโยมพ่อโยมแม่นึกถึงภาพคณะญาติอธิษฐานจิตว่าขอให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้มีส่วนในบุญของหลวงพี่ด้วยระหว่างที่พระกรรมวาจาท่านได้กล่าวคำยัตติเราฟังแล้วเนี่ยเราก็ปลื้มปิติใจไปด้วยใจมันก็เป็นสมาธิใจเรามันก็นิ่งเราก็มีความสุขที่เราได้อุปสมบทเป็นพระก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดว่าเวลานี้ได้มาถึงแล้วเวลาที่เราได้บวชเป็นพระเนี่ยมาถึงแล้วเราได้บวชเป็นพระแล้วเราเนี่ยรอเวลานี้มานานแล้วบัดนี้ความเสด็จของเรานั้นได้มาถึงเราแล้วก็มีความปลื้มปีติใจแบบบอกไม่ถูกเลย
1: ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องบวชที่วัดพระแก้วบอกว่าขอบวชอุทิศชีวิตอยู่ต่อได้นะโยมแม่ค่ะก็รู้สึก
0: นาคหลวงเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงอุปถัมภ์ดูแลก็เลยสนับสนุนให้ได้ขึ้นพระราชยานยนต์หลวงด้วยรู้สึกว่า

ว่าโอ้โหนี่เห็นถึงความศรัทธาของพระเจ้าอยู่หัวด้วยเห็นถึงความสำคัญของพระบาลีด้วยแล้วก็ได้เห็นว่าโอ้การศึกษาพระบาลีนี่มีคุณมากมายขนาดนี้เลยเราเห็นแล้วเนี่ยก็ภูมิใจในการเรียนบาลีของเราเนี่ยหลวงพี่ก็ได้เห็นถึงการต้อนรับขบวนเกียรติยศต้อนรับอย่างดีซึ่งตัวหลวงพี่เองเนี่ยไม่เคยมีบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนเลยความปลื้มปิติใจก็ไม่มีประมาณเลยมีความปิติมากๆแต่ว่าก็อยู่ในอาการสงบแต่ในใจนั้นมีปิติเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ

0: ึกปลื้มใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้ถวายลูกให้กับพระศาสนามั่นใจได้ว่าเราอ่ะมีที่พึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: เจริญพรน้องสามเณร

0: ไปบอกไปสอนต่อก็จะเป็นการสอนพุทธบาลีรุ่นน้องต่อเป็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นให้น้องนีนเนี่ยได้รู้ถึงความสำคัญของพุทธบาลีเหมือนอย่างเราบ้างให้น้องนีนเนี่ยได้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีได้นำคำสอนพุทธบาลีเนี่ยไปเผยแผ่แด่ชาวโลกบ้างไหนลองแปลให้หลวงพี่ฟังหน่อยสิ
1: พุทธวาทรงสดับแล้วประกาศทุกครั้ง
2: ซึ่งอะไร
1: ซึ่งคู่แห่งภาษาโด
0: แล้วก็อยากจะเป็นต้นบุญต้นแบบให้น้องนีนนั้นได้ก้าวมาถึงจุดของเราบ้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างที่สุดเลยที่ได้มาถึงจุดนี้

หลวงพ่อก็จะตอกย้ำไว้ตลอดสำหรับผู้ที่สอบได้ปริธรรม9ประโยคท่านจะตอกย้ำทุกครั้งเลยว่าจบประโยค9แล้วก็ต้องเอาประโยค10ต่อซึ่งคำว่าประโยค10ในที่นี้ก็หมายถึงว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเมื่อเราบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงปฏิเวทคือการรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราถึงพร้อมทั้ง3ปอนี้แล้วเวลาเราจะไปบอกไปสอนเนี่ยก็จะทำให้คุณโยมทุกท่านเนี่ยเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งตัวเองและชาวโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่เมื่อจบประโยค9แล้วก็จะตั้งใจต่อประโยค10ก็คือตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมต่อเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานให้สมความปรารถนาให้สมเป้าหมายที่ได้บวชมาเป็นพระภิกษุในครั้งนี้ต่อไปการศึกษาพระบาลีนั้นแม้ว่าจะยากก็จริงแต่ว่ายากแบบพอสู้ถ้าเราสู้เราก็ทำได้การศึกษาพระบาลีนั้นไม่ใช่เพียงแต่เกิดประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นแต่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็จะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ศึกษาพระบาลีต่อไปอย่างมีความสุข

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวได้ทาง Facebook บุญนิว YouTube ข่าวบุญนิวและยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทุกครั้งที่เราสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานนั่งสมาธิเจริญภาวนาหรือช่วยงานพระศาสนาบุญก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นกระแสที่ใสสว่างสะอาดและบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วยามต้องแสงสว่างจากพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอย่างนั้นแต่ต่างกันที่บุญจะมีความละเอียดยิ่งกว่ากระแสบุญเมื่อหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางกายก็จะรวมเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคนดวงบุญนี้แหละเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานจิตอยู่ที่กลางดวงบุญนั้นในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569โดยในช่วงแรกได้มีการจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดเพื่อรองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและเป็นโรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไปทั้งนี้เครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูม Facebook และ YouTube จากทั่วประเทศค่ะจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569พร้อมเพรียงกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศที่เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในส่วนศูนย์กลางการถ่ายทอดสดพิธีณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานสงฆ์และนายดงพลรุจิธรรมชัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพิธีอาราธนาศีล5พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งวันนี้นับเป็นวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยร่วมกันทำความดีและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานอกจากจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแล้วยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชนรุ่นหลังให้มีความกตัญญูและความเคารพรัก สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาช้านานค่ะ
1: พุทธศาสตร์มั่นคงดำรงศีลธรรมนำสันติสุขสู่สังคมท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายการทำกิจกรรมที่สำคัญในทางพุทธศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาโครงการหนึ่งคือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยเฉพาะโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นสามารถที่จะบูรณาการกับกิจการอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์แบบหากว่าพวกเราทั้งหลายทั้งคณะสงฆ์ทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพร้อมใช้กันทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดเป็นผลดีกับสาธารณสถานวัดวาอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรทำให้วัดนั้นมีความสะอาดมีความร่มรื่นเป็นสัปปายะด้วยวิถี5สอคือสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยก็จะทำให้วัดดังกล่าวนั้นมีความสะอาดยิ่งขึ้นโดยอาศัยสังคมที่อยู่รอบวัดภาคีเครือข่ายทั้งหลายทั้งปวงช่วยกันทำกิจกรรมภายในวัดหรือตามสาธารณสถานต่างๆหากว่าเราจะรวมไปถึงส่วนราชการเช่นโรงเรียนก็สามารถที่จะทำได้สามารถทำให้เป็นโรงเรียนต้นแบบได้การทำกิจกรรมดังกล่าวนี้โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2570โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขก็จะทำกิจกรรมที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบ100ปีกับทั้งฉลองพระชนมายุของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก100ปีเช่นเดียวกันโดยเราจะทำหรือให้วัดต่างๆที่มีความพร้อมมีความตั้งใจมีความเต็มใจที่จะเป็นวัดต้นแบบในการที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดต้นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสั่งสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้เป็นวัดต้นแบบของวัดอื่นๆทั่วๆไป
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีรายงานสัมภาษณ์

0: าสพระมหาธีรพัฒน์ยานธีโรปริยธรรม9ประโยควัดสะเกดซึ่งกว่าที่ท่านจะสอบผ่านปริยธรรม9ประโยคได้นั้นต้องมีความภาคเพียรความพยายามและความอุตสาหะเราไปรับชมรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
1: กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามอาจจะสอบตกบ้างสอบผ่านบ้างมันก็เป็นวิถีของนักเรียนบาลีสิ่งสำคัญในการเรียนพระบาลีนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์

าถึงวันนี้ได้นะครับตั้งแต่เรียนประโยค 1-2 จนถึงจบประโยค 9ก็ใช้เวลามาประมาณ13ปีครับอาจจะมีสอบผ่านบ้างแล้วก็มีสอบตกบ้างครับก็เกิดมีความท้อมีความท้อแท้ที่สอบตกแต่ก็สู้มาจนถึงประโยค 9กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามแล้วก็ต้องมีความอุตสาหะต้องตื่นเช้า

รักษาพระพุทธพจน์และเพื่อเป็นการดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาและก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรที่กำลังเรียนพระบาลีอยู่เพราะว่าต่อให้เราอาจจะสอบตกบ้างสอบผ่านบ้างมันก็เป็นวิถีของนักเรียนบาลีครับผมถ้าหากว่าเราไม่พบกับความผิดหวังเลยมันก็ไม่รู้สึกไม่รู้จักรสชาตินะครับรสชาติของพระบาลีและสิ่งสำคัญนะครับการเรียนบาลีนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พระภิกษุสามเณรเราจะต้องเรียนและต้องตั้งใจนะครับเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องศึกษาอาตมาภาพก็ได้มาร่วมกิจกรรมก็คือรับทุนมุทิตาจิตที่วัดพระธรรมกายเมื่อก่อนก็ได้เห็นพระภิกษุรูปอื่นนะครับ

ที่ได้มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคในปีนี้และปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีประวัติศาสตร์เพราะว่ามีพระภิกษุสามเณรสอบได้เยอะสุดเป็นประวัติศาสตร์ก็คือจำนวน121รูปและในครั้งนี้อาตมาภาพก็ขอกราบขอบพระคุณแด่หลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ได้เมตตาได้อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรในการเรียนพระบาลีและเมื่อสอบพระบาลีจบจนถึงประโยค9ได้แล้วหลวงพ่อท่านก็ได้มีเมตตาจัดมุทิตาแล้วก็แสดงความยินดีเพื่อให้รู้ว่าปริญญาธรรม9ประโยคนี้มีคุณค่าขนาดไหนเมื่อจบมาแล้วก็เป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักและก็ได้นำสิ่งที่ตัวเองได้เล่าเรียนมาจนจบประโยค9นี้ไปเผยแผ่และก็ไปสืบต่อแล้วก็ได้สั่งสอนพระภิกษุสามเณรรุ่นหลังและก็ได้รักษาศรัทธาให้แก่ญาติโยมที่ได้สนับสนุนแล้วก็เพื่อเป็นการสืบทอดสืบต่อพระพุทธศาสนาเป็นลำดับ

ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่จังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดปทุมธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดยนางปิยพรโชคเหรียญสุขชัยประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์จันทะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและคณะร่วมสำรวจพื้นที่วางผังจุดให้บริการวางแผนเส้นทางเข้าออกของนักเรียนระบบลงทะเบียนจุดตรวจคัดกรองสายตาจุดพักคอยและการอำนวยความสะดวกในทุกด้านเพื่อรองรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จากทั้ง7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีกำหนดเข้ารับการคัดกรองสายตาระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมรวมทั้งสิ้น 2,063 คนในโอกาสนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยนางสาวสุภาพรวรรณเมธีปลัดอำเภอคลองหลวงได้เข้าร่วมหารือและประสานการดำเนินงานในส่วนของฝ่ายปกครองในนามจังหวัดปทุมธานีเพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการรักษาความเรียบร้อยการบริหารจัดการพื้นที่และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในกรณีพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้นายองค์อาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีในฐานะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการมูลนิธิธรรมกายเข้าร่วมหารือและวางแผนเตรียมความพร้อมโดยวัดพระธรรมกายให้ความอนุเคราะห์อาคารปลูกศรัทธา1และอาคารปลูกศรัทธา2เป็นสถานที่ดำเนินโครงการพร้อมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานสดทัศนูปกรณ์อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการภายหลังการสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมแล้วคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้เข้ากราบนมัสการพระครูปลัดรัตนวีร

รวัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อกราบขอบพระคุณที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนการดำเนินโครงการอันสะท้อนถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคสาธารณสุขเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีฝ่ายปกครองคณะสงฆ์และภาคประชาสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสายตาอย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแว่นสายตาและการรักษาที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า50ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชานคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมหมายบำรุงและกัลยาณมิตรจตุพงษ์ขายของเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงกันส่วนในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนสิงหาคมมี2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรกนกศรเขื่อนเพชรและกัลยาณมิตรจิดาภาชัยธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ารวมถึงเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสุทธิ์วงศ์และกัลยาณมิตรร่มธรรมจันทนันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรก่อนพระสอนนาราชจรูนทรัพย์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพงานบุญตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติและในการนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยอาคารหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกนานเท่านานเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนาพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่18ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่18ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่น

ได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีธรรมธีโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและอาราธนาศีล5ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรมวลและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าวัสสิกสาดกโดยมีกัลยาณมิตรนฏฐนันท์มัญจินและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนโชตทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่านำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางยังแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมธีโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ซึ่งประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วย

ของถิ่นทุกท่านได้ฝึกเดินจงกรมณสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คก่อนกลับมานั่งสมาธิที่สวนไผ่ภายในวัดอีกครั้งซึ่งภายหลังนั่งสมาธิเสร็จแล้วพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเนื้อหาครึ่งหลังของสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้กล่าวว่ามีความประทับใจในบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นกันเองหลายคนกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายมีแรงบันดาลใจและตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมของวัดอีกในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดนครพนมและอันดับที่10จังหวัดยโสธรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายบล็อกโดอันดับที่8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเรนอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะรวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตชัดอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลคตัญจะนะหาเปติอัตถังคนขยันพึงไม่ให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปโดยเปล่าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกได้ถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่าง

อยู่ในส่วนของกลางกายจะนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีหยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝ่ากระโหลกเราอยู่ในกลางของกลางฝ่าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลางตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลางดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

เองขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ร่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือเรือเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุด

มงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ว่าดับขันธปรินิพพานไปแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าดัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจุฬาทวีปรู้ทุกของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามห่วงทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารเป็นทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาแม้นว่าจะมีความทุกข์มากเพียงไรหนักหนาสาหัสเพียงไรก็ยินดีที่จะอยู่ในทุกข์เพื่อกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้วัตถุทานข้าวน้ำผ่านยานผ่านะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่ที่นั่งที่นอนระทิมคมไฟให้อภัยทานป้องกันโจรภัยอัคคีภัยวันตะภัยอุทกภัยโรคภัยอริภัยทำลายคายหรือใส่ปลาเปิดกรงนกนำสัตว์ออกจากที่ฆ่าเป่าร้องเชิญชวนให้เลิกฆ่าสัตว์เปิดกรงนกยกสุ่มไก่ปล่อยปลาออกจากที่คุมขังให้ธรรมทานให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้เรื่องกรรมผลของกรรมกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษโลกนี้โลกหน้าผลของบุญของบาปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความละอายและหวาดสะดุ้งกลัวต่อบาปเกิดการสำรวมระวังแล้วใจเป็นสมาธิสำรวมระวังกายวาจาใจแม้ไม่ได้สมาธิก็บริสุทธิ์กายวาจาใจไปสู่สุคติกันหมดด้วยกรุณาต่อสรรพสัตว์พร้อมกันนั้นก็สร้างบารมีทั้งสิบประการพร้อมกันนั้นก็ประกอบกุศลกรรมที่ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการด้วยกรุณาเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานนั้นเป็นบรมสุขหรือว่านิพพานนั้นเป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่ตายนิพพานสงบจากกิเลสทั้งหลายสงบจากทุกข์ทั้งปวงนิพพานแจ้งก็ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนิพพานแจ้งนิพพานประณีตสวยงามคืออมตะที่สว่างประณีตสวยงามและสงบทุกข์เป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในกล่องทุกข์เป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายความกำหนัดเหมือนหม้อน้ำที่คว่ำ

น้ำไหลออกหมดฉันใดนิพพานก็คลายออกหมดเป็นที่ดับทุกข์ทั้งปวงนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพ้นแล้วจากวัฏสงสารเปรียบเสมือนพ้นจากโรคไปสู่ฝั่งพระนิพพานความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งคือวัฏสงสารเหมือนโรคนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานจึงเป็นเยี่ยมนิพพานจึงเป็นแดนเกษมจากโยคะมุ่งตรงต่อพระนิพพานด้วยปัญญาระลึกทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาที่ว่าไปแล้วมุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์สร้างบารมีและประกอบกุศลกรรมที่ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษไม่ติดในวัฏสงสารซึ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาวะดั้งเดิมไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้อนัตตาเป็นไปเพื่ออาพาธบังคับบัญชาไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ติดอาศัยอนิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุสิ่งของบุคคลที่เป็นทุกข์นั้นจ้างบารมีให้เต็มโดยเร็วเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาตรณะสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรุนแจ้งโลกอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายพระควานเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณและปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าเรื่องจะดำเรื่องพระชนอยู่กันตามหรือดับกันจะปรินิพพานแล้วก่อนตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระเวทีกาเรื่องการเถระกังนั้นครั้นพระโลกนาถพระนามว่าปิยทัสสีผู้สูงสุดกว่านรชนนิพพานแล้วเขาได้มีจิตเลื่อมใสมีใจสมณัติได้กระทำที่บูชาพระพุทธเจ้าแวดล้อมไปด้วยแก้วมณีได้กระทำการฉลองอย่างมโหฬารครั้นทำการฉลองที่บูชาแล้วได้ทำการละกิริยาหน้าที่นั้นด้วยบุญนั้นจะเข้าถึงกำเนิดใดๆความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายย่อมทรงดวงแก้วไว้ในอากาศนี่เป็นผลแห่งบุญแต่กับที่1600แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชสา

ชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเป็นนิดอานิสงส์เป็นอรุณทุอมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสังฆารบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาล

บูชามหาบุญชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิบัติกรรมประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุปโลมพระสุวรรณกิติรัตนโนพระโพนันดรุธรรมโมพระอนุชัยอนันตชโยพระบุญช่วยจันโทภาโสพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์นักมิตรสมศักดิ์เขมีกาวเจวรสิทธิ์ปิยพรพรหมภักดีและกมิตรทั่วโลกเริ่มใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่เมประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายเดนมาร์กกริมิตรอนันต์อัศวะโพคินกริมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกริมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกริมิตรสองวัชราศิโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรชายาสุจริตและครอบครัวโตกาอรัญเจเสกกัลยาณสุริยสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจแก่มิกิติวัฒนาพรกันตพลปีชานาพรสุขสว่างกัลยาณมาลีพนมชัยนิตยามาเนียงการกาญจนสุภาคพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมส์พิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกริมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์เศรษฐพงศ์พัฒนาธนาวิสุนกริมิตรสุจัญญารุตปริษาพิจารณาพิรัตกริมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากลุงแจ้งกริมิตรปันดุวรรณพรครอบครัวไตเน่กริมิตรสุวรรณธรรมตาสุรชัยตันตินิรามัยทีมดจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกิมิตรมงคลลาวันเรือนพิธนากุลแรงครอบครัวกิมิตรเรือนพันประพาพริมปัจจยากิมิตรแม่สิทธิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกิมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรชัดชนียา

คลมิตรสายบัวเอเบรินพลตำรวจเอกราศิตผ่อนเลิศนิมิตอรุณีฉลองจิตชัยนิมิตลักษณาวหาวิสานิมิตสุนีลาภพูนผลดีนิมิตสุภามโนปิญโญปิญญะกมิตรวิพุทธวิภาวะปิญโญกมิตรชาวฤทธิ์สถิตระวันนี้กมิตรพิมลสิริพรสมานิตกมิตรธีรุทธิระพัจระเวทกมิตรสมรธรรมสุวรรณกมิตรพิชยาหันสาจารุพันเมดเซนกมิตรปราณีสารมานิตกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้สิวดมพงศ์อริสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก่และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหา

0: ขีณีด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึกถึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: คุณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามาส
1: นอบน้อมกราบไหว
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถ
0: ึ
1: งพระร
0: ั
1: ตนตร
0: ั
1: ย
0: ว่าเป็นที่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดี
1: ด
0: ้
1: วยอานิสง
0: ส์
1: แห
0: ่
1: งบ
0: ุ
1: ญน
0: ี
1: ้
0: ขอให้
1: ข้าพเจ
0: ้
1: า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั้
0: งทางโลกและทางธรรม
1: ส
0: มบูรณ์
1: ท
0: ั้
1: งว
0: ิ
1: ชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: มี
0: ดวงปัญญาสว่างสวัย
1: มี
0: ญาณทัศนะกว้างไกล
1: มี
0: ดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: ส
0: า
1: จ
0: ัก
1: ษุ
0: ทิพย
1: าน
0: จัก
1: ษ
0: ุ
1: ป
0: ั
1: ญญาจ
0: ัก
1: ษุ
0: สัมมันต
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และ
0: ธรรม
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ได
0: ้ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ได
0: ้ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได
0: ้ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่ง
0: ล
1: า
0: ภ
1: ยศส
0: ร
1: ร
0: เสริ
1: ญ
0: สู
1: ง
0: มรรคผลนิ
1: พพาน
0: มีสมบัติ
1: มหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติอจ
0: ิน
1: ไตย
0: ท่านใช้ในวัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: งม
0: ี
1: ทุก
0: ทุ
1: กอน
0: ุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ัน คื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ว
1: ัน
0: ค
1: ื
0: นล
1: ่
0: วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้
1: ได
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ี
1: มากมายเ
0: พีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถึ
1: ง
0: คราวละโลก
1: ขอ
0: ให
1: ้
0: บ
1: ัง
0: เก
1: ิ
0: ดด
1: ้
0: วย
1: ท
0: ิ
1: พย
0: กาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ
1: ่
0: งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด
1: ้
0: วย
1: ส
0: หั
1: ส
0: รัง
1: ส
0: ี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: มงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรม
1: ม
0: าโพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จ
1: งเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จ
1: งเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุกทุก
1: พระอง
0: ค์
1: ด
0: ้
1: วยอน
0: ุ
1: ภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปรามาส
1: จ
0: งทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุ

0: ภานะปัจจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทินอันทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: อะมิธัมโมเมนันโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆานามามิสังโฆเมนันโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันครับกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกราบดุสิตบุรีอย่างทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์กับคณะสงฆ์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันตถานิมยังตามขวันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตตะภะคะวะโตอุปปาคะนมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบ

ลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหนึ่งจบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวถึงพื้นเท้านะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดปล่อยวางผ่อนคลายทำใจให้ใสใสนึกถึงบุญที่เราได้ทำสั่งสมมาบุญบารมีความดีตั้งแต่ปฐมชาติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้สร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลาง

ดวงใสๆอย่างสบายๆทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายตรงกลางดวงใสใสแตะใจเบาเบาแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดชนิดกลางดวงใสใสประคองใจไปเรื่อยๆจนกว่าใจของเราจะหยุดนิ่งนะจ๊ะหยุดนิ่งนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าหยุดนิ่งถูกส่วนเราก็จะได้ก็ถึงดวงธรรมใสๆและก็ขอถึงพระรัตนตรัยในตัวในที่สุดเพราะฉะนั้นต้องมันฝึกอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะมันฝึกใจให้หยุดนิ่งควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันฝึกไปเรื่อยๆเลยการหยุดใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญจะทำให้เราได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆให้ใจหยุดนิ่ง

สมเอาไว้ที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตในปรโลกมันจะแจ่มแจ้งในตอนนั้นแหละเมื่อเราใกล้ต่อประตูของพญามัจจุราชและความจริงก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่เราสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้มาเป็นบุญกุศลด้วยการนำออกนี่แหละบริจาคสั่งสมไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญบุญนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับเราเราจะทำให้ใจเราเนี่ยผ่องใสสว่างสวยเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้แต่ว่าในตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่นี้เนี่ยต้องมันฝึกซ้อมเอาไว้เรื่อยๆฝึกกันไปทุกวันเนี่ยฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกอย่างสบายๆให้มีที่พึ่งตั้งแต่เรายังแข็งแรงอยู่จะได้มั่นใจและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นมั่นใจว่าเราปลอดภัยและก็มีใจชนะอย่างแน่นอนในสงครามชีวิตนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ใจใสๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงดวงธรรมภายในแล้วก็แตะใจไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวดวงธรรมนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีดวงใหม่ผุดซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆถ้าใครเข้าถึงองค์พระก็แตะใจไปเบาๆที่กลางองค์พระทำใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆพอถูกส่วนเดี๋ยวองค์พระท่านก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ใสบริสุทธิ์นิ่งอยู่ในกลางแล้วก็จะมีองค์ใหม่ผุดซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆเองเกิดขึ้นมาเองมาพร้อมกับความสุขแล้วก็ความบริสุทธิ์ของใจเรานะจ๊ะตอนนั้นในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งใครทำดวงได้ใสแล้วก็พยายามฝึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เราเห็นดวงก็ต้องฝึกให้นิ่งสนิทจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมเห็นกายไหนก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งจนกระทั่งเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับกายนั้นเห็นกายธรรมองค์พระเกศอโวตูมใสๆแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งอย่างเบาๆสบายๆพอถูกส่วนก็จะไปเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระนั้นเห็นสิ่งใดต้องฝึกให้ไปเป็นสิ่งนั้นให้ได้เป็นสิ่งเดียวกันโดยวิธีหยุดกับนิ่งอย่างเบาๆสบายๆในฝึกทำให้ซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำทุกวันอย่างสม่ำเสมอใจก็จะได้ค่อยๆสั่งสมความละเอียดความบริสุทธิ์สั่งสมสมาธิเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสักวันหนึ่งใจก็จะนิ่งแน่นคือความนิ่งมันจะแน่นเข้าไปเรื่อยๆคือนิ่งแล้วก็มีในนิ่งไปอีกนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหนาแน่นคือนิ่งอย่างเดียวจนไม่เคยยืนไม่เคลื่อนจากกลางเลยยิ่งนิ่งยิ่งแน่นยิ่งแน่นยิ่งโปร่งเบาสบายมีความสุขแล้วก็จิตจะนุ่มนวลคือมันละเอียดอ่อนมันจะประณีตเราจะน้อมนึกอย่างไรก็เป็นเย็นนั้นเช่นจะนึกให้ดวงที่เราเข้าถึงนั้นขยายใหญ่ก็จะใหญ่ตามได้
นึกย้อน

เล็กลงก็จะเล็กนิดเท่ากับปลายเข็มได้เลยจะนึกให้องค์พระขยายองค์พระจะขยายได้ก็นึกให้ย่อองค์พระขยายย่อเหลือนิดหนึ่งเท่ากับปลายเข็มแต่ก็เห็นเส้นผมของท่านชัดเจนทีเดียวเห็นรายละเอียดอายซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าเล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นทุกอย่างเหมือนกับเห็นองค์ใหญ่ๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำขยายแล้วก็ย่อขยายย่อทำอย่างนี้จนกว่าดวงหรือองค์พระที่ขยายแล้วเราขยายตามไปด้วยเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกับดวงใสๆหรือองค์พระใสๆเลยย่อลงมาแล้วก็ย่อลงมาด้วยในฝึกอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำทำซ้ำซ้ำให้ชำนาญถ้าใจนิ่งแน่นนุ่มนวลก็จะควรแก่การงานที่เราจะน้อมใจไปให้เป็นได้อย่างง่ายๆทำไปสบายแต่ถ้าเกิดวันไหนเราพยายามทำอย่างนี้แล้วมันไม่ง่ายเหมือนวันก่อนๆที่ผ่านมาคือมันอดจะเค้นภาพไม่ได้เลยไปบีบไปบังคับไม่ได้กดดันอดกดดันตัวเองไม่ได้เราก็จะต้องทิ้งไปเลยภาพนั้นความรู้สึกนั้นแล้วก็หันกลับมาเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เรานึกได้ง่ายที่สุดสบายที่สุดมีความสุขที่สุดพึงพอใจที่สุดในการที่จะทำอย่างนั้นดังนั้นไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เรากดดันออกไปเลยลืมไปเลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนะจุดที่สบายเช่นสมมติเราทิ้งดวงหรือองค์พระที่เราพยายามจะเข้ากลางแบบดันดันแบบแหวกแล้วไม่เข้าแถมมันแคบลงไปแล้วก็อึดอัดไม่มีความสุขแล้วก็ทิ้งไปถ้าเรายังนึกดวงเดิมไม่ได้องค์พระเดิมไม่ได้เราก็นึกทบทวนว่าเราจะนึกอะไรที่ง่ายที่สุดเช่นนึกถึงมหาปูชนียาจารย์นึกถึงว่าเดี๋ยวคุณหลวงปู่ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะคือนึกถึงท่านแล้วเราสบายใจนึกถึงคุณยายอาจารย์แล้วเราสบายใจแล้วก็มานึกในองค์ท่านทั้งองค์หรือบางส่วนของท่านแล้วเราสบายใจแล้วก็เริ่มตรงนั้นใหม่ไปก่อนเพื่อให้ใจไปสู่จุดที่ทำให้เกิดอารมณ์สบายแล้วสมาธินั้นต้องสบายง่ายที่สุดสบายที่สุดทำได้ง่ายที่สุดจึงจะถูกหลักวิชาและฝึกกันไปอย่างนี้ทำทุกวันให้สม่ำเสมอให้สม่ำเสมอทำซ้ำซ้ำซ้ำตอกย้ำซ้ำเดิมไปเหมือนตอกตะปูอย่างนั้นแหละเพื่อใจมันคงถูกตรึงติดแน่นกับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องไปครอบครองให้ได้เป้าหมายของเราก็จะต้องครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้เพราะว่าเราห่างเหินมานานแล้วจะส่งใจออกไปสู่ภายนอกในเรื่องราวอะไรต่างๆเราก็จะต้องฝึกตอกย้ำนำใจกลับสู่ที่ตั้งดังเดิมในตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะเป็นตำแหน่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขปัญญาเลิศความรอบรู้ที่มีประมอนอนุภาพที่เรานึกไปถึงต้องนำใจกลับมาสู่ตรงนี้ทุกวันทั้งวันควบคู่กับภารกิจประจำวันอย่างสบายๆใจของเราก็จะได้ใส

ใสละเอียดอ่อนนิ่งแน่นนุ่มนวลควรในการงานถ้าเราทำชั้นอนุบาลตรงนี้ได้การศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งอีกเยอะแยะก็ง่ายแล้วแหละมันก็อยู่ในกำมือของเราสำคัญเดี๋ยวเราฝึกตรงนี้ต้องมีฉันทะมีความสนุกเบิกบานกับการฝึกใจหยุดฝึกนิ่งควบคู่กับชีวิตประจำวันเราไปให้มีฉันทะตรงนี้โดยเห็นประโยชน์ของการทำเช่นนี้ที่จะนำความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งอนุภาพอะไรต่างๆวันนี้เป็นต้นมาสู่ตัวของเราเป็นการพัฒนาชีวิตของเราให้มีคุณภาพขึ้นสูงส่งขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นพอเราเห็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นฉันทะมันก็จะเกิดพึงพอใจสมัครใจอยากจะทำสมาธิและความเพียรก็มาเองโดยไม่มีความรู้สึกว่าจำใจต้องขยันจำใจต้องนั่งจำใจต้องพยายามทำสมาธิมันจะเป็นใบกลมกลืนแบบที่เราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเป็นกิจวัตรประจำวันโดยไม่มีใครเนี่ยมาบังคับให้เราต้องทำเช่นนั้นมันเป็นอัตโนมัติไปเลยและการจดจ่อมันก็จะต่อเนื่องกันไปกับความขยันที่สมัครใจทำมันจะจดจ่อใจแตะตรงกลางเราก็จะหมั่นสังเกตตัวเองว่าทำอย่างไรใจถึงจะหยุดจะนิ่งจะละเอียดเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเราทำอย่างไรใจถึงไม่ละเอียดเพราะเหตุใดใจไม่ละเอียดทำอย่างไรใจจะละเอียดมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานี่เป็นเรื่องดีที่จะต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนสั่งสอนตัวเองเสมอนะจ๊ะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆอย่าลืมการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวต้องง่ายต้องสบายที่สุดมีความสุขที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดง่ายที่สุดถ้ายากแล้วไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่ต้องง่ายสบายบริสุทธิ์มีความสุขเป็นต้นอย่างนี้นะนี่ขอสังเกตนะจ๊ะแล้วพอใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดหวังอยากจะได้อย่างอื่นจะคำยกย่องชื่นชมอยากเด่นอยากดังลาภสักการะอะไรมันจะเฉยเฉยนะอันนี้คือข้อสังเกตนะจ๊ะใจมันจะนิ่งอยู่ภายในเบิกบานกลับกลายเป็นผู้ที่อยากเป็นผู้ให้มากกว่าส่วนการได้รับก็จะได้รับแบบมีเหตุมีผลบุญบันดาลง่ายสบายสบายเมื่ออริยทรัพย์ภายในได้โลกิยทรัพย์ก็ง่ายตามเพราะนั้นหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวทรัพย์ภายนอกได้เองอย่าว่าแต่โลกิยทรัพย์หรือมนุษย์สมบัติตอนเราเป็นมนุษย์อยู่เลยที่จะได้อย่างง่ายๆแม้แต่ทิพยสมบัติเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้อย่างง่ายๆเกินควรเกินคาดปราณีตละเอียดอ่อนนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่เราก็ฝึกไปเลยหยุดการนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: นันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาราคังพันธามิสัพโสเตอทลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทัสหัสเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: ตั้งใจต่อคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตากันนะ

0: ด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: นอบน้อมกราบไหว้
1: นอบน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็น

0: ที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค
1: ์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: มีความสงบร่มเย็น
1: มีความสงบร่มเย็น
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: อายุขัยยืนยาว
1: อายุขัยยืนยาว
0: ได้สร้างบารมีเป็นนานๆ
1: ได้สร้างบารมีไปนานๆ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มลายหายสูญ
1: ให้มลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์
0: ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: ธรรมอันใด
1: ธรรมอันใด
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: ท่านได้บรรลุ
1: ท่านได้บรรลุ
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค์
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อัพยาปัจฉา
1: อัพยาปัจฉา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปาริหารันตุ
1: ปาริหารันตุ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ขอจงพ้นทุกข์
1: ขอจงพ้นทุกข
0: ์ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชราภูชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างแต่นั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นึกถึงบุญที่เราทำตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบัดนี้และได้ทำเคยพระทำผ่านมาน้อมนำบุญนั้นบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เจดีย์เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนกรรมนั้นนะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
2: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
2: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
2: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอย

รมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษาในวันอาทิตย์นี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบซูมทางช่อง GBN หรือบางวันที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: และในทุกๆสัปดาห์นะคะเราก็จะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มา

0: คะปิดเทอมก
1: ็ป .5
0: มาบวชเลย
2: ครับ4ป .5 4ป .5 ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับของพระอาจารย์ณัฐวุฒิ
3: ของผมในชีวิตในวัยเยาว์ยมแม่ก็พาเข้าวัดตั้งแต่ยังอยู่ในท้องครับเพราะว่าเข้าวัดที่อยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆหมู่บ้านครับผมม
1: ี
3: วัดนั้นชื่อบ้านนาภูก็อยู่ตรงแถวนั้นครับผม
0: จังหวัดอะไรเจ้าคะ
3: จังหวัดผมอยู่จังหวัดชลบุรีครับผม
1: โ
3: อ้อำเภอศรีราชาตำบลบางพระ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ยมพ่อยมแม่พาเข้าวัดแถวบ้านแล้วเจ้าคะ
3: ใช่ครับผมตอนแรกเข้าวัดแถวบ้านก่อนครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วก็ทุกๆเช้านี่จะพาไปใส่บาตรพระครับผมก่อนไปเรียนนะครับผ
0: ม
3: แล้วก็ปลูกฝังให้ฟังให้คุ้นเคยกับพระครับผม
1: ครับ
3: แล้วก็ผมอ่ะไปใส่บาตรพระทุกวันทุกวันนี้จนแบบท่องบทให้พรได้ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ตั้งแต่เด็กเลย
3: ครับไปคุ้นเคยมากครับเจอบ่อยผมก็เลยโอ้ฟังแล้วท่านก็ให้พรแล้วบางทีก็ไปถือย่ามช่วยท่านนะผม
1: โอ้เป็นเด็กวัด
3: ใช่ผมบางครั้งก็ไปครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปคุ้นเคยอย่างน
1: ี้
3: คร
1: ับ แล้วมีพี่น้องกี่คนครับอาจารย
3: ์ผมเป็นลูกคนเดียวครับผม
1: โอ้
0: ล
1: ู
0: กคนเดียวด้วย
1: แต่ยมพ่อยมแม่นี่ยอมสละให้พระพุทธศาสนาเลยนะ
3: ใช่ครับผม
1: ครับ
3: ท่านว่าถ้ามาบวชน่าบวชที่วัดหรือว่ามาบวชอ่ะจะปลอดภัยกว่าครับเพราะว่า อยู่ข้างนอกนี่อันตรายอะไรเงี้ยผมทั้งรถลาอะไรเงี้ยผมทั้งเรื่องต่างๆของวัยรุ่นก็จะมีพวกยาเสพติดอะไรเงี้ยท่านก็กลัวผมท่านก็เลยอยากให้มาบวช
1: เห็นโยมแม่มีเทคนิคก่อนที่จะพาไปบวชตอนพักฤดูร้อนต่างๆท่านชวนไปไหนฮะ
3: ก็ต้องเล่าก่อนว่าผมในวัยเด็กนี่ชอบแบบว่าบอกโยมแม่ว่าอยากไปเที่ยวอยากไปนู่นไปนี่อะไรท
1: นครับ
3: ท่านก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำงานอะไรก่อนครับผม
1: ครับ
3: พอเสร็จปุ๊บมีวันนึงท่านบอกผมว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวขึ้นรถเลยโอเคมันก็วิ่งไปเที่ยวจริงเหรอผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถเลยครับ
0: อยู่ปออะไรคะตอนนั้น
3: ช่วงนั้นอยู่ประมาณป.4ครับผม
0: ค่ะ
3: จำเป็นทั้งผมพอได้ไปท่านก็จูงมือผมมาเดินเข้าไปในโครงการไซบวร์ดแต่ผมตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องครับท่านก็ให้ไปนั่งเก้าอี้เสร็จแล้วทีนี้ท่านก็ไปเซ็นเอกสารอะไรเรียบร้อย
1: คือตั้งใจจะพามาสมัครบวช
3: ใช่ครับผมแต่ผมยังไม่รู้เรื่องผมก็นั่งมองท่านเอาเนื้อก็เดินออกไปผมก็มองตามเอ้าท่านไปไหนท่านก็บอกว่าอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมารับกลับอย่างงี้ท่านก็ไปเลย
1: ไปเลย
3: ครับผม
1: โอ้ท่านวางแผน

0: ติว่ายน้ำเป็นอยู่แล้ว
1: ปกติก็ไม่เป็นครับแต่ว่าอยากเล่นครับ
2: ว่ายไม่เป็นด้วย
1: ด้วยความดื้อผมว่า
0: เพื่อนเพื่อน
1: เพื่อนเพื่อนก็อยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าอยู่ห่างจาก
2: ก็คือเขาไม่รู้ว่าจมน้ำ
0: จะจมแล้ว
1: ใช่ครับ
2: ตอนนั้นนึกหรือจำอะไรได้บ้างคะ
1: ตอนนั้นต้องบอกว่าพอบอกว่าเราเหยียบผ้าใช่ไหมมันก็หล่นลงไปแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะรอดไหมกลัวมากตอนนั้นพอพยายามแบบเหมือนตะเกียกตะกายขึ้นน้ำพอขึ้นมาได้ปุ๊บก็ต้องบอกว่าเหมือนจำทันภาษีใช่ไหมก็คือที่ไปบวชอะไรก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าเราบวชแล้วคงไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้
2: แล้วอาจารย์บอกว่าเป็นเฮือกยังไงเจ้าคะ
1: ก็คือ
2: ความเป็น
1: ตอนนั้นอ่ะผมอ่ะคือบอกว่าขึ้นเหนือน้ำใช่ไหมมันก็จะแบบมีเฮือกเนี้ยแล้วก็จมแล้วก็พยายามแบบมองว่าเราต้องไปทางไหนแต่ก็ด้วยความที่อยู่ในน้ำก็มองไม่เห็นอะไร
2: กี่เฮือกคะ
1: ประมาณสองเฮือกครับเฮือกแรกก็อย่างนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็จมแล้วก็พยายามแบบเรื่อยๆพอมาถึงคิดว่าต้องเป็นแดงสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันจะหมดแล้วน้ำลงเนี้ยก็เลยพยายามแบบเนี้ยตะกายขึ้นมาสุดท้ายก็รอดขึ้นมาได้แล้วก็มานอนแผ่อยู่ที่ฝั่ง
2: เลยจำได้ตลอด
0: ก็เลยรู้สึกว่าต้องบวชแล้ว
1: ใช่เพราะว่าพอเราไม่บวชแค่เทอมเดียวเองก็เรียบร้อยเลยอะไรโอ้โห
0: แต่ก็ทันแหละในช่วงนั้นหรือว่ามารอบวชหลังจากจบป.6เลย
1: อ๋อช่วงนั้นเป็นช่วงเทอมหนึ่งครับผมเป็นช่วงที่ว่าเราพักไม่เทอมพอเทอมสองก็มีบทเรียนแล้วก็ต้องไปแล้วล่ะ
0: ไม่ต้องแล้วก็บวชเนื่องจากว่าบวชตอนปีป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ลาไปเรียนอีกอะฮะ
1: ก็คือต้องบอกว่าบวชช่วงป.4 ป.5 ใช่ไหมครับผมเป็นเทอมหนึ่งกับเทอมสอง
0: ครับ
1: แล้วก็พอเทอมหนึ่งอะพักขอไม่บวชแล้วก็พอเทอมสองจบก็เข้า
0: เหงาแก้วเลย
1: ใช่ครับผม
0: แล้วมาบวชที่วัดพระธรรมกายไหมครับหรือว่าบวชที่ชลบุรีเหมือนเดิม
1: ตอนนั้นแม่ถามว่าจะให้ไปโรงเรียนทางเขาแก้วหรือว่าหรือจะมาวัด
2: ให้ลูกเลือกใช่ไหมจ
1: ๊
2: ะคะ
1: แล้วก็จะไปนู่นจะมีพระอาจารย์ท่านแนะนำว่ามานี่ก่อนมาดูนี
2: ่
1: ก็เลยโอเคมานี่ครับผม
2: มาที่วัดพระธรรมกาย
0: ระยะเวลานั้นเคยมาวัดพระธรรมกายไหมครับ
1: เคยมาครับผมมาเป็นช่วงที่แบบยังเป็น
0: มีงานบุญใหญ่อะไร
1: ใช่ผมมาช่วงงานต้นเดือนอะไรเงี้ยผมมาบ่อย
0: แล้วของพระอาจารย์มาบ้างไหมครับ
3: อ๋อก็มาตั้งแต่เด็กๆเลยครับ
0: อ๋อมาวัดประจำอยู่แล้ว
3: ครับผมก็มาช่วงต้นเดือนอะไรครับเป็นช่วงเด็กๆโยมพ่อเคยเล่าว่าตอนที่พามาตอนเด็กๆครับอยู่บ้านเนี่ยจะไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยอะไรแต่พอมาถึงวัดทีไรนี่ปล่อยมือปุ๊บคือวิ่งไปเลย
2: คือเจอเพื่อนเหรอคะ
3: ครับท่านบอกว่าเหมือนคุ้นเหมือนอะไรเงี้ย
0: บ้านที่คุ้นเคย
2: วิ่งไปเลยนี่หลงไหมคะ
3: หลงครับก็ต้องตาม
2: ยังว่าอยู่ค่ะ
0: แล้วมีเพื่อนไหมครับหมายถึงว่าที่มาเจอกันที่วัดตอน
2: เด็ก
0: ๆตอนที่เด็กๆที่มาแล้ววิ่งไปเนี่ย
3: ก็ไม่มีนะครับ
2: ไม่มี
0: แต่วิ่งแล้ววิ่งไปไหนทราบไหมฮะยังจำอยู่ไหม
3: จำไม่ได้แล้ว
2: จำไม่ได้แต่โยมพ่อโยมแม่เล่าให้ฟัง
3: เล่าให้ฟังครับ
0: โครงการทุกโครงการที่บวชนะฮะโดยเฉพาะโครงการหนองแก้วโยมพ่อโยมแม่ปลื้มยังไงบ้างครับในวันที่เราเข้าสู่ซักภาคกาสาวพัฒน์เนี่ย
3: ครั้งแรกนี่น่าจะปลื้มที่สุดเพราะว่าโยมแม่นี่ปลื้มจนร้องไห้เลยครับผมแต่ปีต่อมาท่านเหมือนเริ่มชินแล้วครับแต่ก็ปลื้มทุกครั้งครับ
0: ครับ
3: ครับผม
0: ก็มาทั้งโยมพ่อโยมแม่เลย
3: ครับผม
0: ครับ
2: กิจวัตร
0: ที่บวชที่ก็คือที่ร้านนา
3: ครับผม
0: สองครั้ง
3: บวชสามครั้งเลยครับ
0: สามครั้งแล้วก็หมดที่วัดพระธรรมกายหนึ่งครั้ง
3: ก็บวชที่ร้านนาแล้วก
0: ็ย้าย
3: มาเป็นครับสามเณรวัดพระธรรมกาย
2: กิจวัตรกิจกรรมต่างๆที่พระอาจารย์ได้รับเป็นสามเณรนะคะทำได้ทุกกิจกรรม
3: ครับ
2: หรือว่าต้องปรับตัวใช้เวลากี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนเจ้าคะเผื่อสามเณรรูปอื่นที่จะเข้ามาบวชจะได้เตรียมตัวได้ให้อยู่ได้นานๆเจ้าคะ
3: ก็สำหรับผมไม่ค่อยได้ปรับตัวอะไรเพราะว่ามีเพื่อนมีอะไรครับเขาอยู่ตรงไหนเราก็ไปอยู่ตรงนั้น
2: ทำได้ทุกกิจวัตรกิจกรรม
3: ถึงเวลาตื่นเขาก็มีเสียงปลุกเสียงอะไรครับเสียงหลวงพ่อทัตตะปลุกตลอด
2: เพราะฉะนั้น
0: ใช้เสียงหลวงพ่อทัตตะปลุกเลย
3: ครับ
0: ตื่นได้แล้วลูกเหรอ
3: คร
0: ับ
2: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องกังวล
3: ไม่ต้องกังวลเลยครับ
2: ครับ
0: เขาว่าณัฐวุฒิเนี่ยครับโยมพ่อโยมแม่ปลื้มยังไงบ้างครับวันที่เราบวช
1: ท่านบอกว่าท่านสบายใจมากๆครับเพราะว่าพอได้ส่งแบบลูกชายมาบวชในวัดไม่ว่าจะเป็นโครงการระยะสั้นหรือระยะยาวท่านก็บอกว่าโหท่านแบบสบายใจแบบไม่ต้องกังวลว่าวันนี้ลูกจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะไม่มีเรื่องอะไรไหมอะไรเงี้ยผมท่านบอกว่าท่านสบายใจมากปลื้มมากๆผม
2: ค่ะ
0: แต่ของหลวงพี่นี่ก็คือ

0: มาบวชที่วัดที่หนองแก้วใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในวันบวชวันนั้น
2: เพราะว่าเคยบวชที่จังหวัดชลบุรีด้วย
1: ใช่
2: ไหมคะแตกต่างกันไหมคะ
0: ก็คนเยอะ
1: รู้สึกว่าพอมาบวชที่หนองแก้วหนองแก้วเนี่ยคือรู้สึกว่าเพื่อนก็เยอะขึ้นนะผมเยอะกว่าปกติแล้วก็บรรยากาศแบบอบอุ่นพระมีพระพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสนุกเพราะว่ามีคนที่อายุประมาณเราแล้วก็มีคนที่คอยดูแบบการกำกับเราตลอดอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผม
2: ตื่นเช้าเป็นปัญหาสำหรับสามเณรน้อยไหมเจ้าคะ
1: ตื่นเช้าเป็นปัญหาไหมต้องบอกว่าอาจจะเป็นแค่บางช่วงแรกครับผมแต่ว่าพอปรับตัวได้เริ่มอยู่ไปสักพักนึงก็ปกติอะตื่นพร้อมเพื่อนอะไรเงี้ยครับ
2: อ
0: าจจะเป็นเพราะกิจวัตรเรานอนเร็วใช่ไหมครับนอนเร็วเราก็ตื่นเขาตื่นเช้าได้เป็นยังไงครับในการที่เข้ามาต้องมีทั้งภารกิจต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมงานบุญที่สามเณรก็ต้องเป็น
2: กำลังหลัก
0: กำลังหลักของวัดเลยทำอะไรยังไงบ้างที่ปลื้มๆครับ
2: ค่ะพระอาจารย์กาญจนพล
3: ของผมก็น่าจะช่วงเสิร์ฟชาพระราชาครับช่วง22เมษายนอะไรเงี้ยครับ
2: 40,000กว่าวัด
3: ใช่ครับ
0: ครับ
3: ช่วงนั้นก็ไปรับบุญต้อนรับครับผมรับบุญต้อนรับก็เข้าไปดูแลอุปถัมภ์ท่านครับพอได้ทราบข่าวว่าท่านปลื้มท่านอะไรเราก็ดีใจมากครับเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเราสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยครับ
0: เกรงไหมครับเวลาอยู่กับพระผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่พระวัดเราด้วยอะไรเงี้ยครับ
3: ก็เกรงครับเพราะว่าอยากรู้ว่าท่านมองวัดเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
0: ถือเราเป็นตัวแทนของเจ้าของวัดด้วยใช่ไหมครับที่ต้องไปต้อนรับแขก
3: ครับผม
2: พระอาจารย์เคยเห็นพระจำนวนมากขนาดนี้ไหมคะแล้วพอเห็นเนี่ยถึง40,000กว่าวัดทั่วไทยเลยอะค่ะความรู้สึกของเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่เกิดมาครั้งนึงเนี่ยเราได้ถวายสังฆทานมากถึง40,000กว่าวัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
3: ก็คือตั้งแต่เกิดก็ไม่เคยเห็นการรวมตัวของคณะสงฆ์เยอะขนาดนี้ครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็พระแต่ท่านก็เป็นพระอาชาคณะพระสังฆาธิการที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย
2: ค่ะ
3: ครับพอเห็นก็โอ้โหรู้สึกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากครับผมเห็นแล้วก็ปลื้มดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งดีๆเหล่านี้ครับผม
0: เตรียมงานนี้ต้องไปเตรียมอะไรบ้างไหมครับต้องไปวางสังฆทานต้องไปจัดโต๊ะอะไรไหมครับ
2: ของพระมหานัทธวุฒิแล้วเจ้าค่ะ
1: ถ้าเป็นช่วงเตรียมงานพระสังฆาธิการใช่ไหมครับผม
0: ครับ
1: พวกผมก็บางทีก็ผมจะเป็นดูแลจุดบูชาอะไรเงี้ยก็จะต้อง
0: ไปเตรียมอุปกรณ์ทางนี้
1: ใช่ครับต้องเตรียมอุปกรณ์ชาผม
0: ครับ
1: แล้วพอวันงานก็จะมีบางชุดที่จะต้องไปช่วยแบบว่าท่านถือของครับผม
2: ค่ะ
1: เรื่องของที่ของเยอะก็ถืออ
0: ุปถัมภ์ท่าน
1: ใช่ของตามอุปถัมภ์แล้วก็จะมีแบบ2ชุดชุดแรกคือชุดที่คอยถือของให้ท่านนะผมตามอุปถัมภ์กับชุดที่2คือคนที่ดูแลที่จุดบูธชาผ
0: ม
1: คอยต้อนรับคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟชาผมประมาณนี้ครับผม
0: สุดยอดเลยนะครับเป็นไงครับแล้วตอนเข้ามานอกจากภารกิจต่างๆแบบนี้แล้วเรื่องเรียนก็ต้องท่องไวยากรณ์ให้ได้ด้วยตามที่หลวงพ่อคุณครูวิใหญ่ท่านได้ให้นโยบายไว้เนี่ยครับของพระอาจารย์ท่องกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับ
3: ก็ตอนเข้ามาปีแรกก็ได้ท่องครับแต่ว่ายังไม่ได้ท่องจริงจังมากครับพอเข้าปี2ก็ต้องจริงจังนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่านท่องไม่ได้ก็จะไม่ได้เลื่อนรุ่นครับก็เลยต้องตั้งใจท่องให้มากกว่าเดิมครับก็มีพี่เนนตอนนั้นมีพี่เนนมาเป็นพี่เลี้ยงคอยเขี้ยวเขียนให้เราก็รู้สึกว่ายากแต่ว่าไม่เกินความสามารถครับ
0: รุ่นเดียวกันด้วยใช่ไหมครับเข้ามาแล้วก็มาอยู่รุ่นเดียวกัน
3: ใช่ครับ
0: ครับต้องมีเทคนิคในการไปสวดไปท่องตามเสาไฟตามอะไรหรือว่าตื่นก่อนนอนที่หลังใครไหมครับ
3: ก็คือต้องตื่นเช้ามาท่องครับเพราะว่าตอนเช้า
0: จะจำกว่า
3: ใช่ครับแล้วก็คือต้องหาเวลาท่องเองครับเวลาเพื่อนไปเล่นคือใครที่ส่งได้ก่อนเขาก็จะไปเล่นก่อนนี่ครับแต่เราไม่ได้เราก็ต้องมาเคี่ยวเขียนตัวเองครับ
2: พระอาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่คะในการ
3: ประมาณ
2: ท่องได้
3: เดือนกว่าๆครับ
0: โอ
3: ้
0: โห
2: เก่งมากเจ้าค่ะ
0: เก่งมาก
2: แสดงว่าตอนเรียนอยู่ข้างนอกก็เรียนเก่งไหมเจ้าคะ
3: ก็ถือว่าเก่งครับ
2: ลูกคนเดียวด้วยนะคะ
0: ประมาณนัทวุฒินี่กี่เดือนครับ
1: ผมได้ท่องปีแรกคือต้องบอกว่าพอขึ้นน้ำมากก็สองปีหนึ่งก็ยังไม่ค่อยได้ท่องเยอะขนาดนั้นก็ใช้เวลา1ปีก็ยังได้ประมาณครึ่งนึง2เล่
2: ม
1: แล้วพอมาปี2ก็เริ่มแบบเราต้องรีบท่องแล้วว่าเดี๋ยวคงไม่ทัน
0: เป็นเล่มๆกี่เล่มครับเพราะว่าผู้ชมบางท่านไม่ทราบเลยว่าที่บอกท่องๆกันเนี่ยความหนามันเท่าไหร่ความ
1: มันเป็น1เล่มครับผม1เล่มแบบไปก่อนนี้แต่ว่าเขาแบบ แบ่งเป็น4เล่มข้างในครับผม
0: โอ้ก็คือมีทั้งหมดกี่หน้าครับ
1: ประมาณกี่หน้า
0: 300กว่าหน้า
3: 300กว่าหน้า
0: โอ้แล้วต้องแบ่งเป็นมั้ยครับเป็นวินัยเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับ
1: เล่มแรก
0: อ๋อไวยากรณ์
1: ไวยากรณ์นะไวยากรณ์นะผมเล่มแรกนี่จะเป็นเกี่ยวกับ
3: นาม
1: ปกติแนะนำนามแนะนำศัพท์อะไรอย่างนี้ผมส่วนเล่มที่สองจะเป็นเล่มเกี่ยวกับกิริยาหรือนามยาครับผมใช่ครับผมเล่มที่สามจะเป็นการสมาธิคือการเอาศัพท์มาต่อกันนะผมท่านศัพท์มาต่ออะไรอย่างนี้ผมส่วนเล่มที่สี่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอักขระคือพื้นฐานของตัววัตถุบาลีครับผมว่าออกเสียงยังไงมีเสียงยังไงประมาณนี้ครับผมสี่เล่มแต่ว่าเขาจะให้เริ่มจากท่อนจากเล่มหนึ่งคือเล่มนามปกติก่อน
0: ต้องได้ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย
3: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างครับที่ทันทีที่ได้รับอนุมัติว่าเอาละเราสอบผ่านแล้วจะได้ดวงแก้วแล้ว
2: ได้รับกับใครเจ้าคะ
3: ตอนนั้นได้รับกับหลวงพ่อทัตตะครับ
0: ทั้งคู่เลยไหมครับรับพร้อมกัน
1: ใช่ผมรับพร้อมกัน
0: ครับ
1: ในรุ่นเดียวกันนะผม
0: ครับเป็นไงครับ
2: จำบรรยากาศในวันนั้นได้ไหมคะ
3: ก็ดีใจครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าใกล้หลวงพ่อรัตตะมากขนาดนั้น
0: ท่านก็ปกติท่านไปเยี่ยมที่หนอแก้วก็วิ่งหนีกันหมดใช่ไหม
3: จะหลบๆให้พระ
0: เจ้าหลบๆกัน
3: ไปเจอ
0: แล้วเป็นไงครับวันที่ไปรับนี้ญาติโยมมาสาธุอนุโมทนาสาธุการกันเยอะเลย
3: ครับผม
0: ครับก็เป็นวันที่เกียรติยศจริงๆที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายก็ยังเก็บไว้อย่างดีสำหรับดวงแก้วนั้น
3: ครับผม
2: พระอาจารย์ณัฐวุฒิล่ะคะรู้สึกยังไงในวันนั้นที่ได้รับดวงแก้วจากคุณครูมิเล็กค่ะ
1: โอ้ตอนนั้นต้องบอกว่าพอได้รับคำว่าผ่านแล้วนี่คือแบบรู้สึกว่า
0: โล่งเลย
1: โล่งครับผมเพราะว่าตอนท่องนี่ก็มีความแบบบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยากจังอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วพอเขาให้อนุวัตผ่านแล้วก็พอรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราพยายามมาก็มันแฟลชแบ็คครับผมมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ที่เราไปนั่งท่องอย่างนี้ช่วงเวลาที่แบบว่าพอเราไม่ผ่านเงี้ยเขาจะมีบทฝึกกับอะไรงี้แบบเป็นบทลงโทษอะไรเงี้ยก็โอ้โหมันก็ขึ้นมาขึ้นมาเป็นขั้นเลยผมพอไปยืนต่อหน้าหลวงพ่อก็บอกอุ้ยปลื้มมากเป็นครั้งแรกที่เหมือนเราได้รับรางวัลแบบที่เราพยายามมาขนาดนี้ครับผมเป็นครั้งแรกปลื้ม
0: อยากให้พระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับได้ให้กำลังใจน้องสามเณรที่ตอนนี้ต้องอยู่ว่าอยู่ในภาวะที่ท่านกำลังท่องที่จะให้ได้ดวงแก้วนี้อยู
2: ่
0: ท่านจะได้มีกำลังใจนะครับว่าในการที่ได้มาแล้วเป็นประโยชน์ยังไงกับตัวเราเองในการที่จะเรียนบาลีในอนาคตด้วยคร
2: ับ พระมหากัญจนพลค่ะ
3: ก็อยากจะบอกน้องๆว่าให้ตั้งใจท่องให้ได้ครับเพราะว่าคือถ้าเราท่องได้มันเป็นอุปการะต่อเราอยู่แล้วครับและได้ใช้ตั้งแต่ประโยคสองยันประโยคเก้าแน่นอน

0: ือบาลีเนี่ยมันก็จะไปโผล่ใน
1: ข้อสอบ
0: ใช่ครับแล้วก็ศัพท์ที่เราท่องจากบาลีแบบไวยากรณ์เล่มนี้เขาก็เอามาจากหนังสือที่เราเรียนนั่นแหละครับเอามาให้เราผ่านตาให้มาแจกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอุปการะถามว่าถ้าจำได้ดีไหมดีครับผมเพราะว่าบางศัพท์อ่ะเขาก็จะแจกตามตัวที่เราท่องนี้ครับผมเป็นตัวแบบอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
1: เอาละครับเอาละครับคุณผู้ชมในช่วงนี
2: ้
1: ก็ได้รับทราบประวัตินะครับอันสมคุณค่าของพระอาจารย์ทั้งสองรูปแล้วนะครับในช่วงหน้านะครับนอกจากที่ได้ปริญญาได้บาลีไวยากรณ์แล้วนะครับการที่จะเข้ามาเรียนประโยค1 2 3 4 5จนถึง6เนี่ยนะครับท่านได้มีความมานะพยายามนะครับหรือว่ามีความมีประสบการณ์ใดๆอย่างไรบ้างนะครับและโดยเฉพาะในวันบวชอุทิศชีวิตเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นความฝันอันสูงสุดนะครับของสัมมนีนนะครับที่จะบวชอุทิศชีวิตในวันอันทรงคุณค่านี้ท่านมีความปลื้มปิติอย่างไรนะครับมีการเตรียมตัวอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับช่วงนี
2: ้พักกันสักครู่ครับ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สองรูปนะครับพระมหากาญจนพลปุญญาทิชโยปรีณธรรม6ประโยคนะครับพระมหานัทธวุฒิรัมมชโยปรีณธรรม5ประโยคนมัสการครับ
0: แล้วก็บวชอุทิศชีวิตทั้งสองรูปเลยด้วยนะคะเบรกที่แล้วเราได้พูดคุยถึงเรื่องการเรียนแล้วก็การฝึกท่องนะคะไวยากรณ์นะคะเบรกนี้อยากถามพระอาจารย์จากนั้นเนี่ยก็จะต้องเรียนบาลีศึกษาใช่ไหมคะอยากพระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศของการเรียนบาลีสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างยากง่ายขนาดไหนต้องใช้เทคนิควิธีการยังไงบ้างทำให้สอบผ่านเจ้าค่ะ
2: ครับของหลวงพี่นะครับก็ตอนช่วงเริ่มเรียนจริงจังก็คือช่วงปี2ก็คือประโยคหนึ่งสองก็เป็นวิชาใหม่ภาษาใหม่เราไม่รู้เรื่องเลยอ
0: ่
2: านแรกก็อ่านไม่ค่อยออกครับผมแต่ก็มีอาจารย์คอยสอนคอยอะไรครับแล้วก็ต้องบวกกับความขยันด้วยตอนนั้นหลวงพี่ไม่ได้สอบผ่านรอบแรกแต่ว่าเขามีโอกาสให้รอบซ่
0: อม
2: ครับพอได้โอกาสรอบซ่อมเราก็ขยันเข้าไปอีกเรื่อยๆก็เลยสอบผ่าน1 2
0: ค่ะ
2: พอประโยค3ตอนนั้นเป็นช่วงโควิด
0: โอ้
2: ครับผมแล้วก็ของหลวงพี่เนี่ยสอบไม่ผ่านรอบแรกเหมือนเดิม
0: คร
2: ับแต่ว่ารอบซ่อมเนี่ยเขายืดเวลาไปนานมากพอสอบผ่านปร3ปุ๊บปร4เลยมีเวลาเรียนแป๊บเดียวประมาณ 2-3 เดือนประมาณน
1: ี้แล้วก็สอบผ่านมั้ยฮะ
2: สอบผ่านคร
1: ับ โอ้สาธุ
2: แต่ว่าก็สอบผ่านรอบซ่อมเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ผม
2: ครับ
0: ค่ะ
1: เขาให้ซ่อมถึงประโยคที่เท่าไหร่ครับ
2: ประโยค5ครับ
1: ประโยค5 6นี่หมดสิทธิ์แล้วใช่ไหมครับ
2: หมดสิทธิ์แล้วครับ
1: หมดสิทธิ
2: ์รอบเดียว
1: ถ้าคือป.6นี่ก็คือถ้าไม่ผ่านก็ตกเลย
2: ครับผม
0: เทคนิควิธีการล่ะคะทำให้เราสอบผ่านได้อ่ะคะมีเทคนิคส่วนตัวยังไงบ้างเจ้าคะให้ได้แบ่งปัน
2: ก็ขยันครับขยันเพราะว่าอาจารย์ให้ไปเลี้ยงพี่เนียนเขาก็บอกว่าบาลีเนี่ยไม่ได้แพ้คนเก่งแต่แพ้คนขยันก็เลยเอาความขยันเข้าสู้ครับ
1: ก็คือต้องชำนาญในการที่จะฝึกทำแบบฝึกหัดอะไรนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าตรงก็คือตรงเลย
2: ถ้าตรงก็ตรงแต่ถ้าไม่ตรงก็มีครับแต่ถ้าเกิดเราแบบเราเชี่ยวชาญเราตั้งใจเรียนเรามีความรู้มากพอถึงแม้ว่าตรงนั้นเราอาจจะไม่เคยอ่านเราก็สามารถทำได้
0: และเวลาที่เราต้องสอบซ่อมอย่างเงี้ยค่ะท้อแท้ไหมคะหมดกำลังใจหรือว่ามันสร้างแรงฮึดให้เราแบบว่าต้องติวออกไปติวข้างนอกไหมหรือปรึกษาพระพี่เลี้ยงหรือผู้ที่สอบผ่านเนี่ยเจ้าค่ะ
2: ก็สอบซ่อมสำหรับหลวงพี่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มแรงขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าสอบซ่อมเนี่ยเราก็แค่สอบแค่วิชาที่เราไม่ผ่านเขา
1: ถือว่ามีโอกาสที่จะผ่านเยอะ
2: ใช่ครับเลยต้องทุ่มเต็มที่เลยเพราะว่ามันก็ถ้าเราขยันมันก็ผ่านไปเลยครับปีเดียวก็เลยทุ่ม
1: มันดีกว่าที่เราถ้าสอบไม่ผ่านเลยก็ต้องไปเริ่มใหม่ทุกวิชา
0: ช
1: นี้ยังบางวิชา
2: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับในการเรียนพระบาลีของพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ

0: ว่าจะผ่านไปได้แต่ละประโยค
1: ของผมของหลวงพี่ก็ช่วงปีที่เรียนปีแรกคือปีสองปีสองก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ไปก่อนแล้วหนึ่งประโยคพอมาปีสองหลังจากที่ผ่านไปละหนึ่งประโยคใช่ไหมครับก็เลยตั้งใจใหม่เอาใหม่ก็ผ่านแล้วพอมาช่วงปีที่สามคือเรียนพอสามก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นน่าจะสอบซ่อมเหมือนกันครับอยู่ห้องเดียวกันก็เลยใช้เวลานานอยู่โอเคก็ผ่านมาได้ด้วยดีพอประโยคสี่ประโยคสี่นี่น่าจะตกไปก่อนเลยแต่ปีหนึ่งพอปีสองก็ผ่านครับผมอาจารย์ประโยคสี่ท่านสอนดีมากครับท่านบอกว่าแนะนำเทคนิคตอนประโยคสี่นี่มันเป็นวิชาใหม่คือวิชากลับก็เลยยังงงๆอยู่ปีแรกครับปีสองก็เลยผ่านมาได้คร
0: ับเห็นบอกว่าเวลาสอบได้หนึ่งสองเนี่ยไปเขาสอบเหมือนข้อสอบชุดเดียวกันเหรอฮะ
1: อ๋อ
0: ต้องสอบทีละประโยคไหมฮะประโยคหนึ่งก่อนแล้วประโยคสอง
1: ประโยคหนึ่งสองนี่เป็นประโยคที่เขาร
0: วบ
1: ด้วยกันครับผม
0: สอบครั้งเดียว
1: ใช่ครับผมมันเป็นวิชาแปลกับวิชาไวยากรณ
0: ์อ๋อก็ได้ทั้งสองประโยคเลย
1: ใช่ครับผม
2: แล้วเมื่อสักครู่เห็นพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์มีการแนะนำเทคนิควิธีการยังไงบ้างเจ้าคะ
1: อ๋อท่านว่าถ้าเป็นของวิชาแปลให้เราแปลไปเยอะเพราะว่าท่านจะพูดทำนองว่าในหนังสือเนี่ยไม่เกินตรงนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนี
2: ้
1: แต่ว่าพอจริงพอเราแปลบ่อยอ่ะมันก็ชำนาญมันก็รู้สึกว่าเอ้ยจากที่ว่าตอนแรกมันแปลครั้งแรกคือยากมากพอแปลครั้งที่สองโอ้ย
0: จะเริ่มมี
1: เรื่อง
0: รู้ทาง
1: เริ่มมีเข้าโครงและเริ่มจำได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นส่วนวิชากับนี่มันคล้ายกับการเรียนสัมพันธ์ก็คือสัมพันธ์นี่คือการจำว่านี่คือประธานเอาวางไว้ตรงนี้อะไรประมาณนี้ผมคล้ายกันนะผม
0: ครับ
1: นะผมถ้าผมเล่าข้ามถ้าประโยคสามนี้จะมีวิชาสัมพันธ์ก็จะให้ท่องสัมพันธ์ก่อนตอนนั้นผมท่องได้แค่7วิหัรแรกก
2: ็
1: คือเป็นวิชาประธานอะไรเงี้ยก็ใช้อันนั้นควบไป
0: ก็ได้เลย
1: ใช่ผมก็ใช้หลักการที่ว่าแบบพออันนี้มันคือเราเจอบ่อยก็เลยต้องบอกว่าเทคนิคก็คือต้องหมั่นแปลต่อเนื่องครับเหมือนที่เขาบอกพี่ร่วมหนึ่งบอกว่าต้องขยันใช่ก็คือต้องแปลบ่อยมันจะได้คุ้นเคยครับผม
0: พูดถึงความสำเร็จบ้างได้ประโยค3ก็จะได้รับผัดตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: โอ้ตอนนั้นน่าจะ
0: 15-16
1: ไหมใช่ผมว่า15-16ครับ
0: ก็ยังเรียกว่าเป็นวัยรุ่นในขณะที่ไปรับผัดเป็นไงบ้างครับเรื่องปิติยังไงบ้าง
1: ตอนก่อนไปก็มีน้องเนียนมาส่งกับฟื้อเพราะว่าก่อนนั้นน่ะเคยไปส่งพี่เนียนไปยืนส่งพี่เนียนแล้วก็เห็นพี่เนียนบอกว่าเท่จังเลยถือพาร์ทเนี้ยแล้วพอมาถึงปีเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าปีที่แล้วเป็นคนส่งปีนี้มาเป็นคนแบบมาเป็นคนรับเองนะกับฟื้อมาผมตื่นเต้นมากครับ
0: ครับของพระอาจารย์เป็นไงฮะช่วงที่รับประโยค3แล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงก็คือตอนประโยค6ก็ได้รับด้วย
3: ใช่ครับผมก็คือตอนเหมือนกันเลยครับตอนเด็กเราก็มีโอกาสไปส่งพี่เนียนแล้วก็ต้อนรับกลับด้วยก็คือพอช่วงเวลาแล้วครับเหมือนเขายกระดับให้เราเป็นคนสำคัญครับผมเวลาไปทำอะไรเขาก็ต้อนรับเราอย่างดีตอนไปรับพัดกลับมาเสร็จปุ๊บขากลับเขาก็ต้อนรับอย่างดีวันนั้นฝนตกครับน้องเนียนก็ถือล่มวิ่งมาเลยมารับจากรถเลยครับก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆด้วยอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ครับแล้วตอนประโยค6แล้วครับเห็นว่าต้องเข้าไปรับในพระบรมมหาราชวังด้วย
3: ครับก็
0: รับกันในหลวงไหมฮะ
3: ใช่ครับรับจากมือท่านเลยครับ
0: ครับ
3: ก็รู้สึกตอนแรกก็ตื่นเต้นเพราะเราก็ไม่เคยเห็นท่านครับผม
0: ครับ
3: พอเขาได้ไปรับก็ได้ไปรับมือท่านก็รู้สึกดีใจครับพอได้รับมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเกียรติประวัติชีวิตเป็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจให้กับโยมพ่อโยมแม่ด้วย
2: นี่เลยค่ะจะถามพอดีแล้วว่าโยมพ่อโยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะเราจบแล้วก็รับพัดกับพระเจ้าอยู่หัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
3: ท่านก็ดีใจครับท่านก็บอกว่าโอ้อนุโมทนานะเจ้าค้าอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็อยากให้ขยันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เอาให้ได้ถึงประโยค9อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ประโยค9ต้องให้โยมพ่อโยมแม่ไปรับที่พระบรมมหาราชวังด้วยประโยค6ไม่ได้ไปใช่มั้ย
3: ครับผมเพราะบ้านอยู่เชียงใหม่ครับมันไกลกันมาก
0: แต่ประโยค9ต้องไปต้องบอกว่าครั้งสำคัญทีนี้ตอนช่วงที่มุทิตาครับพระอาจารย์ทั้งสองรูปเลยนะครับเราจะมีพิธีมุทิตากันที่วัดพระธรรมกายใช่ไหมครับแล้วก็มีที่หนองแก้วด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่
3: าที่หมู่กุฏิใช่ไหม
0: หมู่กุฏิ
3: ครับ

0: การมุทิตาสการะ
1: ก็รู้สึกดีใจครับที่มีคนมายินดีกับเรายินดีในความสำเร็จของเราครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้การให้เราไปขยันศึกษาพระบาลีต่อไปเรื่อยๆครับผม
0: ครับ
1: ครับก็ดีใจมากที่มีแบบมีคนโยมมีอะไรเห็นความสำคัญของพระบาลีเพราะว่าพระบาลีเนี่ยก็เป็นรากเป็นเงาของศาสนานะครับเนาะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เป็นภาษาที่เก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
2: ครับ
1: ก็เลยดีใจที่แบบคุณโยมมีความสำคัญ

0: ก็บอกว่าเป็นแบบว่ามีได้รับกำลังใจจากทั้งน้องเนนทั้งญาติโยมที่ว่าเราก็นึกถึงตอนที่เรากำลังเรียนอยู่ก็โอ้ยยากอยู
1: ่
0: พอผ่านก็ปลื้มเลยดีใจว่าจะผ่านมาได้แต่ละประโยคนี้มันก็มาจากความพยายามของตัวเราเองครับผม
2: ครับ
0: พอเห็นมีคนแบบเห็นในความพยายามของเราแล้วก็อุ้ยปลื้มมากเพราะว่าโยมก็คอยแบบสาธุการอะไรเงี้ยครับผม
2: ครับ
0: รู้สึกว่าพอผ่านปุ๊บก็มีกำลังใจเรียนประโยคต่อไปอีกว่าจะขึ้นไปสูงให้มันจบไปไวครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆที่ญาติโยมมากันเยอะๆถูกต้องไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับวันมุทิตาม
0: ันเป็นกำลังใจให้กันเราเห็นว่ามีคนมาคอยสาธุการว่าเออเนี่ยเราทำถูกแล้วเราทำดีแล้วอะไรเงี้ยผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอถึงวันประวัติศาสตร์บ้างในช่วงที่ได้รับอนุมัติให้ได้บวชอุทิศชีวิตอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึง

0: ุปสมบทเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ครับก็ของหลวงพี่ทันทีที่ได้รับรู้ว่าทางพระอาจารย์พระเลี้ยงท่านอนุมัตินะครับว่าให้เราได้รับการอุปสมบทในชีวิตครับก็ดีใจครับส่วนเกณฑ์การประเมินก็มาจากความประพฤติของเราครับแล้วก็การเรียนต้องผ่านอย่างน้อยประโยคปร.3
2: ครับ
1: เพื่อแล้วก็ต้องท่องปฏิโมกข์ให้ได้ในระดับหนึ่งด้วยครับผมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกหลายๆอย่างครับเกี่ยวกับความประพฤติความขยันอะไรของเรานี่ครับ
2: ค่ะ
1: พอรู้ว่าได้

0: พ่อแม่ต้องดีก่อนนั่นเลยเลิกเลยอะไรคร
1: ับเลิกเด็ดขาดเลยไม่กลับไปดื่มโอ้โหนะอนุโมทนาอย่างนี
2: ้การมาเกิดของพระอาจารย์เองเนี่ยก็ทำให้โยมพ่อได้บุญตัดใจอย่างเด็ดขาดเลย
0: ครับผม
2: สาธุนี่คือความรักของพ
1: ่
2: อ
1: ใช่แล้ว
2: แล้วก็ของแม
1: ่แม่ค่ะ
2: ครับ
1: พระมหาณทูตนะคะ
2: ในการที
1: ่อุทิศชีวิต
2: ได้บวชอุทิศชีวิตทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับ
3: โยมแม่จะพูดเสมอว่าพอเราเลือกที่เส้นทางนี้แล้วแล้วก็เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าแม่อยู่ทางโลกนี่เจอมาหลายอย่างแล้วมันไม่ใช่มันแบบว่าโลกมันมีสิ่งที่แบบแย่หรืออะไรเงี้ยท่านแบบทางเนี้ยแม่คิดว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่าแม่เจอมาหมดแล้วอะไรเงี้ยท่านก็เลยว่าเนี่ยแม่เลือกสิ่งทางที่ทางที่ดีที่สุดให้แล้วอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับประเสริฐเลย
3: ใช่ครับผมท่านก็ปลื้มมากแบบโหท่านปลื้มแบบดีใจมากพอ
2: มาทั้งจังหวัดเลยไหมครับชลบุรีท่านก็บอกว่าญาติที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนก็มา
1: ค่ะวันบวช
3: ต้องบอกว่าเป็นญาติที่ไม่คิดว่าจะมาผมเป็นป้า
2: ครับ
3: ป้าก็บอกว่าอยู่ห่างๆแบบไม่ค่อยมาแต่พอวันนั้นก็เจอป้ามาด้วยครับผม
2: ซึ่งท่านปลื้มไปด้วย
1: ท่านรู้ว่าบุญใหญ่มากนะคะบวชอุทิศชีวิต
2: เตรียมตัวนานไหมครับอาจารย์ต้องมีการขั้นตอนอะไรบ้างพอได้ทันทีได้อนุมัติให้บวชแล้วต้องเตรียมตัวยังไงครับ
4: อ๋อพอได้รับอนุมัติได้บวชแล้วท่านอาจารย์พระพิเทียงท่านก็จะสอนบทฝึกความเป็นพระก่อนครับแล้วก็ส่งไปปฏิบัติธรรมที่อาสมพุทธบุตรแก้ว
1: คร
4: ับ พอไปปฏิบัติธรรมอาสมพุทธบุตรแก้วเราก็ได้เจอพระติวเตอร์เจอพระอาจารย์ครับท่านก็คอยแนะนำวิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้องช่วงนั้นก็ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวครับก่อนบวชเช้าสายบ่ายค่ำนะครับอาจารย์ท่านก็พาปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนวิธีการนั่งที่ถูกต้องเวลาเรานั่งฟุ้งหรือนั่งอะไรเราก็ไปบอกท่านท่านก็จะแนะนำวิธีให้ได
1: ้
4: คร
1: ับ นั่งได้ยาวนานกี่ชั่วโมงเจ้าค่ะ
2: ทั้งวัน
4: ของ
1: เตรียมอุทิศชีวิตอย่างเงี้ยเจ้าค
4: ่
1: ะ
4: อ๋อก็จริงมันก็เช้าสายบ่ายค่ำก็เข้าให้ตลอดแล้วก็ถ้ารอบนึงก็อาจจะลุกสักรอบสองรอบนะครับยืดเส้นยืดสายแล้วเข้าไปนั่งต่อ
2: ก็ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค่ำเลย
1: ทั้งวันเลยนะคะเข้มข้นมากๆกับการปฏิบัติธรรม
2: ฉายาปุญญะชะปุญญาทิชโยแปลว่าอะไรครับอาจารย
4: ์แปลว่าผู้มีชัยชนะอันเป็นเบื้องต้นแห่งบุญครับผมครับ
2: ครับ
1: ค่ะพระอาจารย์ณทูตล่ะคะฉายาของพระอาจารย์แปลว่าอะไรคะ
2: ธรรมชโย
3: ธรรมชโยต้องเล่าก่อนว่าเป็นนามสกุลของผมเองครับผมมีนามสกุลว่าโตรำใช่ไหมครับผมเขาก็เลยเอาฉายาที่เป็นแบบเป็นนามสกุลเนี่ยลัมมะมีลัมมะนี่แปลว่าผู้มีชัยชนะอันน่ายินดีครับผมแล้วก็พ้องกับนามสกุลด้วยพอดีครับผม
2: ครับแล้ววันบวชนี่ปลื้มปิติทั้งญาติโยมที่มาและตัวพระอาจารย์เองนะครับมีความรู้สึกยังไงในทันทีที่อยู่ในโบสถ์แล้วก็ได้เปล่งวาจาว่าได้เป็นพระ
1: เพราะว่าเป็นสามเณรก็ตั้งหลายปีถูกไหมเจ้าค่ะ
2: ครับ
1: วันนั้นต้องเปลี่ยนเป็นพระอย่างเงี้ยเจ้าค่ะความรู้สึกของพระอาจารย์ค่ะ
4: ครับของหลวงพี่นะครับคือตั้งแต่เช้าตอนเช้าพระอาจารย์ท่านก็ให้ไปพบญาติโยมก่อนพอเจอโยมพ่อโยมแม่ท่านก็ยิ้มตลอดท่านมีความสุขมากครับวันนั้นเหมือนท่านก็บอกว่าในวันนี้แหละโยมพ่อโยมแม่รอคอยมานานแล้วเหมือนเป็นวันเป็นความสำเร็จหนึ่งของชีวิตของโยมพ่อโยมแม่เลยว่าที่ส่งเราได
1: ้ค่ะ
4: เข้าสู่เพศสมณะได้เป็นพระภิกษุนะครับท่านก็ปลื้มยิ้มทั้งวันเลยครับพอได้ถึงเวลาบวชเข้าอุปสมบทก็ทำตามโอวาทของครูไม่ใหญ่ก็คืออย่าเอาใจไปไว้นอกตัวเราก็พยายามเอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดครับผม
2: ครับ
4: ทั้งตลอดการอุปสมบทเลยครับก็นั่งคุกเข่ากล่าวคำอุปสมบทจนจบจนสำเร็จเป็นพระภิกษุก็ไม่ให้ใจหลุดออกไปไหนเลยครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็อยู่ในกลางตลอด
4: ครับผม
1: พระอาจารย์ณทูตล่ะคะวันบวช
3: ก็ช่วงเช้าก็ไปเจอญาติโยมครับก็ให้เขียนเล็กเขียนน้อยที่เราได้เรียนรู้กับที่วัดก็สอนเรื่องทานบ้างอะไรให้ท่านหน่อยท่านก็ปลื้มแล้วบอกเดี๋ยววันหลังจะแวะมาหาที่นี่ครับผมจากที่ปกติไม่เคยมาวัดเลยอะไรอย่างนี้ผมท่านก็มาแล้วพอผ่านจากช่วงเช้าไปก็เป็นช่วงที่จะต้องไปบวชนะผมปกติเวลาบวชเนี่ยใช้เวลานั่งคุกเข่านานประมาณนึงใช่ไหมคร
2: ับ
3: ผมก็นั่งหลับตาก็ก่อนหน้านี้ได้รับโอวาทว่าให้เอาใจไว้ตรงกลางครับผมอย่าส่งใจไปที่อื่นผมก็เลยพยายามนั่งหลับตาแล้วก็พยายามสวดด้วยความที่ตื่นเต้นด้วยนิดนึงก็เลยหลับตาแต่ว่าหน้าแปลกนะครับพอนั่งหลับตาใช่ไหมทำให้รู้สึกว่าขาถ้านั่งนานจะเจ็บใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ไม่

0: ไม่เจ็บเลย
1: ไม่เจ็บเลย
0: แล้วผมรู้สึกว่าผ่านไปไวมากแล้วก็สวดแล้วก็โอ้โหปลื้มปิติแบบรู้สึกว่าสบายร่างกายสบายผม
1: อยู่ชุดที่เท่าไหร่ครับอยู่ชุดเดียวกันอีกไหมฮะ
0: ใช่
2: อยู่คนละ
0: อยู่คนละชุดครับ
1: ของพระอาจารย์ชุดก่อน
0: ชุดแรก
2: ครับชุดก่อนชุดนี้ครับ
0: โอ้โหเป็นชุดที่สอง
1: ชุดที่สองของพระอาจารย์รุ่นชุดแรกเลยใช่ไหม
2: ครับต่อจากหลวงพี่อุบาสกชุดแรกครับ
1: อ๋อชุดแรกเลย
3: ค่ะ
1: แล้วก็พอมีโอกาสในการมุทิตาเป็นยังไงบ้างครับญาติโยมมามุทิตาแล้วใช่ไหมครับในวันที่บวชเสร็จ
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงญาติโยมที่สนับสนุนในการบวชนะครับเจ้าภาพแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมอนุโมทนาครับเผื่อว่าแต่ละท่านอาจจะไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้ยินจากปากพระอาจารย์เองวันนั้นอาจจะแบบโอ้คนเข้ามากันเยอะอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่
3: ถ
1: ึ
3: งพระอาจารย์ค่ะ
1: ครับ
2: ก็หลวงพี่ก็อยากจะขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคุณชมทุกท่านคือทุกท่านนี่คือตั้งแต่สนับสนุนตั้งแต่ตอนเป็นเนรเลยเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหารจตุปัจจัยธรรมหรือการมุทิตาต่างๆล้วนเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญในการมาบวชอุทิศชีวิตของตัวหลวงพี่นะครับผมแล้วก็หลายๆคนด้วยครับผมเวลามีญาติโยมมาเนี่ยครับเราก็เห็นท่านมาถวายปัจจัยมาศรัทธาในตัวเราเราก็จะยิ่งมีกำลังใจในการไปประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตัวเองแล้วก็ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปครับผม
3: สำคัญมากๆนะเจ้าค่ะ
2: ครับผม
3: พระอาจารย์ณทูตค่ะมีอะไรเสริมตรงนี
0: ้ก็คุณโยมบางท่านดูแลพวกผมตั้งแต่ยังเป็นแบบเป็นเด็กน้อยๆตัวน้อยบางทีก็ได้ยินชื่อท่านมานานแล้วแล้วก็ตั้งแต่แบบว่ายืนอยู่มองไม่เห็นท่านอะไรจนแบบโตๆมาบวชอะไรอย่างเงี้ยผมก็ปลื้มต้องบอกว่าถ้าขาดญาติโยมไปก็อย่างที่ว่าถ้าโยมไม่ถวายพระทหารใช่ไหมครับผมก็จะทำให้แบบไม่มีพระภิกษุสามเณรในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยผมสำคัญครับผมถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์แต่ว่ามีกำลังใจส่งมาก็ดีครับผมแค่รอยยิ้มก็โอเคแล้วครับ
1: ถูก
0: มาร่วมอนุโมทนากันนะผม
3: ค่ะ
1: พระอาจารย์ครับตั้งแต่มาบวชตั้งแต่เยาว์วัยครับเป็นสามเณรจนถึงปัจจุบันได้บวชเป็นพระภิกษุนะครับบวชอุทิศชีวิตด้วยนะครับความสุขที่เกิดขึ้นถือว่าเราได้เป็นผู้ได้โอกาสอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ได้สอนในโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงว่าความโชคดีตรงนี้มีความสุขอย่างไรนะครับเพื่อว่าจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเยาวชนหรือว่าชายแมนๆที่จะมาบวชนะครับในบวรพระพุทธศาสนาครับ
2: ครับก็ของหลวงพี่คิดว่าการที่เราได้มาบวชตั้งแต่เยาว์วัยนะครับก็คือลดภาระของโยมพ่อโยมแม
3: ่
2: นะครับผมแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบพระชีวิตแบบสามเณรนะครับมันก็เรียบง่ายมันไม่มีอะไรแต่ว่าพอได้นั่งปฏิบัติธรรมได้ขัดเกลาตัวเองเราจะพบว่ามันมีความสุขภายในมีความสุขที่มากกว่าการไปร้องรำทำเพลงไปดูอะไรต่างๆอย่างนี้ครับผม
3: ค่ะพระอาจารย์ณทูตล่ะคะคืออาจจะไม่ถึงบวชอุทิศชีวิตก็ได้สำหรับน้องๆเยาวชนที่ชมอยู่แล้วก็ยังเรียนอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงการปิดภาคเรียนฤดูร้อนอะไรก็ตามทุกๆภาคเรียนเนี่ยการมาบวชเป็นสามเณรเนี่ยให้อะไรกับชีวิตของน้องๆเยาวชนบ้างคะเผื่อโยมพ่อโยมแม่ดูอยู่และตัวน้องๆจะได้นำหลวงพี่มาเป็นไอดอลค่ะ
0: ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนะเรื่องความปลอดภัยนี่คืออันดับหนึ่งแน่นอน
3: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราดูตามข่าวนี่โอ้ไม่เว้นแต่ละวันที่ว่าจะมีการเกิดเหตุรถชนหรืออะไรว่าแบบหลายอย่างครับผมเยาวชน
3: ก็
0: จะเกิดจากเยาวชนที่อยู่ในวัยประมาณนี้ครับผม
3: ค่ะ
0: แล้วก็พอมาอยู่วัดเขาก็จะสอนแบบงานตามคือสอนลูกนั่นกลับไหว้สอนแบบว่าพ่อแม่มีพระคุณอะไรเงี้ยผมให้เห็นในคุณค่าของตัวเองพ่อแม่แบบกว่าจะเลี้ยงเราโตมาขนาดเนี้ยอะไรเงี้ยผมแล้วก็พอเราได้มาบวชแล้วก็ได้ตอบแทนท่านนะผมถามว่าตอบแทนท่านยังไงก็ท่านปลื้มท
3: ่
0: านได้บุญจากการที่แบบลูกเนียนบวชและตั้งใจดีผมพอบวชไปได้ระยะนึงก็ท่านไม่ต้องกังวลว่าแหละเดี๋ยวลูกจะออกไปมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออะไรแบบตามเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเพราะว่าพอมาอยู่วัดก็จะมีเพื่อนหรือพี่เป็นกัลยาณมิตรป้าด้วยแล้วก็มีพระอาจารย์พี่เลี้ยงดีคอยแนะนำเจอสิ่งดีๆให้เราครับผม
3: คือปลอดกังวลแน่นอน
0: ใช่
3: โยมพ่อโยมแม่
0: ปลอดกังวลแน่นอนครับผม
3: ค่ะ
0: อาจจะบางคนอาจจะสงสัยอาจจะกลัวว่ามาอยู่แล้วอาจจะห่างที่ห่างถิ่นก็นิดนึงเพราะเป็นช่วงแรกๆที่แบบว่าหลายๆเรามาจากหลายๆที่ครับผม
1: คร
0: ับผมก็จะต้องปรับตัวนิดนึงแต่ว่าพออยู่ไปนานแล้วก็จะแบบเริ่มชินเริ่มสนุกกับเพื่อนเพราะว่า เขาจะพากันไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยทำอะไรเหมือนกัน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: พออยู่ไปก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอะไรอะไรเงี้ยผม
3: เจอแต่เพื่อนที่ดีๆเก
0: ่
3: งและดี
1: ชุดเดียวกัน
3: ค่ะ
1: เป็นบ้านเดียวกัน
0: ใช่ไห
3: ม
0: ครับเพราะอยู่ไปด้วยกันนั้นก็จะบอกว่าเริ่มกลมเกลียว
1: กลมเกลียว
3: ครับพี่เลี้ยงใจดีไหมเจ้าคะ
0: ก็ใจดีครับผมแต่ว่าอย่างที่ว่าพออาจจะเรามากันต่างที่ใช่ไหมอาจจะมีดื้อบ้างก็อาจจะโดนทำโทษแต่ก็เป็นปกติแล้ว
1: ก็เป็นปกติ
0: ครับผม
1: ครับในช่วงนี้ก็อยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจสัมมณีนะครับที่เข้ามาในเส้นทางนี้นะครับอยากให้พระอาจารย์ได้เรียกว่าให้กำลังใจแล้วให้ความปลอดภัยหรือว่าคอนเฟิร์มนะครับว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางอันประเสริฐแล้วแล้วก็การเตรียมตัวในการที่จะได้เข้ามาบวชอุทิศชีวิตอย่างพระอาจารย์ทั้งสองรูปเนี่ยเป็นอย่างไรมีความสุขอย่างไรนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องสำเนียงชุดต่อไปที่จะเข้ามาบวชอุทิศชีวิตในรุ่นต่อๆไปด้วยครับ
2: ครับก็ของพี่นะครับก็คือเส้นทางแห่งการเป็นสำเนียงเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็พอเราได้เข้ามาเป็นสำเนียงเราก็ได้ศึกษาคำสอนได้ศึกษาธรรมะอย่างนี้ครับเราก็จะค่อยๆซึมซับธรรมะเข้าไปอยู่ในใจครับได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตอะไรต่างๆอีกมากมายครับผมเราจะได้รู้ว่าเส้นทางนี้มันปลอดภัยและการที่ได้มาเป็นสัมมาเนียนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราต้องบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีมาอย่างยาวนาน
3: คร
2: ับอธิษฐานกันมาหลายภพหลายชาตินะครับผมพอได้มาเป็นสัมมาเนียนทำการแล้วครับมันก็อาจจะมีท้อบ้างอาจจะมีคิดถึงบ้านบ้างแต่ว่าก็อยากให้อดทนแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันไปจนถึงบทชีวิตแล้วเราก็จะรู้ว่าการบวชในเพศสัมมาเนียนี้มีคุณค่าแล้วก็จะทำให้เราปลื้มยมพ่อยมแม่ก็จะปลื้มในตัวเราด้วยครับผม
3: สาธุค่ะ
1: อาจารย์นัทวุฒิครับ
0: ก็พอสำหรับน้องนินที่กำลังบวชอยู่ใช่ไหมครับผมคิดว่าช่วงปีแรกๆก็จะเจออุปสรรคประมาณนึงก็เลยอยากจะบอกว่าช่วงปีแรกๆอ่ะเราเพิ่งบวชอุปสรรคก็จะเยอะหน่อยพอเราผ่านไปเราจะเข้าใจมากขึ้นครับผมตอนผมเป็นน้องเนรผมก็เคยว่าพระพี่เลี้ยงพระอาจารย์ว่าทำไมท่านดุจังอะไรอย่างเงี้ย
3: แ
0: ต่พอผมผ่านมาก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อความจริงน่ะท่านก็มีเหตุผลก็คือแบบว่าท่านอยากให้เราไปในทางที่ถูกต้องแต่บางทีเราก็อาจจะเดินแบบเดินเขวอะไรเงี้ยผมก็เลยท่านก็จะบอกพยายามทำให้เข้าเส้นทางอะไรอย่างงี้แล้วก็พออยู่ไปประมาณนึงก็จะรู้สึกว่าอยากออกไปอยู่ข้างนอกข้างนอกมันดูมีอะไรก็อยากจะบอกว่าข้างนอกมันก็มีอะไรมีอุปสรรคที่เอาเรื่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตัวนี้ดีสุดแล้วเป็นกำลังใจให้น้องๆครับผม
3: ค
0: ิดว่าเราอยู่ตรงนี้เราได้บุญทุกวันแต่พอเราออกไปแล้วอ่ะเราไม่รู้จะทำบุญจากที่ไหนใช่ไหมครับผมแล้วก็บุญต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้รู้จักบุญใช่ไหมครับผมอยู่บวชอยู่ทุกวันทุกวันอ่ะตื่นเช้ามาได้ทำวัดเช้าได้รับบุญเงี้ยแล้วก็ได้บุญแบบโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแต่พอเราไปอยู่ข้างนอกเราอาจจะไม่รู้จักคำว่าบุญด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผม
3: พระอาจารย์ยืนยันนะคะ
0: ยืนยันครับผม
1: ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรียกว่าความในใจของพระพี่ชายที่ได้เดินเส้นทางนี้เส้นทางอันประเสริฐนะครับมาจนถึงจุดปลายทางนะครับที่จะมุ่งหน้าต่อไปนะครับเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคมีโอกาสคงจะได้มาสัมภาษณ์พระอาจารย์ทั้งสองรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่ได้รับความสำเร็จในเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคนะครับวันนี้รายการของเราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งคุณธรรม
3: ต่างๆ
1: กำลังใจที่พระอาจารย์นะครับมอบให้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับหรือว่าโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือเยาวชนนะครับจะได้เดินตามรอยพระอาจารย์เนี่ยนะครับเข้ามาบวชแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีคุณค่านี้นะครับในการดำเนินต่อไปนะครับวันนี้รายการของเราต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพระมหากาญจนพลปุญญาธิชโยปริยธรรม6ประโยคนะครับพระมหานัทวุฒิรัมมชโยปริยธรรม5ประโยคกราบขอบพระคุณครับ
3: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
2: เจริญพรครับ
3: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่ช่วงของเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศนะคะของการทำกิจกรรมในวัดพระธรรมกายวันนี้นะคะไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยค่ะตลอดช่วงเวลาของการติดตามรับชมนี้นะคะมีคุณธนาพรนรมาศและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาคุณผู้ชมคะวันอาทิตย์ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่เราจะได้มาหยุดใจมาชาร์จพลังชีวิตของเรานะคะโดยการร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายกันไปทั่วโลกเลยนะคะและก่อนที่เราจะได้ไปฟังเรื่องราวดีๆค่ะอยากจะขอน้อมนำโอวาทนะคะของหลวงพ่อธรรมชโยเรื่องของการมาวัดค่ะที่ท่านได้เมตตาปรารภเอาไว้ว่าวันอาทิตย์ต้องมาวัดอย่าอยู่บ้านกันเลยบ้านใครอยู่ใกล้วัดไหนเราก็ไปวัดนั้นให้ไว้เมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2529ค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะไปทำบุญนะคะไปวัดวัดข้างบ้านวัดใกล้บ้านหรือว่าวัดที่ท่านคุ้นเคยก็ได้นะคะถ้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเรียนเชิญเลยค่ะวัดพระธรรมกายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะแต่ถ้าหากไม่สะดวกนะคะที่จะเดินทางมาจริงๆนะคะก็สามารถติดตามรับชมผ่านทางสถานีค่ะที่ GBN by DMC คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ค่ะที่ www.gbnus.com นะคะซึ่งในเว็บไซต์คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมรายการต่างๆผ่านทางสถานีจากแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเรียกได้ว่ารวบรวมทุกช่องทางให้ทุกท่านนั้นไม่ตกบุญและไม่พลาดทุกๆกิจกรรมงานบุญเลยค่ะ
1: ค่ะก็สะดวกติดตามรับชมทางไหนก็ได้นะคะได้บุญทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับเรื่องราวดีๆนะคะในเส้นทางบุญวันนี้นานาสารธรรมค่ะวันนี้มีธรรมะเพื่อประชาชนตอนมงคลที่6นะคะตั้งตนชอบเรื่องของการอธิษฐานบารมีค่ะแล้วก็มีสกู๊ปนะคะฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนและพิธีมุทิตาพระมหาปริยธรรม9ประโยคด้วยค่ะ
0: ค่ะและต่อท้ายด้วยข่าวสารงานบุญรอบโลกค่ะ
1: ค่ะก็มาเริ่มต้นกันเลยนะคะธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้นะคะเรื่องของ

0: ของมงคลที่6ตั้งตนชอบนะคะอธิษฐานบารมีทำยังไงอธิษฐานแล้วก็จะได้แบบนั้นเนี่ยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลักการเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะคุณผู้ชมคะภูเขาหินไม่หวั่นไหวคงตั้งอยู่ตามเดิมไม่สะเทือนเพราะลมแรงกล้าคนตั้งอยู่ในที่ของตนเองแม้ฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานในการทั้งปวงถึงความเป็นอธิษฐานบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณคุณผู้ชมคะวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนนะคะเราได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเนี่ยทั้งหมดไปกับการประกอบสัมมาอาชีพนะคะทำภารกิจต่างๆจนเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาเลยนะคะและคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณแล้วเนาะเวลาจะพูดอะไรเนี่ยยิ้มเลยนะใช่ไหมจะพูดตลอดเลยโอ้ทำไม
1: เวลามันไม่พออ
0: ยากให้วันหนึ่งมีสัก48ชั่วโมง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้นะงี้ทำงานหัวฟูเลยนะ48ชั่วโมงนะเออก็มาจะพูดกันว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามันจนมันแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของเราแล้วเนี่ยนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสกับตัวเองเลยนะคะเพื่อที่จะได้หาค้นหาความสงบใจของตัวเรานะคะจึงสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปค่ะนั่นก็คือความสงบใจนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองหาซื้อไม่ได้แล้วก็ไม่มีสมบัติในโลกนี้นะคะที่จะมาเทียบได้กับความสุขความสงบใจของเราค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็ควรที่จะให้โอกาสกับตัวของเราเองในการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบสะอาดบริสุทธิ์ให้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในตัวของเราทุกคนค่ะในสมัยพระบรมศาสดาเป็นสุเมธดาบสผู้ได้รับการพยากรณ์จากสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าค่ะว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอีก4อสงไขยแสนมหากัปนั้นพระองค์ได้คำนึงถึงอธิษฐานบารมีว่าในคราวนั้นเราเลือกเฟ้นอยู่ก็เห็นได้ว่าอธิษฐานบารมีข้อที่8ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ในการก่อนถือปฏิบัติเป็นประจำท่านจงสมาทานอธิษฐานบารมีข้อที่8นี้กระทำให้มั่นก่อนท่านจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีนั้นจักบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ภูเขาหินไม่หวั่นไหวคงตั้งอยู่ตามเดิมไม่สะเทือนเพราะแรงลมกล้าคงตั้งอยู่ในที่ของตนแม้ฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นจงเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานในการทั้งปวงถึงความเป็นอธิษฐานบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ค่ะ
0: ค่ะการอธิษฐานนะคะเป็นประดุจหางเสือค่ะที่จะคอยคัดท้ายนาวาชีวิตของเรานำไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะคะพระอริยเจ้าทั้งหลายค่ะเมื่อได้สร้างบุญญกริยาวัตถุแล้วนะคะท่านก็ได้อธิษฐานว่าด้วยบุญบารมีของท่านที่ได้บำเพ็ญมาทั้งหมดนี้ขอให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอธิษฐานอย่างนี้ทุกครั้งนะคะที่ได้ทำความดีบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดทุกภพทุกชาติค่ะจนกระทั่งบารมีของท่านเนี่ยเต็มเปี่ยมบุญกุศลก็โดนบันดาลให้ท่านสมปรารถนาในทุกอย่างค่ะการอธิษฐานถือเป็นการฝึกวาดผังความสำเร็จให้กับชีวิตนะคะเมื่ออธิษฐานบ่อยเข้าเนี่ยจนภาพที่เราปรารถนามันบังเกิดขึ้นชัดเจนแจ่มใสอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเนี่ยนะคะถึงคราวที่บุญส่งผลเต็มที่เราอธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะสำเร็จสมหวังทุกประการค่ะการที่จะให้แรงอธิษฐานสำเร็จได้เนี่ยนะคะก็ต้องสั่งสมบุญเอาไว้มากๆด้วยนะคะบุญที่เราสั่งสมไว้เนี่ยจะกลายเป็นดวงบุญที่สุขสว่างติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็คอยส่งฤทธิ์ส่งเดชให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องเลยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเหมือนกับเรื่องที่องคุลิมานั้นได้อธิษฐานช่วยหญิงครรภ์แก่คนนึงค่ะให้คลอดได้อย่างง่ายดายอย่างเป็นอัศจรรย์ซึ่งคุณผู้ชมทุกท่านก็คงได้มีโอกาสศึกษาเรื่องราวขององคุลิมานกันมาพอสมควรแล้วก็คงจะทราบกันแล้วค่ะว่าแต่เดิมนั้นพระองคุลิมานเป็นผู้ที่รักในการแสวงหาความรู้มีอุปนิสัยดีอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งจวนจะสำเร็จการศึกษาแล้วถูกเพื่อนๆนั้นกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีจนอาจารย์หลงเชื่อและวางแผนที่จะทำลายท่านทำให้ท่านนั้นต้องพลั้งพลาด ไปทำบาปกรรมฆ่าคนไปถึง999คน

0: ไม่ว่าใครก็ตามแม้จะมากันเป็นพวกเป็นหมู่มีอาวุธครบมือก็ปราบท่านไม่ได้แต่อาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้มหาโจรนั้นกลับใจมาเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้ขอบวชเป็นพระภิกษุที่มีความสำคัญรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาครั้นเมื่อบวชแล้วค่ะพระองคุลิมานนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างสบายเพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านนั้นเคยฆ่าคนเอาไว้มากในภพชาติปัจจุบันก็ตามมารบกวนจิตใจเวลาที่ท่านออกบิณฑบาตแทนที่ท่านนั้นจะได้ข้าวปลาอาหารเหมือนกับพระรูปอื่น
1: ๆค่ะแต่ว่าสิ่งที่ท่านได
0: ้ได้อะไรคะ
1: ไม่ได้ได้พระทหารแบบพระรูปอื่นนะแต่กลับได้เป็นก้อนหินก้อนอิฐท
0: ่
1: อนไม้นะคะที่ชาวบ้านเนี่ยขว้างปลาใส่เพราะว่าเขาโกรธแค้นค่ะที่ว่าไปฆ่าญาติของเขานะคะท่านก็ต้องศีรษะแตกเลือดไหลนะคะเมื่อกลับจากวัดทุกวันเมื่อท่านนั่งเจริญภาวนาค่ะครั้นใจเริ่มที่จะรวมหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายนะคะก็เกิดภาพที่เคยฆ่าคนอื่นค่ะทั้งภาพที่เขาดิ้นทุรนทุรายก่อนตายภาพการอ้อนวอนขอชีวิตนะคะหรือภาพที่เขาร้องไห้คร่ำครวญเป็นภาพอันนำมาซึ่งความไม่สบายใจมาขัดขวางการปฏิบัติธรรมของท่านค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องนี้ดีนะคะจึงตรัสให้กำลังใจท่านว่าองคุลิมานเธอจงอดกลั้นไว้เถิดเธอเคยเสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เธอต้องหมกไหม้อยู่ในนรกหลายโกรธปีแล้วความทุกข์เพียงเล็กน้อยแค่นี้เธอจะทนไม่ได้เชียวหรือทำให้ท่านเนี่ยนะคะเกิดกำลังใจไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจที่จะบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปและในที่สุดค่ะท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ค่ะ
0: ค่ะซึ่งในวันหนึ่งนะคะขณะที่พระองคุลิมานได้เดินบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านก็ได้พบหญิงท้องแก่ใกล้ที่จะคลอดคนหนึ่งกำลังเจ็บท้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานทันทีที่นางได้เห็นท่านค่ะก็ตกใจลุกขึ้นจะวิ่งหนีแต่ก็วิ่งหนีไม่ไหวเพราะว่าท้องน่ะแก่มากเลยนะคะได้แต่นั่งตัวสั่นอยู่ตรงนั้นและร้องขอชีวิตไม่ให้ท่านนั้นทำร้ายท่านไม่ได้มีจิตที่จะคิดร้ายเลยจึงกล่าวสัจจะกิริยาทิฏฐานค่ะว่าน้องหญิงในการเมื่อเราเกิดแล้วโดยชาติเป็นอริยะเราไม่เคยมีความคิดเบียดเบียนทำลายชีวิตของใครเลยด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอเมื่อขาดคำเท่านั้นหญิงคนนี้ก็คลอดบุตรออกมาได้อย่างง่ายดายในทันทีค่ะซึ่งการอธิษฐานนี้นะคะเป็นบารมีอย่างหนึ่งที่เรานั้นต้องทำให้ได้อย่างทุกวันอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานที่ถูกวิธีไม่ใช่ไปอธิษฐานกับภูเขาต้นไม้ส่งเจ้าเข้าผีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่ให้ระลึกนึกถึงบุญกุศลถึงความบริสุทธิ์หรือสิ่งที่เราสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนอีกทั้งอนุภาพของพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณนึกถึงสิ่งประเสริฐเหล่านี้แล้วอธิษฐานจิตด้วยความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามเรานั้นก็จะสมความปรารถนาในที่สุดสามารถข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆทั้งหลายไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอัศจรรย์ค่ะ
1: ค่ะก็พวกเรานะคะนักสร้างบารมีทั้งหลายก็ควรจะทำอย่างที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายค่ะท่านได้ทำไว้เป็นแบบอย่างนะคะเวลาที่ทำความดีอะไรก็ให้อธิษฐานจิตทุกครั้งอธิษฐานบารมีของเราจะได้เต็มเปี่ยมค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ทำความดีสร้างสิ่งที่ดีงามมากมายในโลกนี้นะคะเราจึงควรหมั่นระลึกนึกถึงความดีเหล่านั้นนะคะบุญกุศลก็จะได้เกิดขึ้นในใจของเราตลอดเวลาค่ะเมื่อใจเราเป็นกุศลนะคะอธิษฐานอะไรก็จะสมปรารถนาทุกประการค่ะ
0: นี่ก็คือธรรมะเพื่อประชาชนนะคะที่สำคัญมากๆในการอธิษฐานบารมีเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเสร็จนะคะก็จะเป็นช่วงที่ใจเราใสใจเราสะอาดใจเราบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราก็อธิษฐานกำกับลงไปได้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะต้องอธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ด้วยนะคะอย่างที่คุณยายเคยสอน

0: เอาไว้นะคะกำกับให้ดีนะคะเหมือนเราล้อมคอกเอาไว้นะคะไม่ได้หลุดหนีออกไปไหนเนาะสำคัญนะคะอธิษฐานจิตเนี่ยใครจะว่าค้ากำไรเกินควรก็ไม่ต้องสนใจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: บุญไม่มีการค้ากำไรนะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอธิษฐานไปเลยอธิษฐานตอกย้ำซ้ำเดิมไปทุกวันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนต้นบุญที่เราปลูกเอาไว้ด้วยนะ
1: สำคัญมาก
0: ว่ารองรับคำอธิษฐานของเราได้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะปลายสกู๊ปประมวลภาพประทับใจเรื่องราวของความปลื้มปิติใจนะคะที่เกิดขึ้นในงานฉลอง16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ค่ะมุทิตาเปลี่ยนธรรม9ประโยคนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามแล้วก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: ณผืนแผ่นดินเกาลูนบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดขึ้นด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญได้เมตตาจาริกมาเพื่อสถาปนาศูนย์รวมใจของพุทธบริษัท4วันนี้คือวาระมงคลแห่งการฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์นับเป็นทศวรรษกับอีก6ปีที่บุญยสถานแห่งนี้ยังรากลึกในการเผยแผ่พระสัทธรรมจากความทุ่มเทเสียสละหลอมรวมเป็นหลักชัยอันสว่างไสวที่หล่อเลี้ยงดวงใจนักสร้างบารมีทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงกันมารวมพลังเพื่อสืบสานเป้าหมายสูงสุดในการประกาศพระศาสนา

ภาพความพร้อมเพรียงเบื้องหลังความสำเร็จที่งดงามประณีตเราอาสาสมัครต่างตั้งใจจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเคารพรักทุกขั้นตอนการทำงานเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อต้อนรับงานบุญใหญ่สะท้อนถึงน้ำใจที่ใสสะอาดของผู้ที่อุทิศตนให้แก่พระรัตนตรัยความวิริยะอุตสาหะที่เกิดขึ้นนี้คือเครื่อง

ความศรัทธาเริ่มต้นขึ้นด้วยการน้อมใจให้ผ่องใสและเป็นหนึ่งเดียวสาธุชนต่างร่วมอาราธนาศีลและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความสำรวมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบนิ่งทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงเพื่อเข้าสู่พิธีมหากุศลสาธุชนผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันน้อมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ทุกจังหวะการย่างก้าวและการน้อมถวายคือความตั้งใจที่สะอาดประณีตเปรียบดังการร้อยเรียงบุญกุศลจากหัวใจผู้ศรัทธาถวายเป็นสังฆทานอันสูงสุด

งเวลาแห่งประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อสาธุชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจอันเลื่อมใสสูงสุดภาพความงดงามที่ปรากฏคือมหาชนผู้มีบุญได้ร่วมแรงร่วมใจอัญเชิญองค์พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพรักอย่างหาที่สุดมิได้

คณะสงฆ์รับอัญเชิญองค์มหาปูชนียาจารย์ขึ้นประดิษฐานณเบื้องหน้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเปรียบดังการอัญเชิญพระผู้ปราบมารมาสถิตไว้กลางใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางพุทธบริษัท4มุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

กลางกระแสศรัทธาบริสุทธิ์สาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยดังกังวานก้องทั่วบุญยสถานก่อนจะน้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เราสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาและกล่าวคำถวายกองบุญเป็นสังฆทานอันประณีตน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกตัญญูและเคารพสูงสุดมหาทานบารมีในครั้งนี้จึงเป็นทานที่บริสุทธิ์ทรงพลานุภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติใจ

ดังประทีปทองส่องฟ้ามหานครเกียรติบวรปริยธรรมนำวิถีวิริยะทรงสิกขาพระบารมีสืบรอยบาทพระชินสีห์คู่แผ่นดินนี่คือห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุและสามเณร

ผู้สำเร็จเรียนธรรม9ประโยคในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่มาร่วมงานย่างก้าวอันสง่างามของผู้สำเร็จการศึกษาบนเส้นทางแห่งเกียรติยศนี้คือบทพิสูจน์แห่งความเพียรพยายามตลอดระยะเวลาแห่งความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จสูงสุดแต่ละรูปเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญในการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจแก่พุทธบริษัท4สืบต่อไป

0: ษาบาลีไม่ใช่เพียงภาษาโบราณหากคือภาษาแห่งพุทธธรรมเครื่องมือสำคัญในการรักษาคำสอนพระศาสดาไว้อย่างแม่นยำที่สุดการส่งเสริมการเรียนบาลีในวันนี้คือการสร้างเกราะคุ้มกันพระศาสนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงแก่นธรรมแท้จริงโดยปราศจากการบิดเบือนความอุตสาหะของเหล่าพระมหาปริยธรรมคือตัวอย่างของการรักษามรดกโลกที่จะส่งต่อความสว่างสวัยไปสู่ทุกชีวิตที่แสวงหาทางพ้นทุกข
1: ์ภาษาเพื่อสันติภาพโลก
2: ภาษาบาลี
3: เพื่อสันติภาพ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
4: ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเรียนจนจบประโยค9ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเขาลูนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกๆปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณมากๆครับ
5: การที่พระพุทธศาสนาจะสาบสูญไปเนี่ยมันก็เริ่มจากปริยัติอันตรธานเนี่ยคำสอนเริ่มสูญหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังศึกษาบาลีอยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ก็จะยังไม่อันตรธานเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
6: อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีใจอันงดงามมามุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญถวายปัจจัยก็ย่อมได้ปัจจัยกลับมาถวายกำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจกลับมาก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินก็ขอให้เงินไหลมาอย่างไม่ขาดสายมีไว้ใช้จ่ายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
7: ขออํานวยอวยพรให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเลยจงมีดวงปัญญาที่สว่างไสวจงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆในโลกนี้โดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเนาะให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฌานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
8: กราบขอพระคุณวัดพระธรรมกายเกาหลูนครับได้จัดมุทิตาพระมหาปริยธรรม9ประโยคทุกๆรูปก็ขอให้ทุกๆท่านเลยได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขให้สำเร็จให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการ
0: เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกังวานก้องก็เกิดเป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในวาระสมโภช16ปีวัดภาวนาเกาลูนทุกอักขระแห่งบทสวดคือพรประเสริฐที่ชโลมดวงใจของผู้มีบุญให้ร่มเย็นพุทธบริษัท4ต่างประนมมือน้อมรับสิริมงคล

ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธากระแสแห่งทิพยมนต์ได้แผ่ซ่านปกปักรักษาบุญยสถานแห่งนี้ให้วัฒนาสถาพรเป็นภาพแห่งมหากุศลที่งดงามวิจิตรดุจดังทิพยสถานบนผืนแผ่นดิน

0: การที่เราจะเห็นพระเยอะๆเราได้ทำบุญทีเราต้องบินไปเมืองไทยนะเราถึงจะไปได้เจอพระเยอะๆพอมาเห็นตรงนี้แล้วรู้สึกว่าปลื้มปิติเหมือนเราได้กลับไปอยู่เมืองไทยจะสนับสนุนงานของหลวงพ่อตลอดไปค่ะสาธุ
1: 非常之开心因为有傅尊王来香港五位我们的九级芭蕾舞的法师来一起参加最难得的话龙坡今天开始我们九龙法身寺将来会有分院这个分院的意思就即是说我们将来还有很多一起帮忙全靠我们的法圣法师的弟子一起来到参加因为这个就是逐佛为命我们要令到法身寺令到全世界的佛教都兴盛起来就靠我们每一位
2: 今天是九龙法身寺十六周年的大法会我真的很开心法气充满我在这里祝福大家身体健康希望你们明年九龙法身寺十七周年的大法会你们在当中来临我们这里参加感受这一份法气充满

16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ขยายแสงสว่างแห่งวิชาธรรมกายสู่ผืนแผ่นดินฮ่องกงบุญยสถานแห่งนี้จะยังคงเป็นดั่งประทีปเอกศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเพื่อสานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์พลิกฟื้นจิตใจชาวโลกให้พบสันติสุขให้แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่วิชาธรรมกายปกแผ่ไปทั่วล่าเป็นธรรมสถานอันร่มเย็นที่หล่อเลี้ยงดวงใจชาวโลกให้เป็นสุขตลอดกาล

ผู้เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้เนี่ยรวมถึง58ท่านด้วยกันนะคะเป็นพระภิกษุสงฆ์7รูปแล้วก็สาธุชนค่ะ47คนและเจ้าหน้าที่อีก4คนค่ะพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำสาธุชนนะคะทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมกลั่นใจก่อนที่จะร่วมกันประกอบพิธีสมโภชดวงแก้วจักรพรรดิรัตนอนันต์ออเรกอนค่ะโดยท่านประธานสงฆ์นะคะได้มอบสิริบุพพามาลัยและแผ่นทองให้แก่คณะประธานเอกบรมจักรพรรดิคณะประธานรองมหาจักรพรรดิคณะประธานกองจักรพรรดิและสาธุชนที่เดินทางมาร่วมงานทุกท่านนะคะจากนั้นท่านประธานสงฆ์นำวางสิริบุพพามาลัยและปิดแผ่นทองต่อด้วยคณะประธานเอกคณะประธานรองคณะประธานกองและสาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่านค่ะจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลนะคะและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆโดยนะคะการถวายกองบุญต่างๆก็มีท่านเจ้าภาพนำกล่าวโดยมีรายนามดังต่อไปนี้นะคะประธานกล่าวคำถวายสิริบุพพามาลาค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับคุณคำสายวรจิตคุณดวงใจมณีราษและคุณวรรณพรชูศรีค่ะก็อนุโมทนาบุญกับคณะท่านประธานด้วยนะคะท่านประธานนำกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปนะคะคุณผาดีจันทบัวศรีคุณดอกแก้วพิมพ์มสอนโดยในครั้งนี้มีคุณสมศรีจันทบัวศรีเป็นตัวแทนนำกล่าวนะคะท่านประธานกล่าวคำถวายทิพยวารีค่ะคุณหนูพรเรย์สคุณอมราสุนทรพงษ์ประธานกล่าวคำถวายกองบุญขี้ลานเพศสัตว์นะคะคุณพิมพ์ธิดาจันแจ่มคุณพิมลทิพสิสาลีงามค่ะโดยมีคุณรุติยาบุตรงามนะคะเป็นผู้แทนนำกล่าวค่ะประธานกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจนะคะคุณสุภาพรพันพิบูลคุณนันทนามิลเลอร์ค่ะประธานกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานค่ะคุณต่วนวงทองนะคะและคุณดำดวนวงทองค่ะโดยมีคุณต่วนวงทองเป็นผู้แทนนำกล่าวค่ะเมื่อทุกท่านนะคะได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วนะคะก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์นะคะท่านประธานสงฆ์ก็มอบของที่ระลึกค่ะและกล่าวสัมโมทนียคาถาและให้โอวาทเกี่ยวกับอานิสงส์ของการได้ถวายดวงแก้วไว้ในพระพุทธศาสนาเหมือนท่านโชติกาเศรษฐีค่ะผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนะคะในครั้งพุทธกาลนั่นเองค่ะเสร็จแล้วท่านประธานสงฆ์นะคะก็นำคณะสงฆ์ให้พรสาธุชนกรวดน้ำรับพรพระต่อด้วยท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ค่ะจากนั้นนะคะก็เข้าสู่พิธีตักบาตรและพิธีถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์และในช่วงท้ายนะคะผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมกันค่ะเก็บบุญนะคะเก็บสถานที่เก็บงานนะคะบุญต่างๆล้างจานทำความสะอาดวัดสร้างความปลื้มปิติใจให้กับผู้ที่ได้มาร่วมบุญในงานบุญนี้เป็นอย่างมากค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะในที่ได้

0: ก็อยู่ใกล้บุญตลอดเวลานะคะเพราะว่าใจก็อยู่ในบุญนะคะอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญผู้นำบุญทุกท่านที่วัดพระธรรมกายออเรกอนด้วยค่ะ
1: ค่ะจากออเรกอนนะคะเรามาต่อที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายปาล์มบีชสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายปาล์มบีชค่ะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอนุตรีธรรมานุตโรเป็นประธานสงฆ์ค่ะพิธีกรรมเริ่มขึ้นตามเวลาท้องถิ่นท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจนะคะให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และเมื่อถึงเวลาที่สว่างแล้วสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบคำอาราธนาศีล5ก่อนที่จะร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวในวันนี้ค่ะคือคุณดัชนีบรูกรีคุณพูนศรีด่านวณิชเพียชคุณอัครพักทรานส์และคุณจามอนพงปลื้มปิติชัยจากนั้นประธานบุญพิธีก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และรับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์ค่ะซึ่งว่าด้วยเรื่องของการสั่งสมบุญให้บุญส่งผลยิ่งยวดคือการสั่งสมบุญด้วยใจที่ใสๆการที่จะเป็นผู้ที่มีใจใสได้นั่นก็คือเป็นผู้ที่สามารถมองสรรพสิ่งบนโลกนี้ได้อย่างเข้าใจและไม่ผูกเวรใครก่อนทำขณะทำและหลังทำบุญนั้นก็ต้องปลื้มไม่เป็นคนขี้หงุดหงิดส่วนวิธีที่ช่วยขจัดความหงุดหงิดได้นั่นก็คือการฝึกความดีสากลสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและสมาธิรวมถึงการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาก็จะช่วยให้ใจของเรานั้นอยู่ในบุญเวลาสั่งสมบุญบุญก็จะส่งผลได้อย่างรวดเร็วค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งเตรียมข้าวของอันประณีตค่ะเพื่อที่จะมาร่วมนะคะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์และในช่วงท้ายค่ะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ช่วยกันทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของบุญนั่นก็คือการทำความสะอาดวัดแล้วก็สร้างความอิ่มเอมใจเบิกบานในบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่ก็คืองานบุญวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะก็จากที่ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะมาที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลค่ะวันพุธที่29กรกฎาคมนะคะวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและจุดประทีปแปลอักษร 5,000 ดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 6:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะได้รับความเมตตาจากพระมหาประภาสประภาโสท่านเดินทางมาเป็นท่านประธานสงฆ์นะคะนำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยโดยมีคุณลอเรนซ์ดาบินนะคะเป็นผู้แทนกล่าวเปิดงานจากนั้นพระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโนค่ะเปรียญธรรม9ประโยคนาคหลวงนำนั่งสมาธิและแผ่เมตตาและเมื่อถึงเวลาสว่างนะคะก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดประทีปโดยมีประธานเอกคือครอบครัวหลีพัฒนพันธ์จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็จุดประทีปแก้วและจุดโคมลาน 5,000 ดวงแปลอักษรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงท้ายนะคะทุกท่านก็ได้ร่วมกันค่ะถ่ายภาพประวัติศาสตร์แล้วก็ยังความปลาบปลื้มใจให้กับทุกท่านเลยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะวันที่ทำกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาก็มีผู้มีบุญหลากหลายเชื้อชาติเลยค่ะเดินทางมาร่วมงานนะคะจำนวนถึง144ท่านด้วยกันทั้งชาวอเมริกันนะคะชาวอินเดียเนปาลเวียดนามญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเลยนะคะต่างก็ตั้งใจค่ะมาร่วมกันจุดประทีปอันแสดงถึงสันติภาพที่จะเกิดจากใจและแผ่ขยายสู่คนรอบข้างนอกจากความอิ่มใจแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็ล้วนแล้วแต่อิ่มอร่อยอันนี้สำคัญนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะอิ่มอร่อยกับรสชาติอาหารไทยนะคะที่คณะเจ้าภาพเนี่ยตั้งใจที่นำมาออกร้านด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้รับรู้ถึงรสชาติของอาหารไทยนะโอ้อาหารไทยนี่เรื่องชื่อนะ
1: ต้มโด่งดังไปทั่วโลก
0: ต้มยำกุ้ง
1: ผัดไทยด้วยนะ
0: เออจริงใช่ค่ะเนี่ยค่ะหนูน้อยช่วยกันจุดประทีปโค

0: ำรานนะคะแปลอักษร 5,000 ดวงเป็นรูปธรรมจักรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะก็สว่างไปทั่วผืนแผ่นดินของซีแอตเทิลเลยค่ะ
1: ค่ะต่อกันที่โครงการปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกากันต่อเลยนะคะในวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียนั้นก็ได้ร่วมกันจัดคลาสปฏิบัติธรรมพร้อมกับการเติมปัญญาด้วยหลักธรรมะที่เปลี่ยนชีวิตรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจเติมพลังใจให้กับชาวท้องถิ่นค่ะซึ่งก็ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้ก็มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาความสงบผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและก็เป็นกันเองโดยได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นมากถึง53ท่านค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เริ่มขึ้นในเวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นด้วยการลงทะเบียนนะคะพบปะพูดคุยแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนั้นได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในการทำความดีสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจและสำหรับการปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศในการเบิกบานใจนี้การปฏิบัติธรรมในวันนี้ค่ะก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมท่านได้เมตตานะคะเดินทางมาจากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อมาช่วยงานเผยแผ่ในอเมริกาในช่วงนี้ค่ะโดยพระอาจารย์ก็ได้นำชาวท้องถิ่นนั้นร่วมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและพระอาจารย์ก็ได้อธิบายเรื่องของหลักรากฐานของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้กับชาวท้องถิ่นนั้นได้รับฟังเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองนั้นให้มีความสุขให้เกิดประโยชน์ในการฝึกสมาธิและนอกจากนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์จากความประทับใจในการมานั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียซึ่งโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะในภาพบรรยากาศทุกท่านก็จะได้เห็นเลยนะคะว่าแต่ละท่านนั้นก็มีความสงบมีความนิ่งก็ได้พบกับความสุขภายในที่แท้จริงนะคะก็สร้างความอบอุ่นความสุขแล้วก็ความสงบรวมถึงความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกรวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีมากถึง53ท่านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่ต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างเผ่าพันธุ์จะได้มาอยู่แล้วได้มาศึกษาธรรมะภายในที่แท้จริงได้ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นแล้วก็ยังคิดถึงคำที่ว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเราต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเราเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ในการที่จะค้นพบความสุขที่แท้จริงแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องไม่พยายามสร้างกำแพงเอาไว้เนาะต้องเปิดโอกาสเปิดให้เราได้รับสิ่งใหม่ๆเราก็จะได้พบเจอกับสิ่งที่วิเศษที่สุดเลยต
1: ้
0: องเร
1: ีย
0: กว่าแบบนี้เลยจากสหรัฐอเมริกาค่ะมาต่อกันที่วัดฟุตเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นะคะวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ค่ะวัดฟุตเคปทาวจัดคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมถึง13ท่านด้วยกันโดยได้รับความเมตตาจากพระปานชนกสุทันโตค่ะเป็นผู้นำชาวท้องถิ่นสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนะคะจากนั้นค่ะเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาภายใต้หัวข้อที่ว่ามิตรแท้มิตรเทียมนะคะและนำนั่งสมาธิเป็นเวลาถึง50นาทีด้วยกันค่ะจากนั้นก็เป็นกิจกรรมค่ะการตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธินะคะพร้อมกับแชร์ประสบการณ์การนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านเนี่ยนะคะเรียกว่ามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีค่ะทุกท่านต่างสัมผัสถึงความนิ่งความเบาความสบายความผ่อนคลายแล้วก็ความสุขที่เข้าถึงธรรมะภายในนะคะสร้างความประทับใจให้กับทุกๆท่านที่ได้เดินทางมาร่วมคลาสในครั้งนี้ด้วยค่ะและคุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะวัดพุทธเคปทาวน์เนี่ยได้เป็นสถานที่ที่รองรับการปฏิบัติธรรมของชาวท้องถิ่นมาโดยตลอดเลยนะคะโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมเนี่ยอันนี้สรุปมานะให้คุณผู้ชมได้มาร่วมกันปลื้มอนุโมทนาบุญกันนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยในปีพุทธศักราช2565ได้รองรับผู้มีบุญที่ได้เข้ามาร่วมกันปฏิบัติธรรมถึง165ท่านด้วยกัน2566ถึง840ท่านค่ะ ปี2567 805ท่านนะคะปี2568เนี่ยมากถึง 1,224 ท่านนะคะปี2569ซึ่งยังไม่หมดปีนี้นะก็มีผู้ที่ได้มาร่วมในโครงการในคลาสเนี้ยถึง720ท่านแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ของวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะก็ช่วงนี้เนี่ยก็อยากขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะวัดพุทธเคปทาวน์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายค่ะเพื่อที่จะเติมเต็มนะคะวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้นะคะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชีนะคะ02047702716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์จำไม่หมดจดไม่ทันแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เลยนะคะหรือว่าจะเอาโทรศัพท์มาสแกน QR code ตอนนี้เลยก็ได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LINE ID ค่ะ PUWITCH ภูวิชนะคะพระภูวิชวรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์นะคะเรียนเชิญทุกท่านมาเป็นราชันปัตภีราชินีที่ดินร
1: ่
0: วมกันนะเออสร้างซื้อที่ดินแดนไกลเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีเงินเราจะไปหาซื้อได้ง่ายๆนะไม่ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอกาสมาถึงแล้วรีบไขว่คว้าค่ะ
1: ใช่ค่ะเรามาร่วมกันสร้างพื้นแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมกันค่ะเอาละค่ะจากแอฟริกาใต้นะคะเรากลับมาที่โซนเอเชียกันบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะทางรายการก็มีประมวลภาพงานบุญพิธีทอดพระป่าหล่อองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกส่วนพระเสียรนะคะณวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะทางวัดก็ยังมีข่าวบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาจะเป็นข่าวอะไรนั้นไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะนี่ก็คือภาพนะคะบรรยากาศที่ให้ทุกท่านได้เห็นค่ะที่จัดขึ้นนี่คือวันที่14มิถุนายนนะคะที่ผ่านมานั่นก็คือครบรอบ8ปีค่ะแล้ววันที่16สิงหาคมนี้นะคะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิค่ะก็ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมหาบุญหล่อครั้งที่3เริ่มจากส่วนยอดต่อสู่พระเศียรและครั้งนี้ค่ะเป็นพระสอค่ะรวมพิธีหล่อองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในส่วนพระสอณวัดพระธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี02047924-6793ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนานาชาติโทชิงิคุณผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่คุณอมรรัตน์เบอร์โทรศัพท์0946917772คุณสุภลักษณ์ก็ติดต่อ LINE ID เลยค่ะ AIE_JAPAN คุณพร้อมใจ LINE ID PPKAW075 ค่ะนะคะถ่ายภาพแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะจะได้เป็นร่วมทำบุญเป็นบุคคลในหนึ่งประวัติศาสตร์นะคะในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้และในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของพระสอค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็บุญรอบโลกนะคะรอบโลกจริงๆเลยค
0: ่ะใช่ค่ะ
1: อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปร่วมกันปฏิบัติธรรมค่ะคุณสายใจวลีมีโอวาทอันทรงคุณค่านะคะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ปิยะใหญ่มาฝากคุณผู้ชมด้วยไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นการอุบัติขึ้นมาเพื่อยังโลกนี้ให้สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรมเมื่อผู้มีบุญนะคะได้หมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมเมื่อได้พบกับพระรัตนตรัยก็จะเสมือนว่าได้พบกับที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงค่ะและก่อนที่เราจะไปสร้างความใสให้เกิดขึ้นในใจเราจะไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะหลักวิชาของการปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่ถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักวิชาแล้วต้องเข้าถึงทุกคนที่เข้าไม่ถึงเพราะเกียจคร้านหรือขยันแต่ทำไม่ถูกวิธีถ้าหากว่ามีความเพียรสม่ำเสมอทุกวันทั้งวันแล้วก็ไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นกุศลมีกุศลกรรมอยู่ในใจเสมอจิตใจผ่องใสสว่างไสวต้องเข้าถึงธรรมกายอย่างแน่นอนให้ไว้เมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า59

0: คุณผู้ชมคะพระรัตนตรัยเป็นรัตนะอันประณีตเป็นสิ่งประเสริฐเลิศล้ำที่สุดที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเป็นอริยทรัพย์แก่ผู้ที่ได้เข้าถึงเราจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งและซาบซึ้งก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเท่านั้นช่วงนี้ได้เวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านจากทั่วโลกนะคะจะได้พร้อมใจกันสร้างความใสจากแหล่งที่ตั้งดั้งเดิมของใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไปพร้อมๆกันทั่วโลกขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสายใจวลีค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้เตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังความสุขคือยิ่งกว่าความสงบไม่มี

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญ์ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของศาสนพิธีภาคปฏิบัตินะจะเป็นช่วงท้ายๆที่มาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของการกรวดน้ำรับพรเมื่อคราวที่แล้วได้ขยายความให้เข้าใจว่าจุดเริ่มต้นของการให้พรของพระในพระพุทธศาสนานั้นมีมาในพุทธบัญญัติในสิกขาบทในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าจากเริ่มแรกเดิมทีที่พระองค์ทรงจามแล้วก็พระภิกษุพากันให้พรในขณะที่พระองค์กำลังแสดงธรรมแล้วก็เกิดการหยุดการแสดงธรรมพระองค์ก็บอกภิกษุอย่ามาให้พรแบบนี้เลยเพราะการให้พรแบบนี้มันก็จะทำให้อายุขัยยืนยาวหรือจะทำให้ตายเพราะการให้พรมันไม่เกี่ยวกันหรอกพระองค์ก็ไม่อนุญาตนะบอกว่าภิกษุใดให้พรขนาดนี้ก็จะต้องอาบัติทุกกฎแต่พอการหลังเวลาญาติโยมมาทำให้เกิดการโพลธนาว่าพอเห็นพระให้พระจามโยมก็บอกหลวงพี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวนะพระก็นิ่งเกรงเลยเพราะว่ากลัวผิดพระวินัยข่าวนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกอ๋อโยมเขาต้องการคำให้พรที่เป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตพระภิกษุก็พึงให้พรเถิดพระองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมขึ้นมาว่าอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ให้พรได้ดังนั้นการให้พรนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดังนั้นเนี่ยเราชาวพุทธต้องทําความเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าบางคนไปตีความว่าการให้พรนั้นไม่มีในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องก็ว่ากันไปเหมือนว่าเราอ่านพระไตรปิฎกไม่ทั่วถึงเนาะอันนี้จะได้ขยายความกันให้เข้าใจตรงนี้ซะก่อนในเมื่อคราวที่แล้วได้ขยายความแปลความหมายของพรที่พระภิกษุสงฆ์สวดให้ในงานมงคลงานอวมงคลวันนี้จะมาเริ่มต้นที่งานอวมงคลอีกที่ขยายความต่อมานะพอพระธัญญาถาเสร็จปั๊บพอสวดสัพพีแล้วถ้าเป็นงานอวมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของงานศพงานตายเนี่ยท่านก็จะใช้บทสวดเขาเรียกว่าติโลกุณฑะทันกันตสูตรใช้สวดอนุโมทนาในงานศพหรืองานทำบุญผู้ที่แก่ผู้ที่ล่วงลับในติโลกุณฑกสูตรเนี่ยมันมีความหมายที่มาที่ไปอย่างไรบทนี้เป็นที่มาของที่ญาติเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่เราได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งหลายคราวแล้วหรอบทเนี้ยมันจุดเริ่มต้นจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงเปรตญาติมาขอส่วนกุศลไปเข้าเฝ้าพระเจ้าและพระเจ้าก็เลยได้ตรัสพระสูตรนี้ในพระสูตรนี้พระองค์ก็ได้ตรัสว่าติโลกุณเดสุติทันติสันทิสิงคาตะเกสุจะทวารพาหาสุติทันติอาคันตวานะสกังครังฝูงเปรตมาสู่เรือนของตนยืนอยู่ภายนอกฝาเรือนบ้างณทางสี่แพร่งณทางสามแพร่งบ้างใกล้บานประตูบ้างปหุเตอันนะปานำหิขัดชะโพดเชอุปัตติเตครั้นเมื่อข้าวและน้ำของเคี้ยวและของบริโภคเป็นอันมากตั้งไว้แล้วณเตสังโกจิสรติญาติไรๆของเปรตเหล่านั้นระลึกไม่ได้สัตตานังกัมมะปัจจยาเพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยคือบางทีข้าวปลาอาหารพร้อมเสร็จสรรพแต่ว่าญาติระลึกไม่ได้ว่าหมู่ญาติก็เราอุทิศส่วนกุศลไปยังไงที่ตายไปแล้วอย่างนี้นะเป็นเพราะกลับนั้นเขายังบทบังอยู่เอวังทัทันติยาตินังเยโหนติอนุกรรมปกาสุจิงปณีตังกาเลนะกรรมปิยังปานโพชนังชนเหล่าใดเป็นผู้เอ็นดูชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำควรดื่มและโภชนะอันสะอาดประณีตเป็นของควรอุทิศเพื่อญาติทั้งหลายอย่างนี้ว่านี่ไงพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยเมื่อเรามาระลึกนึกถึงหมู่ญาติแล้วก็พอถวายข้าวปลาอาหารถวายทานเสร็จก็ระลึกนึกถึงญาติก็อุทิศส่วนกุศลให้ไปอย่างนี้นะอิทังโนญาตินังโหตุทานนี้จนถึงแก่ญาติทั้งหลายของเราสุกิตาโหนตุญาตโยขอญาติทั้งหลายของเราจงเป็นสุขเถิดท่านก็บอกว่าขอญาติทั้งหลายเราเป็นสุขเถิดแต่จะตัทธสมาคันตวายาติเปตาสมาคตาและพวกญาติผู้ละโลกนี้ไปแล้วเหล่านั้นพร้อมกันมาประชุมในสถานที่ให้ทานนั้นปหุเตอันนะปานำหิสักกัจจังอนุโมทะเลอนุโมทนาโดยครบในข้าวและน้ำเป็นอันมากว่าจิลังชีวันตุโนยาติเยสังโหตุละพามะเสเราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะญาติเราใดขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงเป็นอยู่นานเถิดคือพวกเปรตทั้งหลายเนี่ย

อดอยากกันโอ้จนกระทั่งหิวโซพอเราอุทิศส่วนกุศลไปให้ป้าบเนี่ยเขาจะต้องอนุโมทนาโดยความเคารพในทานที่เราให้เนี่ยนะดังนั้นเรามีชีวิตอยู่เนี่ยต้องฝึกการอนุโมทนาบางคนหรือว่าดวงวิญญาณบางดวงที่ตายไปแล้วปู่ย่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อนุโมทนาไม่เป็นอนุโมทนาไม่เป็นก็เหมือนเขาเอาน้ำใส่กระป๋องหรือใส่ขวดมาวางไว้ให้เราแล้วเราเปิดไม่เป็นอย่างนี้ไงหรือปลากระป๋องที่เขาเอามาวางไว้เปิดไม่เป็นกินไม่ได้อย่างนี้ก็เหมือนกันเขาส่งที่ส่วนกุศลไม่ให้อนุโมทนาไม่เป็นมองเฉยต้องฝึกอนุโมทนาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะการฝึกอนุโมทนาก็คือเห็นใครก็ตามที่เขาทำความดีนะเขาทำบุญเขาให้

ไอ้พวกนี้นะจิตมันเศร้าหมองมัวหมองไม่รู้จักการอนุโมทนาอนุโมทนาคือการพลอยยินดีหรือมีความยินดีปรีดาที่เห็นคนทําความดีดังนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้พอตายไปเป็นดวงวิญญาณเรียกกันว่าผีเนี่ยหรือไปเป็นเปรตอย่างเนี้ยพอเห็นหมู่ญาติทําบุญอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ําปั๊บก็อนุโมทนายกมือสาธุเนี่ยบุญก็เกิดขึ้นแต่ถ้าทําไม่เป็นก็มองนิ่งอย่างนั้นบุญก็ไม่เกิดนี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะนี่ต้องบอกต้องเตือนชาวพุทธเราว่าต้องฝึกอนุโมทนาอย่าให้จิตใจเกลือกกลั้วไปด้วยความอิจฉาริษยาตาร้อนพอได้ยินข่าวว่าคนนั้นเขาทำบุญ5ล้าน10ล้านโอ้โหใจนี่มันตันนีทั้งนี่มีทรัพย์ของตนเองนะไม่ใช่ทรัพย์ของตนเองตันนีทีเดียวด่าเขาหาว่าเขาโง่งมงายหาว่าเขาถูกหลอกเอ้ามันถามว่าเงินเราไหมไม่ใช่มันเป็นสมบัติเขามีสติปัญญาเขารู้ที่จะบริจาครู้ที่จะทำบุญดังนั้นเนี่ยก็อนุโมทนาถ้ามีใครได้มาบอกเนี่ยวันนี้เอาบุญมาฝากนะทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารไป5ล้าน10ล้านก็อนุโมทนาเขาไปบางคนโอ้ไปด่าเขาไปว่าเขาไอ้ประเภทเนี้ยจิตใจมันเศร้าหมองไม่ได้บุญแถมได้บาปต้องฝึกนะต้องฝึกอนุโมทนาเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่าอนุโมทนาโดยเคารพในข้าวและน้ำเป็นต้นเป็นอันมากว่าเราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะญาติเหล่าใดเนี่ยพออนุโมทนาเสร็จปั๊บโอ้โหสมบัติที่เกิดขึ้นอันเป็นทิพย์เนี่ยก็เกิดขึ้นกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เขาอนุโมทนาเป็นเขาก็จะให้พรว่าโอ้ขอให้ญาติของเราเนี่ยมีอายุขัยยืนยาวให้พรพวกเราอีกนะเพราะว่าเขาจะได้รอรับบุญเรื่อยๆไงอยู่เป็นนานๆเถิดอย่าเพิ่งตายเลยอะไรประมาณนี้อัมหากันจะกตาปูชาบูชาอันทายกทั้งหลายทำแล้วแก่เราทั้งหลายทายกาจะอนิพพลาและทายกทั้งหลายก็หาไร้ผลไม่นี่ท่านบอกเอาไว้เลยว่าคนที่ทำบุญเนี่ยคนที่จะได้ก่อนก็คือคนที่ให้เป็นคนแรกนั่นหมายถึงตัวเราส่วนผู้ตายจะได้รับไม่ได้รับไม่รู้ละแต่ตัวเราได้รับก่อนแล้วเขาได้แค่อนุโมทนาดังนั้นเรานี่แหละเป็นผู้ได้รับก่อนทายกทั้งหลายก็หาไรผลไม่นะหิตัตถะกสิอัตถิอันที่จริงในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมตายไปแล้วเราจะบอกโอ้ยเดี๋ยวจะไปทำมาหากินบอกให้ลูกให้หลานเผาอะไรล่ะเผาจอบเผาเสียมเผาไถเผาอะไรไปเพื่อจะได้ไปทำมาหากินกันในสัมปรายภพบางคนหนักเข้าไปอีกขอให้เผาคอนโดเผารถเผาอะไรไปให้จะได้ไปขับกันนั่นเป็นจินตนาการนี่ท่านบอกไว้จริงแล้วอันที่จริงในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมไม่มีการทำมาหากินนะไม่มีการไถมาการหวานนะโคลักเขตนวิชติไม่มีโคลักขกรรมปตุสัตว์เลี้ยงโคเห็นไหมบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะไปทำมาหากินทำไร่ไถนากันในปรโลกไม่มีวนิชชาตาทิสีนัตถิไม่มีการค้าขายเช่นนั้นโอ้โหบางพวกก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะไปเปิดร้านขายมือถืออยู่ในปรโลกจะไปทำโครงการ 3G 4G 5G กันอยู่ในปรโลกพูดกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเลยมันไม่มีพระพุทธเจ้าบอกไม่มีการค้าขายไม่มีการทำธุรกิจอย่างนั้นหิรัญเยนะกายากตังไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินบอกโอ้ข้าพเจ้าอย่าลืมนะลูกหลานนะพ่อแม่ตายไปแล้วเผาเงินเผาทองไปนะเราจะได้เอาเงินทองนี่แหละไปซื้อขายไปแลกเปลี่ยนกันไปทำธุรกิจกันซื้ออะไรล่ะประตูสวรรค์ไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ในยมโลกอะไรก็ว่ากันไปนั่นเป็นจินตนาการล้วนแต่ความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินด้วยทองอิโตทินเนนะยาเปนติเปตากาลกตาตะหิงผู้ทำกาลกิยาละไปแล้วย่อมยังอัตภาพไม่เป็นไปในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานที่ญาติให้แล้วในโลกนี้นี่ไงต้องแปลเปลี่ยนจากสมบัติหยาบๆเป็นสมบัติละเอียดคือบุญถึงจะส่งผลไปถึงกับเขาได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติเหมือนกับต้น

ลำต้นของมันได้โดยวิธีการที่แปรเปลี่ยนเราทำไมไม่เอาคำข้าวไปต้นไม้เอ้ยเอาอ้าปากลูกเดี๋ยวจะป้อนข้าวเราทำไมไม่ป้อนข้าวมันแบบนั้นไม่ป้อนอาหารมันแบบนั้นล่ะไม่ใช่ปลูกมะม่วงไว้ร้อยต้นแล้วถึงเวลาเช้าแล้วพวกเราเตรียมข้าวปลาอาหารไปแล้วก็ไปหยอดใส่ปากต้นมะม่วงทุกต้นวันละ5 คำ 10 คำนี่ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องมีวิธีการก็ต้องแปรเปลี่ยนจากปุ๋ยไปใส่ดินให้มันกินมันก็ดูดขึ้นไปเลี้ยงลำต้นใบออกดอกออกผลนั่นคือวัฏจักรของความเป็นจริงเช่นเดียวกันกับผู้ที่ตายไปแล้วก็ต้องรู้วิธีการแปรเปลี่ยนว่าอย่างไรบุญที่จะไปถึงเขาแปรสภาพอย่างไรนะอย่างที่บอกไปว่าจะแปรสภาพอย่างไรที่ต้นไม้จะได้รับอาหารก็จากน้ำที่เราใส่ลงไปจากปุ๋ยที่เราใส่ลงไปก็เหมือนกันบุญที่ผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะได้รับก็ต้องให้กับผู้มีชีวิตเนี่ยรู้จักวิธีการทำก็ต้องแปรเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบๆให้เป็นทรัพย์ละเอียดคือบุญแปรเปลี่ยนยังไงอ่ะก็ต้องไปอาศัยเนื้อนาบุญก็คือพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนะไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าคุณจะรังเกียจพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรอย่างไรแต่สุดท้ายนั่นคือวิถีทางแนวทางที่จะแปรเปลี่ยนสภาพจากทรัพย์หยาบของท่านให้เป็นบุญละเอียดส่งผลไปถึงผู้ตายถามว่าทำกับผู้อื่นทำกับนักบวชและที่อื่นถึงไหมตอนนี้เราได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วเรื่องของการกรวดน้ำเรื่องของพระเจ้าชาติศัตรูที่ไปเจอเปรตหัวโล้นที่เปรตหัวโล้นไปขอบุญจากลูกสาวที่ทำบุญกับนักบวชนอกศาสนาที่เขาไม่ค่อยมีศีลไม่มีธรรมอุทิศมาบุญมันไม่ถึงเหมือนเขาส่งน้ำมาให้น่ะเหมือนพ่อแบมือเดี๋ยวผมจะให้น้ำไปดื่มเทลงมาแวบเดี๋ยวอ่ะเปียกพอเปียกๆมันไม่ถึงมันไม่ทันได้กินก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นน้ำในบุญที่เราทำบุญในพระศาสนาในการทำบุญกับพระสงฆ์หรือเป็นสังฆทานเนี่ยมันเหมือนน้ำเป็นโอ่งเป็นไหที่เป็นถังที่ตักกินได้อย่างเต็มที่อย่างนี้อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังอย่างนั้นนะก็ไม่ได้ว่าดูถูกในศาสนาอื่นแต่ว่ามันมีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาของเราจริงๆอย่างนั้นจริงๆส่วนใครจะเชื่ออย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ให้เราเข้าใจเลยว่าวิธีการที่จะทำบุญไปหาผู้ที่ล่วงลับในทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องแปรเปลี่ยนสมบัติหยาบหยาบทรัพย์หยาบหยาบอาหารการกินหยาบหยาบนี้ให้เป็นบุญแล้วก็อุทิศไปให้กับผู้ที่ล่วงลับแล้วผู้ที่ลงรับนั้นก็รู้วิธีการรับเห็นไหมทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนอย่างนี้ถึงจะถึงได้อุณเตอุตกังวุฒถังน้ำฝนตกลงในที่ดอนยะถานินนังปวัตติย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติทานที่ทายกให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นยะถาวาลิวหาปูราปริปุเรนติสาครังห้วงน้ำเต็มด้วยน้ำย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเตตนังอุปกัปปติทานที่จะยกให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นยะถาวาลิวหาปูราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำเต็มด้วยน้ำย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเตตนังอุปกัปปติทานที่จะยกให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นนี่ยะถาเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในพระสูตรนี้เหมือนกันอยู่ในพระสูตรนี้อันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นบทที่ยาวพระท่านก็เลยนิยมมาสวดตัดตอนตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยนิยมสวดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือถ้าศพหรือทำบุญที่มีผู้ตายยังไม่ได้เผาพระก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมจะไม่ได้สวดแต่เริ่มต้นพระสูตรตามที่หลวงพี่ขยายความมานะซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เหมาะก็สมกันก็คือโยมก็บอกว่ามันต้องสวดยาวเท่าไหร่หลวงพี่นะเสียเวลาโยมก็รีบกลับพระก็บอกก็ดีเหมือนกันโยมอาตมาก็จะได้ไม่นั่งนานก็เลยพากันตัดตอนลงมาจากพระสูตรยาวๆก็เลยตัดมาท่อนนี้ท่อนนี้ก็ถือว่าเป็นท่อนที่สำคัญถ้าศพยังอยู่ถ้ายังไม่ได้เผาพระก็เมื่อ

เจ็ดวันเจ็ดคืนตาบุดตาบวมโอ้เสียสุขภาพแถมคนตายก็เศร้าโศกตามอีกไม่ได้บุญได้กุศลอีกพระเจ้าก็บอกว่าอย่าไปร้องห่มร้องไห้เลยอย่าไปลำพิไรลำพันเลยเรารู้หลักแล้วนี่ถ้าระลึกนึกถึงผู้ตายเมื่อไหร่ก็รีบทำบุญไปให้ณตังเปตานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติดถันติยาตโยญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นท่านบอกมันไม่ช่วยเหลือได้เลยนะเป็นวิญญาณเหเล่ร่อนยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะว่าน้ำตามันช่วยไม่ได้ถ้ารู้จักหลักก็คือรีบทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ซะนี่ถ้าศพยังอยู่ก็จะสวดเริ่มต้นมาตรงนี้แต่ถ้าศพนั้นตายหรือเผาไปแล้วนะเผาไปแล้วหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบประจำห้าเจ็ดวันเจ็ดวันร้อยวันเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันหรือที่เผาศพไปแล้วทำบุญประจำปีทำบุญกระดูกอะไรเงี้ยพระท่านก็จะเริ่มสวดเริ่มต้นจากอายันจากโขทักขีนาทินนาอันนี้เป็นความรู้สำหรับพระที่ท่านสวดด้วยนะว่าถ้าศพยังอยู่ก็จะเริ่มต้นกันที่อาทาสิเมอากาสิเมแต่ถ้าศพไหนที่เผาไปแล้วก็จะมาเริ่มต้นกันว่าอายันจากโขทักขีนาทินนาอายันจะโขทักกินาทินนาก็ทักษินานุปาทานนี้แหละอันท่านให้แล้วสังคำหิสุปฏิติตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในสงฆ์ท่านบอกไว้ชัดเจนว่ามันต้องทำในสงฆ์นะทำในสงฆ์ได้ทำเป็นสังฆทานนี่แหละทีฆรตังหิตายัสสะฐานโสอุปกัปปติย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและการบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขูนะมนุปทินนังกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มเติมให้แล้วเห็นไหมคือเนี่ยเราได้ทำบุญให้ทานพระภิกษุสงฆ์ท่านก็มีกำลังในการที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมะในการที่จะสวดสาธยายในการที่จะพึ่งปฏิบัติธรรมพลันจะภิกขูนะมนุปทินนังกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านให้เพิ่มแล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติบุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายแล้วดังนี้แหละท่านบอกโอ้โหเป็นบุญไม่น้อยทีเดียวนะที่ผู้กระทำบุญแม้ทำเพื่ออุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่บุญนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราก่อนกับผู้ที่ทำก่อนอย่างมหาศาลผู้ที่ล่วงลับนะท่านก็จะได้จากบุญแก่การอนุโมทนาและพอทำเสร็จแล้วบางคนหวงกลัวบุญจะไม่กลัวตนเองเนี่ยถ้าอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ลงรับแล้วกลัวบุญตนเองจะหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นอุทิศไปเถิดนะบุญยิ่งเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าบุญมันจะหมดงานอวะมงคลหรืองานที่เกี่ยวกับงานศพงานตายประเภทนี้ซึ่งเราได้ขยายความให้ฟังไปเรียบร้อยทั้งฝ่ายมงคลงานอวะมงคลแต่มันก็มีบทพิเศษที่จะใช้ในกรณีพิเศษจะยกตัวอย่างมาอย่างเช่นอคัปปสาทสูตรในอังคุตระนิกายจตุกนิบาตว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศอันนี้ก็เป็นการให้พรในกรณีพิเศษอีกเหมือนกันมีที่มาที่ไปอย่างไรภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ4ประการนี้ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ4ประการอะไรบ้างคือ1สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามี2เท้ามี4เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศฉะนั้นน่ะคนเราจะเลื่อมใสใน4ประการนะ1ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี้ยท่านบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้เลิศและบุคคลใดก็ตามเลื่อมใสในผู้เลิศก็คือพระพุทธเจ้านั้นก็จะได้ผลบุญอันเลิศแก่บุคคลนั้น 2. ธรรมที่ผูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในอริยมรรคองค์8ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศนั้นดังนั้นเนี่ยบรรดาธรรมะนะที่คำสอนต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นเลิศแล้วธรรมะที่ว่าเป็นเลิศนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เลื่อมใสปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8ท่านก็บอกว่าจะได้ผลอันเลิศได้ผล
ดีของการปฏิบัติตาม

อริยมรรคมีองค์8นี้มรรคเนี่ยมันก็จะมีทั้งมรรคเบื้องต้นมรรคท่ามกลางมรรคเบื้องปลายซึ่งเราค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาขยายความกันไปอย่างที่3ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดวิราคะความคลายกำหนัดคือความสางความเมาความดับความกระหายความถอนอะไรความตัดวัฏฏะความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์นิพพานเรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมทั้งเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศนั้นดังนั้นเนี่ยบรรดาธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่เลิศเนี่ยนะก็คือการคลายความกำหนัดยินดีความมัวเมาต่างๆแล้วก็พระนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนว่าเป็นเลิศในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นคือวัตถุประสงค์การสร้างบารมีการทำความดีของเราก็เพื่ออะไรก็เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานการจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ก็ต้องคลายกำหนัดต้องหมดอาสวะกิเลสนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราเลื่อมใสในพระนิพพานก็จะทำให้เรามีผลเขาเรียกมีวิบากมีบุญเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนกันสี่หมู่ก็ดีคณะก็ดีมีมันเท่าใดพระสงฆ์สาวกของตถาคตได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของวิภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ก้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเรากล่าวว่าเลิศกว่าหมู่หรือคณะเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสสงฆ์ชื่อว่าเลื่อมใสยิ่งในสิ่งที่เลิศและวิบากกรรมที่เลิศจะมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ4ประการนี้แหละดังนั้นเนี่ยบรรดาหมู่คณะเจ้าหมู่เจ้าคณะหรือผู้เป็นนักบวชทั้งหลายพระพุทธเจ้าสรรเสริญสงฆ์สาวกของพระองค์ก็เรียกว่าอริยบุคคล4คู่แก่8จำพวกนั่นแหละตั้งแต่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยถ้าบอกนี่พระสงฆ์นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เลิศดันดาหมู่คณะทั้งหลายบุคคลใดก็ตามที่เลื่อมใสในพระสงฆ์ถือว่าเลื่อมใสในผู้เลิศบุญก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนกันอันนี้การเลื่อมใส4ประการจากนั้นพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระคาถาเราเรียกกันว่าอัคคปสาทสุตตะคาถาใช้สวดอนุโมทนาในการถวายทานกรณีพิเศษเช่นสลักพัดสังฆทานเป็นต้นในบทนี้ท่านว่าอย่างไรบ้างอัคคโตเวปสันนานังอัคคธรรมังวิชานตังเมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศเลื่อมใสแล้วในความเป็นของเลิศอัคเคพุทเธปสันนานังเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศทักขินายเยอนุตเรทรงเป็นทักขินายบุคคลผู้ยอดเยี่ยมอัคเคธรรมเมปสันนานังเลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศวิราคูปัสเมสุเขซึ่งเป็นธรรมปัสจากราคะและสงบระงับเป็นสุขอัคเคสังเคปสันนานังเลื่อมใสแล้วในประสงค์ผู้เลิศปุญญเขเตอนุตเรซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอดเยี่ยมอัคคสมิงทานังทัตตังถวายทานในท่านผู้เลิศนั้นอัคคังปุญญังปวัตติบุญที่เลิศก็ย่อมเจริญอัคคังอายุจวันโนจะอายุวันณะที่เลิศยะโสกิติสุขังพลังและยศเกียรติคุณสุขะพละที่เลิศย่อมเจริญอัคคสทาตาเมธาวีอัคคธรรมสมาหิโตผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้วให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญยะเขตอันเลิศเทวภูโตมนุสโสวาจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามอัคคปโตปโมทติติย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ดังนี้แลนี่ก็เป็นบทที่นิยมใช้ในคราวกรณีพิเศษนะอย่างเช่นโยมทำบุญถวายอาหารกรณีเรียกว่าอาหารประณีตพิเศษเนี่ยนะตามที่ชาวโลกเขานิยมกันนะก็จะให้บทนี้แหละเรียกว่าบทอัคคโตเวนะพระเขาเรียกกันชื่อกันอย่างนั้นเนี่ยก็แปลความหมายให้ฟังไปแล้วอีกบทหนึ่งที่มีปรากฏอยู่ในอังคุตรนิกายปัญจกสกนิบาตว่าด้วยโภชนะทานสูตรว่าด้วยการให้โภชนะบทนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ฐานะ5ประการอะไรบ้างคือ1อายุ2วรรณะ3สุขะ4พละ5ปฏิภาณครั้นให้อายุแล้วย่อมมีส่วนได้อายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วรรณะแล้วย่อมมีส่วนได้วรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นส่วนของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมมีส่วนได้สุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมมีส่วนได้พละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้ปฏิภาณแล้วย่อมมีส่วนได้ปฏิภาณอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์
ภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ5ประการนี้แลจากนั้นท่านก็จะตรัสสรุปเป็นพระคาถาซึ่งเราเรียกกันว่าโภชนะทานานุโมทนาคาถานะใช้สวดอนุโมทนาต่อจากสัพพีในงานมงคลหรืองานทำบุญทั่วไปบทนี้เราก็จะได้ยินได้ฟังกันบ่อยจะเรียกว่าบทอายุโทอายุโทพระโทธีโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัตชติย่อมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนะสุขะและปฏิภาณทีคายุยสวาโหติยัตถยัตถุปปัชตีติบังเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นดังนี้แหละนี่ก็เป็นบทที่พระจะนิยมสวดสาธยายให้กับพวกเราเราก็จะได้ยินกันบ่อยๆนะอายุโทปะละโทธีโรจะได้เข้าใจสักทีว่านี่คือความหมายมาจากตรงนี้นะมาจากพระสูตรนี้แล้วก็มาบทสุดท้ายที่ยังไงก็จะต้องมีบทนี้จะเป็นงานมงคลหรืองานอวะมงคลก็ตามเขาเรียกเป็นสัพพมงคลคาถาสัพพมงคลคาถาเนี่ยเป็นบทส่งท้ายที่ปิดท้ายรายการแล้วก็เป็นบทที่แต่งขึ้นในมาภายหลังซึ่งเวลาจะให้พรในขณะที่บิณฑบาตใช้บทนี้ก็ได้ไม่ผิดแต่ประการใดเพราะนี่ไม่ได้เป็นพุทธพจน์ไม่ได้เป็นคำสอนพุทธเจ้าที่อยู่ในพระสูตรในพระวินัยแต่เป็นบทที่พระอาจารย์ทั้งหลายหรือผู้มีความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ได้แต่งขึ้นมาเป็นบทให้พรสัพพมงคลคาถามีความหมายและมีคำแปลว่าอย่างไรภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนี้ก็จะเป็นบทส่งท้ายสำหรับงานมงคลและงานอวะมงคลเรียกกันว่าบทภวตุสัพนั่นเองดังนั้นการขยายความศาสนพิธีภาคปฏิบัติว่าด้วยการกรวดน้ำรับพรก็ขยายความมาให้เราเข้าใจกันคร่าวๆโดยประมาณนี้ก็หวังว่าท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะได้เข้าใจจบขบวนความกันตั้งแต่เริ่มต้นพิธีงานบุญจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายดังนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพุทธกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการเทอญ

ผ่านไปอย่างรวดเร็วประเดี๋ยวก็วันประเดี๋ยวก็คืนได้บายหน้าไปสู่ความเสื่อมสลายจากเด็กสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นก็สู่วัยกลางคนจากกลางคนก็เข้าสู่วัยชราร่างกายของเราก็เข้าใกล้ความเสื่อมความตายไปเรื่อยๆบุคคลผู้มีปัญญาควรสอนตัวเองอยู่เสมอว่าช่วงเวลาชีวิตนั้นสั้นนักเราไม่ควรเป็นผู้ประมาทพึงเร่งทำความดีเพราะใครเล่าจะรู้ว่า

พืชแม้จะน้อยที่ชาวนาปลูกลงในนาที่ดีมหาเมฆยังสายฝนตกเสมอผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีฉันใดบิณฑบาตนี้ท่านปลูกลงในนาดีผลจะยังท่านให้ยินดีในภพที่เกิดฉันนั้นการทำบุญให้ทานเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายทำได้อย่างง่ายๆและก็คุ้นเคยกันมายาวนานในตอนเช้าๆของทุกๆวันเราก็จะมาใส่บาตรโดยจัดเตรียมข้าวปลาอาหารที่ละเอียดประณีตด้วยความเบิกบานใจน้อมถวายแด่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลที่ออกเดินบิณฑบาตยามเช้าอันเป็นสมณกิจโปรดญาติโยมเป็นภาพที่คุ้นตาของชาวพุทธการสร้างบุญอย่างนี้เรียกว่าการถวายบิณฑบาตหลวงพ่อขอขยายความอีกสักเล็กน้อยคำว่าบิณฑบาตนี้นะจ๊ะแปลตามศัพท์ก็แปลว่าการตกลงไปของก้อนข้าวหมายถึงกริยาการที่ทานบดีทั้งหลายน้อมถวายอาหารหวานคาวลงไปในบาตรและพระคุณเจ้าทั้งหลายก็น้อมตัวลงรับทานนั้นการถวายบิณฑบาตเป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นประเพณีที่ชาวไทยชาวพุทธทั้งหลายปฏิบัติกันมายาวนานนับตั้งแต่บังเกิดมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกข้อความแห่งพระคาถาในเบื้องต้นที่หลวงพ่อได้กล่าวไปนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประนามว่าปทุมุตระท่านได้ตรัสเอาไว้เมื่อครั้งอดีตกาลโดยได้ตรัสถึงอนิสงส์ใหญ่แห่งการตักบาตรหากผู้ใดได้สั่งสมบุญอย่างนี้บารมีก็ย่อมจะเพิ่มพูนขึ้นทุกวันเป็นการยืนยันว่าการถวายบิณฑบาตที่ทำถูกเนื้อนาบุญเลิศย่อมมีอนิสงส์มากมายมหาศาลผลแห่งความดีงามที่บังเกิดขึ้นก็จะเป็นมหาสมบัติติดตามตัวไปในภพบึงหน้าและภพต่อไปนับภพนับชาติไม่ถ้วนในวันนี้หลวงพ่อจะนำประวัติการสร้างบารมีของพระอริยเจ้าในการก่อนที่ท่านได้เสวยผลแห่งบุญที่เกิดจากการถวายบิณฑบาตมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้รับทราบพระเถระเจ้าองค์นี้เนี่ยมีนามว่าพระสัปปริวารสนเถระซึ่งท่านได้เกิดมาตรงกับยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคปทุมุตระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคของพระองค์ท่านเหล่าพระสาวกพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาจะถวายบิณฑบาตกันเป็นวัดต่างคนก็ต่างขนขวายเอาบุญกันอย่างเต็มที่พระเถระรูปนี้ในอดีตท่านเคยบำเพ็ญบุญกุศลเอาไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆจนมาถึงในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระท่านก็ได้มาบังเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวเป็นตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติที่คนร่ำรวยทั้งหลายจะพึงมีท่านอยู่ในท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งล้วนแต่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะหมู่ญาติหลังจากที่รับทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทุกคนก็จะหาโอกาสไปฟังธรรมจากสำนักของพระบรมศาสดาอยู่เนืองนิดเด็กทารกผู้มีบุญเก่ามาดีนี้พอเจริญวัยแล้วก็มีโอกาสตามหมู่ญาติไปฟัง

พระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาที่ละเอียดลึกซึ้งซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมและผลกรรมจึงทำให้คิดว่าเรานับเป็นผู้ที่มีความโชคดีอย่างมากที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตได้รู้ว่าการเกิดมาครั้งนี้น่ะมีความหมายมากถ้าหากเราได้สร้างบารมีได้สั่งสมบุญโดยไม่ประมาทในชีวิตเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาอย่างท่วมท้นไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยเลยมีความเชื่อมั่นในผลแห่งการทำความดีคิดว่าพระบรมศาสดาและพระสาวกออกบิณฑบาตแสวงหาพัตตาหารกันทุกๆวันควรที่เราจะถวายทานคือถวายบิณฑบาตทุกวันเอาบุญใหญ่กับพระบรมศาสดาและเหล่าพระสาวกพอคิดอย่างนี้ก็ได้ตระเตรียมพัตตาหารที่ละเอียดประณีตมีข้าวปลาอาหารมากมายที่ควรแก่สมณะบริโภคโดยตั้งใจจะถวายบิณฑบาตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยโภชนะมีรสเลิศต่างๆแล้วก็ยังตระเตรียมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อนำไปประดับอาสนะที่นั่งสำหรับฉันพอตระเตรียมบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วก็รัตนาพระบรมศาสดาพร้อมกับพระสาวกทั้งหลายมารับบิณฑบาตหลังจากถวายทานอันประณีตนั้นแล้วก็บังเกิดมหาปิติที่ไม่มีประมาณได้รำพึงว่าในวันนี้นับเป็นวันที่ดีที่สุดของเราที่ได้สร้างบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะที่กำลังรำพึงด้วยมหาปิติอยู่นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อัครนายกของโลกก็ปรารถนาที่จะให้กุลบุตรนี้เชื่อมั่นในผลแห่งการสร้างบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปลงยังทรงประกาศอานิสงส์แห่งบิณฑบาตว่าพืชแม้จะน้อยที่ชาวนาปลูกลงในนาที่ดีมหาเมฆยังสายฝนในตกเสมอผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีฉันใดบิณฑบาตนี้ท่านปลูกลงในนาดีผลจักยังท่านให้ยินดีในภพที่เกิดฉันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระครั้นตรัสอย่างนี้แล้วก็บ่ายพระพักตร์เสด็จไปทางทิศอุดรด้วยอนุภาพแห่งบุญกรรมนั้นจึงส่งผลให้อุบาสกผู้มีศรัทธาไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านท่องเที่ยวอยู่ในหมู่เทวดาและมนุษย์ได้เสวยสมบัติมหาศาลไม่เคยไปสู่สถานที่ที่ตกต่ำเศร้าหมองเลยจนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ท่านก็ได้กลับลงมาเกิดในภูมิของมนุษย์ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ได้สั่งสมมาดีทำให้ท่านเกิดในตระกูลที่ดีมีสมบัติมหาศาลเกิดขึ้นแต่ท่านเองก็ไม่ได้ยึดติดกับสมบัติเหล่านั้นได้สละสมบัติทุกอย่างออกบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อออกบวชก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วประกอบกับบุญในปัจจุบันท่านได้ใช้เวลาไม่นานก็สามารถทำใจหยุดใจนิ่งไปตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาพอท่านบรรลุธรรมแล้วก็ได้ใคร่ครวญได้ญาณว่าเพราะบุญอะไรหนอ
ท่านจึงได้บรรลุสันติบทนี้ครั้นเห็นบุพกรรมแล้วก็เกิดสมนัสจึงเปล่งวาจาว่าที่เราได้เข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้ก็ด้วยอนุภาพแห่งการถวายบิณฑบาตเราสำรวมในพระปฏิโมกข์และในอินทรีย์ทั้งหลายขวนขวายในวิเวกไม่มีอาสวะเราสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ก็ด้วยอนุภาพของบุญเรารู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตแทงตลอดในคำสอนของพระพุทธเจ้ากิจของเราได้ทำเสร็จแล้วนี่ก็ด้วยอนุภาพแห่งการถวายบิณฑบาตในพระบรมศาสดาผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศและกับพระอริยสาวกทั้งหลายถ้อยคำแห่งมหาปิติที่พระเถระเปล่งออกมานี้นะเป็นวาจาที่เปล่งออกมาด้วยความสุขสมหวังในชีวิตในผลแห่งความดีงามที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านเป็นมหาปิติที่ไม่ใช่ว่าจะบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายแต่จะบังเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่ทำความดีอย่างเต็มที่เท่านั้นการทำความดีทุกอย่างเมื่อตั้งใจทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังก็จะมีมหาปิติอย่างไม่มีประมาณเหมือนเรื่องราวที่บังเกิดขึ้นกับพระเถระรูปนี้เพราะฉะนั้นการที่ลูกๆทุกคนได้ทำบุญตักบาตรกันอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเป็นเรื่องที่ดีงามนะจ๊ะเป็นสิ่งที่นักสร้างบารมีทั้งหลายควรหมั่นทำกันอย่างสม่ำเสมอเมื่อทำอย่างต่อเนื่องแล้วมหาปิติก็จะมาเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาบารมีก็จะเพิ่มพูนขึ้นทุกวันเมื่อทราบอย่างนี้แล้วลูกๆทุกคนต้องหมั่นตักบาตรให้ทานกันทุกๆวันนะจ๊ะจะได้มีมหาสมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและอริยสมบัติติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระ

0: ิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

ในพุทธกาลสมัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนากว้างไกลไปทั่วแคว้นพาราณสีในการนั้นได้มีอุบาสิกาผู้หนึ่งมีนามว่ากานมาตานางเป็นอริยสาวิกาผู้บรรลุโสดาบันนางอาศัยอยู่กับลูกสาวคนหนึ่งมีชื่อว่ากานาเมื่อถึงวัยอันควรกานมาตาก็ตัดสินใจยกลูกสาวของตนให้แต่งงานกับชายผู้มีชาติตระกูลดีผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่อีกตำบลหนึ่ง

0: ื่อมเสียนะลูกทราบแล้วท่านแม่ท่านแม่อย่าห่วงเลยแล้วลูกจะแวะมาเยี่ยมท่านแม่บ่อยๆท่านแม่ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะ
1: หลังจากที่บุตรสาวของนางออกเรือนไปแล้วก็ยังคงหมั่นมาเยี่ยมมารดาอยู่เสมอเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่กานากลับมาเยี่ยมมารดาของนางด้วยกิจธุระจำเป็นบางอย่าง
0: มาคราวนี้จะอยู่สักกี่วันละลูกก็สักพักนะจ๊ะท่านแม่ลูกว่าเสร็จธุระแล้วก็จะรีบกลับแต่จะว่าไปลูกก็อยากอยู่กับท่านแม่นานๆนะคะ
2: เด็กโง่เจ้าน่ะโตเป็นสาวแล้วนะแต่งงานออกเรือนไปแล้วยังจะมาติดแม่อยู่อีกหรือเสร็จธุระแล้วก็รีบๆกลับไปซะเถอะสามีเจ้าจะได้ไม่ต้องห่วงเจ้าไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่น่ะอยู่ได
0: ้ค่ะท่านแม
1: ่นางกานานั้นจากสามีมาอยู่กับแม่ได้พอสมควรสามีของนางก็รู้สึกเป็นห่วงจึงจัดให้คนตามนางกานากลับบ้าน
3: ท่านหญิงนายท่านให้ข้ามาตามท่านกลับบ้านน่ะเราเป็นห่วงท่านหญิงมากนะท่านหญิงมาหลายวันแล้วกลับบ้านได้แล้วขอรับ
0: ท่านแม่เห็นทีลูกต้องไปแล้วสามีของลูกถึงขนาดส่งคนมาตามเขาคงจะเป็นห่วงลูกมากๆถ้าอย่างนั้นลูกขอตัวก่อนนะคะท่านแม
2: ่เอาเถอะจ้ะลูกรักมันก็สมควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เจ้าเองก็มาตั้งหลายวันจะกลับไปมือเปล่าก็ใช่ทีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะทอดขนมให้เจ้านำติดมือกลับไปฝากสามีของเจ้าด้วยแล้วกันนะ
0: ค่ะท่านแม่เดี๋ยวข้าจะช่วยท่านแม่อีกแรงนึง
1: สองแม่ลูกลงมือช่วยกันทอดขนมจำนวนมากหวังจะให้กานานำติดไม้ติดมือไปฝากที่บ้านของสามีขนมที่ทั้งสองแม่ลูกมีมากมายสีสันน่ารับประทาน
0: ท่านแม่ดูสิคะขนมที่เราสองคนช่วยกันทำสีสันช่างน่าอร่อยจริง
2: ๆเรื่องทอดขนมน่ะแม่ไม่แพ้ใครหรอกนะเดี๋ยวเจ้าเอาไปฝากสามีเจ้าเยอะๆถ้าชอบวันหลังก็เอามาอีกเดี๋ยวแม่จะทอดให้
0: จ้าแม่
1: ความหอมของขนมที่สองแม่ลูกทำนั้นส่งกลิ่นหอมขจรไปทั่วใครได้กลิ่นต่างก็ชมและอยากทานขนมกันทั้งสิ้นในขณะนั้นเองก็ได้มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมาบิณฑบาตที่นี่เป็นประจำได้ผ่านมาพบเข้าพอดี
2: อ้าวหลวงพี่ท่านนี้มาพอดีเลยนิมนต์เลยเจ้าค่ะพวกเราเพิ่งทอดขนมเสร็จขอใส่บาตรด้วยเลยก็แล้วกันนะเจ้าค่ะ
4: เจริญพรนะโยมขนมเยอะแยะไปหมดเลยนี่จะมีงานอะไรกันเนี่ย
2: ดิฉันทอดขนมเพื่อให้ลูกสาวนำไปฝากสามีที่บ้านนะเจ้าค่ะ
1: ด้วยความหอมของขนมที่นางทอดทำให้ภิกษุรูปนั้นอดไม่ได้ที่จะชื่นชมและเมื่อออกจากบ้านของนางกานมาตาแล้วก็พบกับภิกษุอีกรูปหนึ่งเข้าจึงเล่าให้ฟังเรื่องขนมทอดของนางกานมาตาน
4: ี่ท่านดูสิขนมมากมายเลยเราเพิ่งไปที่บ้านของโยมกานมาตามาน่ะท่านลองไปบิณฑบาตที่นั่นดูสิยังมีขนมอีกมากมายเลย
5: จริงเหรอท่านกลิ่นหอมดีจริงๆเลยเชียวเห็นทีข้าต้องไปบ้างแล
1: ้
5: ว
1: ไม่เพียงแต่ภิกษุรูปนี้เท่านั้นที่มาขอบิณฑบาตขนมทอดเพราะเมื่อภิกษุรูปที่สองกลับออกไปก็ไปบอกเล่าให้ภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นรูปที่สามที่มาขอบิณฑบาตขนมพอภิกษุรูปที่สามกลับออกไปก็ไปเล่าให้ภิกษุอีกรูปทราบเรื่องขนมทอดเป็นรูปที่สี่ปรากฏว่าขนมทอดที่นางกานมาตาทำไว้หวังให้ลูกสาวนำกลับบ้านฝากสามีก็หมดลง
0: ตายจริงท่านแม่ขนมที่เราทอดไว้หมดซะแล้ว
2: ไม่เป็นไรจะลูกรักเอาไว้พรุ่งนี้แม่ค่อยทอดให้ใหม่วันนี้เหนื่อยเหลือเกินแม่ขอพักก่อนนะจ๊ะเจ้าก็ค่อยกลับไปบ้านสามีเจ้าพรุ่งนี้ก็แล้วกันรอให้แม่ทอดขนมเสร็จก่อนแล้วกันล่ะ
0: ค่ะท่านแม่ลูกเองก็เหนื่อยเหมือนกันเราพักกันก่อนนะคะ
1: แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปดังที่คิดเหตุเพราะต่อให้สองแม่ลูกช่วยกันทอดขนมจนเสร็จพร้อมจะนำกลับบ้านแล้วเมื่อไหร่ภิกษุทั้งสี่ที่มาขอบิณฑบาตขนมไปเมื่อวันก่อนก็จะย้อนกลับมาบิณฑบาตอีกครั้งซึ่งพวกนาง ก็มิอาจจะปฏิเสธการทำบุญสุนทานได
2: ้นิมนต์ค่ะหลวงพี่วันนี้ขนมมีมากมายค่ะ
4: ขนมที่โยมทอดเนี่ยอร่อยจริงๆนะวันเนี้ยก็ทอดขนมให้ลูกสาวนำไปฝากสามีอีกเช่นเคยหรือ
2: ใช่ค่ะหลวงพี่แต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะขนมยังมีอีกเยอะแยะถึงหมดก็ทำใหม่ได้เจ้าค่ะ
1: แล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมขนมที่สองแม่ลูกทอดไว้หมดเกลี้ยงลงอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้กาหนาก็ยังไม่อาจกลับไปบ้านหาสามีด้วยไม่มีของฝากติดมืออีกเช่นเคย
0: ท่านแม่ขนมหมดอย่างเนี้ยแล้วลูกจะเอาอะไรไปฝากสามีลูกล่ะคะ
2: ช่วยไม่ได้จ้ะงั้นพรุ่งนี้เราทอดกันใหม่ก็ได้เลื่อนไปอีกครั้งคงไม่เป็นไรหรอกนะ
6: ท่านหญิงนี่ตกลงแล้ววันนี้ท่านก็ยังกลับไม่ได้อีกหรือเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่ท่านเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเนี้ยข้าเกรงว่านายท่านจะโกรธเอาได้นะครับ
0: งั้นเราฝากเจ้าวานไปบอกสามีเราทีว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับแน่นอนวันนี้เจ้ากลับไปก่อนเถอะนะ
6: เอางั้นก็ได้งั้นข้าไปละ
1: วันรุ่งขึ้นสองแม่ลูกตื่นนอนแต่เช้าเพื่อจะรีบช่วยกันทอดขนมอีกเป็นวันที่สามโดยวันนี้ผู้ที่สามีของนางกาหนาส่งให้มาตามก็มาตามนางกลับแต่เช้า
6: ท่านหญิงนายท่านสั่งข้ามาว่าถ้าวันนี้ท่านหญิงยังไม่ยอมกลับบ้านอีกเป็นครั้งที่สามนายท่านจะไปมีภรรยาใหม่แล้วนะครับ
0: จ้าจ้าวันนี้แหละเราจะกลับแน่แน่รอเราทอดขนมเสร็จก่อนนะ
2: ไม่ต้องห่วงจ้ะลูกรักเจ้าได้กลับแน่แน่เดี๋ยวแม่จะทอดขนมให้เยอะกว่าเมื่อวานนะจ๊ะคราวนี้เจ้าเหลือกลับไปฝากสามีเจ้าแน่แน่ลูกเอ้ย
0: ขอบคุณท่านแม่มากค่ะ
1: แต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่คิดทันทีที่สองแม่ลูกทอดขนมเสร็จภิกษุทั้งสี่รูปก็มาบิณฑบาตจนขนมที่ทอดไว้หมดลงอย่างรวดเร็วเป็นอันว่านางกาหนาก็มิสามารถที่จะกลับบ้านสามีได้อีกเช่นเคยเป็นครั้งที่สาม
0: แย่แล้วท่านแม่ขนมที่เราทอดไว้หมดลงอีกแล้วแล้วทีนี้ลูกจะเอาอะไรไปฝากสามีลูกได้ล่ะคะ
2: ทำใจดีๆไว้ลูกรักแม่ว่าสามีของเจ้าคงไม่ใจร้ายมีภรรยาใหม่จริงๆหรอกจ้า
6: ตกลงวันนี้ท่านก็กลับไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยงั้นข้าขอกลับก่อนนะข้าเตือนท่านแล้วนะนายหญิงว่านายท่านจะมีภรรยาใหม่จริงๆนะขอรับข้าไปก่อนละ
1: เป็นจริงดังที่คนมาตามได้บอกไว้หลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวว่าสามีของนางได้ไปมีภรรยาใหม่จริงๆเหตุทั้งหมดเพียงเพราะนางไม่มีขนมทอดติดมือไปฝากจึงยังไม่อาจกลับบ้านสามีได้ทำให้นางต้องถูกสามีทิ้ง
0: โชคร้ายจะปางหนใด

0: ฉันไหนลูกถึงต้องถูกทิ้งเพียงเพราะเรื่องแค่นี้เราไม่น่าใส่บาตรขนมจนหมดเลยท่านแม
1: ่ทำอย่างไรได้เล่าลูกเอ้ยพระคุณเจ้าท่านแวะมาบิณฑบาตทั้งทีเราจะทำเพื่อเฉยได้อย่างไรอย่าร้องไห้ไปเลยลูกรัก
0: ท่านแม
2: ่ข่าวการเสียใจเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ของนางกาวนานั้นแพร่สะพัดไปทั่วองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทราบเรื่องก็ทรงครองผ้าถือบาตรจีวรเสด็จไปยังนิเวศของกาณมาตาเพื่อหวังจะถามไถ
3: ่โอ้องค์พระศาสดาเสด็จมาถึงบ้านดิฉันเลยหรือคะนิมนต์บนอาสนะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
2: เมื่อองค์พระศาสดาประทับนั่งเหนืออาสนะที่จัดถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตรัสถามนางกาณมาตาด้วยความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของบุตรสาวเราทราบมาว่าลูกสาวของท่านเอาแต่ร้องห่มร้องไห้มิทราบว่าด้วยเหตุอันใดหรือ
3: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะพระคุณเจ้า
2: ดังนั้นนางกาณมาตาจึงเล่าเรื่องที่นางและลูกๆช่วยกันทอดขนมหวังจะให้บุตรสาวนำกลับไปฝากที่บ้านสามีแต่กลับต้องมาใส่บาตรให้ภิกษุทั้งสี่รูปที่มาบิณฑบาตทุกวันจนขนมที่ทอดไว้หมดสิ้นไม่สามารถกลับบ้านสามีได้เป็นเหตุให้สามีของบุตรนางไปมีภรรยาใหม่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เองหรือโยมทั้งสองอย่าเสียใจไปเลยทำใจดีๆนะ
3: ขอบพระคุณพระคุณท่านมากค่ะที่ปลอบโยนพวกเราพวกเราเนี่ยซาบซึ้งใจยิ่งนัก
2: หลังจากถามไถ่และปลอบโยนสองแม่ลูกจนคลายทุกข์องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหารวันต่อมาเหตุการณ์ที่นางกาณาต้องถูกสามีทิ้งเพราะไม่มีขนมติดมือไปให้สามีเนื่องจากถูกภิกษุสี่รูปมาบิณฑบาตไปหมดสิ้นก็เป็นที่โจษจันไปทั่วทั้งธรรมสภาภิกษุต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างสนใจใครรู
4: ้น่าเห็นใจนางกาณายิ่งนักที่ต้องมาถูกสามีทอดทิ้งด้วยเรื่องเพียงแค่นี
5: ้เฮ้ยไม่รู้จะโทษใครดีเหมือนกันเรื่องแบบนี
2: ้เมื่อองค์พระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาเห็นภิกษุจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ก็ทรงตรัสถามถึงเรื่องที่เหล่าภิกษุกำลังสนทนากันภิกษุเอ๋ยนี่พวกเธอกำลังสนทนาประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหรือ
5: ก็เรื่องที่นางกาณาโดนสามีทอดทิ้งเพราะใส่บาตรขนมทอดให้แก่ภิกษุทั้งสี่จนขนมหมดเป็นเหตุให้กลับบ้านไม่ได้สักทีนะขอรับ
2: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่เพียงบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุทั้งสี่เหล่านั้นกินของของนางกาณาแล้วทำความโทมนัสให้เกิดแก่นางแม้ในครั้งก่อนก็เคยทำให้นางเกิดโทมนัสมาแล้วจากนั้นจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนไปในอดีตชาติตรัสเล่าชาดกเรื่องพัพพุ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
2: มหาธรรมกายเจดีย์นั้นไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทัยจามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทัยจาแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสัมมณีทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยัมมหังสัง

0: ภาคเจ้า
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง

0: ข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสักการะนะ
1: อิมินาสักการะนะ
0: สังสังฆังอภิปูชยามิ
1: สังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรค

0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง

0: ครับ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่

0: เมืองนา
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสต

0: พระนพโลกุตระธรรมจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได้
1: นับจะประมาณมิได้
0: พระนพโลกุตระธรรมจ้า

0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ได้พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข
1: ้าประการ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ได้จากขุทวารโสตทวาร
1: ได้จากขุทวารโสตทวาร
0: ขานทวารชิวหาทวาร
1: ขานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดียวนี้เถิด
1: ในการบัดเดียวนี้เถิด

0: ราธนา
1: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: ใน
1: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์ในพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: อานทวารชิวหาทวาร
0: อานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูปชาอาจารย
0: ์คุณครูปชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ

0: เจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะปื้อปื้อตานิดหน่อยนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะ

จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยเลือดลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียน

เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนืออย่างนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้นะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้สำคัญสำคัญที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตำแหน่งอื่นยังไม่สำคัญเพราะดับทุกข์ไม่ได้แต่ตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยดับทุกข์ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นิ่งๆนุ่มๆ นานๆจนกระทั่งใจเนี่ยนิ่งแน่นไม่เคยยื่นไม่เคลื่อนจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะนิ่งอย่างเดียวกระทั่งใจท่านนุ่มนวลควรในการงานที่จะขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปใจท่านก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้นี่ฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดมาไม่รู้จักตำแหน่งนี้ชีวิตก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเรื่อยไปเวียนว่ายตายเกิดแบบผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตซึ่งก็จะทำให้ดำเนินชีวิตผิดพลาดดำเนินชีวิตผิดพลาดชีวิตที่ต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์เป็นต้นก็จะทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งตามีชีวิตอยู่และทุกข์หลังจากที่ตายแล้วด้วยมีชีวิตในปรโลกที่ทุกข์มาก

ราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้ฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่จะตั้งนำใจของเรานะจ๊ะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และอรหันต์ทั้งหลายและเราก็จะได้ดำเนินชีวิตด้วยความเป็นสุขความบริสุทธิ์ความรอบรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเช่นเดียวกับพระองค์เช่นเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายได้ตามกำลังแห่งบารมีของเราเพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวเราจึงไม่จำกัดการเวลาเราสามารถบรรลุได้เข้าถึงได้ตามกำลังแห่งบารมีของเราเมื่อเรานำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆ นานๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะโดยกำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราพอตรงนี้คือฐานที่เจ็ดแล้วก็จะได้เป็นหลักยึดของใจที่จะผูกติดเอาไว้เนี่ยกับฐานที่เจ็ดไม่ให้ใจเนี่ยซัดสายไปภายนอกในเรื่องราวที่เราคุ้นเคยต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าก็จะต้องกำหนดเครื่องหมายที่เรียกว่าบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจของเรานะจ๊ะคือการสร้างภาพทางใจนึกถึงของใสๆเช่นนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยถ้ากับแก้วตาของเราแต่จะขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะให้นึกอย่างธรรมดาสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเช่นนึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบเป็นต้นหรือเหมือนเราเคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศให้นึกสบายๆแล้วก็ธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นนะจ๊ะไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเพื่อให้รู้ว่าตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่บริกรรมนิมิตหรือภาพทางใจที่เรากำหนดขึ้นมานะจ๊ะเป็นเพชรใสใสหรือน้ำแข็งใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วนี่นะจ๊ะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะนึกเท่าที่เราพอจะนึกได้อย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลาย

้องค่อยๆนึกให้ต่อเนื่องไปด้วยใจที่เย็นๆด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆของบริกรรมอนิมิตนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้ต่อเนื่องกันไปโดยให้เสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราผ่านดวงใสๆที่เรากำหนดเป็นภาพทางใจที่เรียกว่าบริกรรมนิมิตนั่นแหละภาวนาอย่างสบายๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายทำใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาคล้ายกับคนนกที่ลอยในอากาศแล้วก็ค่อยๆตกกระทบพื้นผิวน้ำโดยไม่ทำให้ผิวน้ำกระเพื่อมนะจ๊ะให้นึกนิ่งๆ นุ่มๆอย่างนั้นนะจ๊ะนึกถึงดวงใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆหรือเพชรใสๆที่เจริญไหนแล้วเนาะกลมรอบตัวนะจ๊ะเบาๆต้องนึกเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาตายังปลื้มอยู่อย่างนั้นแหละปลื้มเผยนิดนิดแล้วเราก็จำเลืองดูไปในกลางท้องเบาสบายสบายใจเย็นเย็นค่อยๆนึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดจุดในกลางดวงใสใสภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง

แล้วเราก็ลืมคำภาวนาไปหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปเพราะอยากหยุดใจนิ่งๆ นุ่มอย่างสบายๆที่กลางดวงใสๆกลางท้องของเราติดเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไป

0: สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโซแต่ทลัตธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิริพรศรีพลแพ้วและกัลยาณมิตรนวิยาอิสรางกูลณอยุธยา
2: หันธรรมยังพุทธสาภาควะโต

0: ัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ธัมมะชยะมหาเถระสะ
0: ธัมมะชยะมหาเถระสะ
1: ทะเวอสีติ
0: ทะเวอสีติ
1: วัสสายุวัฒนกาเล
0: วัสสายุวัฒนกาเล
1: ชีวิตสัจจะสิกขายะ
0: ชีวิตสัจจะสิกขายะ
1: โสตทัสนูปการะนานิ
0: โสตทัสนูปการะนานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: มหาชนะสะ
0: มหาชนะสะ
1: อัตตสันติสุขะ
0: อัตตสันติสุขะ
1: สัมปาปนัฏฐายะ
0: สัมปาปนัฏฐายะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: นิยาเทมะ
0: นิยาเทมะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: โสตทัสนูปการะนานิ
0: โสตทัสนูปการะนานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
0: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
0: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
0: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
2: ์แก่การให้มหาชน
0: แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
0: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จง

0: รับ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
0: อุปกรณ์สื่อโสตัส
1: อุปกรณ์สื่อโสตัส
0: อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
0: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลละนานเทอญ
1: ตลอดกาลละนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิริเพ็ญเมธารมย์และกัลยาณมิตรวีระยาอัศวรันติคุณเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
3: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
3: สาปาริวารานิ
1: สาปาริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
1: อิมานิ
3: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
3: สาปาริวารานิ
1: สาปาริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
1: อัมหากัง
3: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
3: หิตายะ
1: หิตายะ
3: สุขายะ
1: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ

0: ้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งครับในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่

ษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร

0: จงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยมง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
1: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรกัลยาณมิตรเมธกะศรีสัตนากัลยาณมิตรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ธนงชัยสิริอภิสิทธิ์กัลยาณมิตรจันทิมาวัชรพงษ์วณิชกัลยาณมิตรสิริเพ็ญเมธารมย์กัลยาณมิตรวีระยาอ

กัลยาณมิตรยงยุทธไตรทิพพาณิชกัลยาณมิตรหนูกวนอุ่นพระบุกัลยาณมิตรนายแพทย์สุนทรวิวัฒพงกิจกัลยาณมิตรณัฐวดีกุลสุสิริไพบูลย์กัลยาณมิตรสรีวิมลแจ้งกมลกุลชัยกัลยาณมิตรแถวพุ่มพฤกษีกัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสูตรวงศ์กัลยาณมิตรญาณวัฒน์พึ่งพุ่มกัลยาณมิตรวิโรธธรรมวิจิตรเดชกัลยาณมิตรสุวิมลสุขวัชรินทร์กัลยาณมิตรขวัญฤดีอำนวยเวโรจน์กัลยาณมิตรพิชัยโคสิตวงศ์สกุลกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์อรวรรณเคหะสุขเจริญกัลยาณมิตรวชิรพันธ์ทองคำกัลยาณมิตรพยอมรุ่งโรจน์กัลยาณมิตรพัชรินทร์ทวนทองกัลยาณมิตรพัชรินทร์บุญธรรมจิตกัลยาณมิตรปรีชาชัยธนสกุลกัลยาณมิตรอวยพรผลใหม่กัลยาณมิตรยุพินสุขีไพศาลเจริญกัลยาณมิตรอุไรวันสีหาเนินกัลยาณมิตรสุริสาวัชระวรชาติกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ทดาวดีมีนักกนิษฐ์กัลยาณมิตรสิริกานดาศรีสุทธิพันธิพรกัลยาณมิตรประวิตรเลิศวิชัยวรวิทย์กัลยาณมิตรตรินภัทรตำนานวันกัลยาณมิตรสุทธิวุฒิสิริกันกัลยาณมิตรกฤษณีบัณฑิตนพรัตน์กัลยาณมิตรธีรพรรัตติวัฒน์กัลยาณมิตรสุชาติกิติชาติวรกุลกัลยาณมิตรเจติยาศรีมงคลกัลยาณมิตรนายแพทย์วินยูวินัยวัฒน์กัลยาณมิตรเพ็ญแขศิวะนันบงกัลยาณมิตรทัชชัยวินัยวัฒน์กัลยาณมิตรยุพเยาลิ้มสิริพันธ์กัลยาณมิตรกฤตยาจารุศักดิ์เสถียรกัลยาณมิตรนันทิยาเสี่ยงจงกัลยาณมิตรธนัชชาทองเจือกัลยาณมิตรวันธนีบุญยธรรมกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ประชาเทศพาณิชย์กัลยาณมิตรธิดาเทพสิงหพันธ์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์อุรารัตน์ชัยรังสีกัลยาณมิตรยศวัฒน์สุขแสงพนมรุ้งเรียนเชิญครับ

ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานพุทธดำรัสไว้ในปสาทสูตรว่าเมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้เป็นทักขิไนไม่มีใครยิ่งกว่าเลื่อมใสในพระธรรมอันเลิศอันเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สงบเป็นสุขเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศผู้เป็นนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าให้ทานในท่านผู้เลิศเหล่านั้นบุญอันเลิศย่อมเจริญมากอายุวรรณะยศเกียรติสุขและพละอันเลิศก็ย่อมเจริญมากชนผู้เปี่ยมด้วยปัญญารู้พลานิสงส์ของบุญจึงยังจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วน้อมถวายสักการะบูชาด้วยกายวาจาใจอันใสพิสุทธิ์อนุภาพอันไม่มีประมาณย่อมบังเกิดขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ดังเช่นเรื่องราวการถวายประทีปเป็นพุทธบูชาของกุฎุมพีผู้มีปัญญาท่านหนึ่งเมื่อแสนกับที่ผ่านมาครั้งนั้น

ขาได้เห็นพระปทุมุตระศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศด้านมีทิพยจักษุเขาปรารถนาในฐานะอันเลิศนั้นจึงตั้งใจขวนขวายสั่งสมบุญเพื่อให้ตนได้มีทิพยจักษุเป็นเลิศด้วยการถวายมหาทานแด่หมู่สงฆ์นับแสนรูปโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขอยู่ตลอด7 วันและได้สร้างประทีปใหญ่พันต้นเพื่อจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระปทุมุตระศาสดาอยู่เนืองๆจนตลอดอายุไขในภพนั้นนอกจากนี้เขายังสร้างบุญที่เนื่องด้วยประทีปอีกหลายภพชาติดังเช่นในพุทธันดรที่ผ่านมาเขาได้นำถาสำริดจำนวนมากตั้งไว้รายรอบพระเจดีย์ทองของพระกัสสปะทศพลใส่น้ำมันและไส้เทียนแล้วจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นนำถาสำริดขนาดใหญ่จุดไฟให้ลุกโชนแล้วเทินถาดประทีปไว้บนศีรษะเดินเวียนประทักษิณรอบองค์พระเจดีย์ที่มีความกว้าง16 กิโลเมตรอยู่ตลอดคืนเพื่อระลึกถึงคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลแห่งบุญส่งผลต่อท่านอย่างไม่มีประมาณทั้งยังดลบันดาลให้ท่านได้บรรลุอรหัตผลกลายเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศในด้านมีทิพยจักษุพระอรหันตเถระท่านนี้คือพระอนุรุทธเถระนั่นเองแม้การบูชาด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยของทุกท่านในครั้งนี้ย่อมบันดาลผลนับอสงไขยอัปปมานังให้บังเกิดแก่ทุกท่านอย่างเป็นอัศจรรย์เฉกเช่นเดียวกัน

ระลึกจุดเทียนใจไฟนิรันดร์นันทชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก

จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งนิ่งนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเลยจำง่ายๆไปอยู่ในบริเวณกลางท้องระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นแล้วเราก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาโดยเฉพาะบุญในวันนี้ภาคเช้าเราได้มาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและก็นั่งเจริญสมาธิภาวนาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมและกระทั่งได้มาจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจบูชาพระรัตนตรัยไปเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งหมดเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราจะเป็นดวงบุญใสใสใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเย็นตาเย็นใจชุ่มช่ำใจทีเดียวบุญนี้แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นปุถุชนจนกระทั่งเราเป็นพระอริยเจ้าและโดยเฉพาะหมู่คณะเรามุ่งจะสร้างบารมีไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมก็จะปราบมารประหารกิเลสไอ้สิ้นเชื้อเมลเสดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบนนี้ก็จะไปหล่อเลี้ยงเราให้เราได้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาให้เราระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัย

ได้สร้างบารมีกันเรื่อยไปสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเลยบุญนี้จะเป็นอุปกรณ์ให้เราได้สร้างบารมีสะดวกสบายดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนึกถึงดวงบุญใสๆดังกล่าวนี้นะจ๊ะด้วยใจที่เบิกบานที่แช่มชื่นโดยเฉพาะผู้ที่ได้ทำหน้าที่

จุดเทียนใจไฟนิรันดรใจได้ตั้งกองกฐินให้กับตัวของเราเองให้กับครอบครัวก็จะเป็นกำลังบุญที่เพิ่มพิเศษทับทวีไปเรื่อยๆดวงบนนี้จะใสๆจะสว่างอยู่ในกลางกายของเราเนี่ย

ั้งบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดทั้งที่เราสงเคราะห์โลกหรือทำในพระพุทธศาสนาในบุญญาเขตก็จะดึงดูดให้เชื่อมเป็นกระแสทานแห่งบุญกระแสทานแห่งดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายให้ลูกทุกคนทำใจให้ชุ่มชุ่มให้มีความปลื้มปิติยินดีมาเกิดมาในชาตินี้และได้เกิดมาสร้างบารมีได้ใช้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่นี้เนี่ยเป็นใบเบิกการสร้างบารมีอย่างแท้จริงในวันเวลาที่ผ่านมาให้นึกปลื้มอกปลื้มใจเถิดว่าชาวโลกทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอย่างที่เราทำอย่างนี้ที่ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าปลื้มปิติและภาคภูมิใจสำหรับการเกิดมาสร้างบารมีกันในภพนี้ชาตินี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นทำใจให้ชุ่มชุ่มให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นให้ตรึกนึกถึงดวงบุญใสใสให้ใจหยุดในกลางดวงบุญใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นตั้งแต่เราทำความรู้สึกว่ามีดวงบุญนี้อยู่จนกระทั่งใจเราหยุดนิ่งได้ดีขึ้นก็จะเห็นเป็นดวงชัดขึ้นมาดวงใสๆคล้ายๆเรามองเห็นของในที่ไกลๆเมื่อใจเรานิ่งมากขึ้นก็เหมือนเรามองเห็นของในที่ไกลๆแล้วก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งเมื่อใจเราใสใจเราบริสุทธิ์หยุดนิ่งแน่นนุ่มๆอย่างสบายๆก็จะแจ่มชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ในกลางกายมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ของใจของเราใจจะใสให้หยุดใจนิ่งนุ่มต่อไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆสำหรับบางท่านที่คุ้นเคยกับการนึกถึงองค์พระเราจะหยุดนิ่งนุ่มอยู่ในกลางองค์พระอย่างที่เราคุ้นเคยก็ได้นะจ๊ะทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ใจใสใสใจเย็นเย็น

เดี๋ยวเราจะได้น้อมเอาเทียนใจไฟนิรันดร์นันทใจพร้อมทั้งปัจจัยสี่ที่เราจะมานำมาสร้างมหาทานบารมีในวันนี้นะจะได้น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วถอดทุกขันธ์ออกทุกกายออกเหลือแต่ธรรมกายอรหัตผลอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าใสบริสุทธิ์อยู่ในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนฉะนั้นตอนนี้ก็ให้หยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
1: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออานิสงแห่งบุญนี้
1: ขออานิสงแห่งบุญนี้
0: จงดลบันดาลให้
1: จงดลบันดาลให
0: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ท่านใช้สร้างบารมี
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: ให้มาสร้างบารมี
1: ให้มาสร้างบารมี
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสะจักษุ
1: ทั้งมังสะจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สมันตจักษุ
1: สมันตจักษุ
0: และธรรมจักษุ
1: และธรรมจักษุ
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: จันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ได้อานุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค์
1: ทุกๆพระองค์
0: จงทุกประการ

โตนิพพานะปัจจโยโหตุสัพเพพุทธาภะระปะตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังวันตาวิสัพพโสเตทะลัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสเนอรโอกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

0: ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569เทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในทุกวันของช่วงเข้าพรรษานับเป็นช่วงเวลาที่ดีของลูกๆทุกคนที่ร่วมกันทำความดีทำวัดปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาให้สมบูรณ์และมีคุณค่ามากที่สุดให้พรรษานี้เป็นพรรษาที่สว่างสวยที่สุดดุจเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: สาธุ
0: เมื่อไฟนี้บังเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่างานที่แท้จริงของเราก็จะเริ่มขึ้นด้วยและจะได้รับการสานต่อกันต่อไปคือเราจะมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายศึกษาวิชาธรรมกายและนำพาชาวโลกทั้งหลายให้เข้าถึงพระธรรมกายด้วยเพื่อให้เขาไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตที่สมบูรณ
1: ์สาธุ
0: ให้ใจของลูกทุกคนสว่างเจิดจ้าเป็นไฟนิรันดร์ที่ไม่มีวันมอดดับนั่นคือไฟแห่งการสร้างบารมีจะไม่มีวันมอดดับไปธรรมกายภายในก็จะสว่างสวยตลอดกาลไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมาเราจะเป็นอย่างไรแต่ทันทีที่เทียนใจไฟนิรันดร์ถูกจุดให้สว่างขึ้นมาเทียนใจของเราก็จะลุกโชนแสงขึ้นมาด้วยแล้วก็จะโชนแสงเรืองรองตลอดอนันตกาลพร้อมกับมีความเข้มแข็งแกร่งกล้าที่จะมุ่งหน้าสร้างบารมีกันต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ให้ใจเราแน่ๆมุ่งตรงต่อพระนิพพานต่อที่สุดแห่งธรรมมีใจตั้งมั่นอยู่ภายในให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งบุญแห่งความบริสุทธิ์และอนุภาพของพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยนี้มีอนิสงส์มากแสงสว่างแห่งแสงเทียนที่แห่งแสงสว่างแห่งเทียนใจไฟนิรันดร์ก็จะไปเป็นดวงปัญญาอันบริสุทธิ์เจิดจ้าบังเกิดขึ้นแก่เราในภพชาติถัดไปรัศมีกายจะเรืองรองผิวพรรณวรรณะสดใสธรรมจักขุภายในก็จะบังเกิดขึ้นให้เราได้มองเห็นความจริงแท้ของชีวิตความจริงแท้ของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชา

0: จนบูชามหาปูชนียาจารย
1: ์สาธุ
0: ดังนั้นให้เราอธิษฐานจิตนึกถึงบุญที่ได้ทำมาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบัดนี้ทุกครั้งที่เราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยเราก็นึกน้อมถวายไปหรือทำความรู้สึกว่าเราถวายไปแม้ยังไม่เห็นก็ตามบุญก็เกิดขึ้นกับตัวของเราไหลผ่านศูนย์กลางกายมารวมเป็นดวงใสๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเป็นสมบัติทั้งในมนุษย์ในทิพย์ในธรรมมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติติดอยู่ในกลางกายของเราทุกคน
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นช่วงเข้าพรรษานี้ให้ลูกทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียววันอาทิตย์ก็มาวัดมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามาจุดเทียนใจบูชาพระรัตนตรัยกันส่วนวันธรรมดาก็สวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมให้ได้ทุกวันตลอดทั้งพรรษานี้
1: สาธุ
0: พระท่านก็จะใช้วันเวลาในพรรษานั้นบำเพ็ญเพียรกันอย่างเต็มที่ส่วนของเราในฐานะเป็นคฤหัสถ์เป็นบาศกอุบาสิกาผู้เป็นกำลังในการสนับสนุนให้ภิกษุสงฆ์ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ควรจะอยู่จำพรรษาด้วยอย่างธรรมเนียมสมัยโบราณที่ผ่านมาก็ปฏิบัติกันมาอย่างนี้พรรษานี้หลวงพ่อก็ขอให้ลูกๆสมปรารถนาในการเข้าถึงธรรมกันทุกคนมีไฟแห่งการสร้างบารมีที่สว่างไสวยิ่งขึ้นไป
1: สาธุ
0: โอวาทหลวงพ่อธรรมปัจโย18สิงหาคมพุทธศักราช2544เทียนใจ

0: นี้เป็นการจุดเทียนใจไฟนิรันดรชัยครั้งแรกในพรรษาเราเข้าพรรษามากี่วันแล้ว
1: 10วันครับ
0: โอ้เข้าพรรษามา10วันแล้วนะแป๊บเดียวเองอีกกี่วันจะออกพรรษา
1: 78วันครับ
0: อีก78วันก็ออกพรรษาแล้วเวลาผ่านไปไวมากแต่เรานักสร้างบารมีลูกหลวงปู่ลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะ
1: ครับ
0: ทำพรรษาให้เป็นพรรษาหันษาเป็นพรรษาที่สว่างสวยที่บริสุทธิ์บารมีของเราจะได้เพิ่มพูนกันไปเรื่อยๆสมที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนามาพบมหาปูชนียาจารย์เพราะฉะนั้นตักตวงโอกาสดีที่สุดในชีวิตนี้ให้เต็มที่ลองน่าดูข่าวที่คนที่เขาถึงพร้อมทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระศาสนาพอประสบความล้มเหลวในชีวิตนิดเดียวเขามองเป็นเรื่องใหญ่ถึงกับไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยตรงนั้นเสียดายโอกาสในชีวิตแทนเขาจริงๆเลยอย่างที่เป็นข่าวกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราเองโชคดีที่เรามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราเนี่ยเกิดมายากนะมนุษย์เนี่ยเกิดยากแล้วก็การที่มาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ยากได้ฟังคำสอนได้มีศรัทธาก็ยากแต่ว่าสิ่งที่ได้ยากทั้งหมดเลยนะเรามีพร้อมแล้วตอนนี้พอจะให้ใช้พรรษานี้ในการสร้างบารมีตามที่โอวาทหลวงพ่อให้มาอย่างเต็มที่เลยนะ
1: สาธุ
0: แล้วตอนเราจุดเทียนใจแบบนี้เนี่ยเราจำเทียนใจกันได้ไหม
1: ได้ครับ
0: จำให้ได้แล้วเอาไว้ในท้องของเราให้ได้เนาะ
1: ครับ
0: ตอนสมัยหลวงนามาอบรมธรรมญาติปี2515ในนั้นมีอยู่ธรรมญาติอยู่ท่านหนึ่งรุ่นหนึ่งเลยนะเขานอนฝันไปว่าหลวงปู่นะเอาเทียนมาให้เขาแล้วก็มาเล่าความฝันให้หลวงพ่อทัตตชิโวช่วยไขความฝันหน่อยซิว่าที่ฝันแบบเนี้ยแปลว่าอะไรหลวงพ่อท่านก็บอกว่าจำไฟที่หลวงปู่เทียนที่หลวงปู่มาให้ได้ไหมจำได้ครับเอาเทียนนั้นนะมาเป็นบริกรรมนิมิตแล้วก็สัมมาหลังไปเรื่อยๆเท่านั้นนะเขาก็กลับ

เข้าสมาหลังนึกถึงเทียนที่หลวงปู่มาให้ตอนฝันจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจมันหยุดถูกส่วนเข้าสว่างโผล่ขึ้นมาเห็นดวงเห็นองค์พระแล้วมาเล่าให้หลวงพ่อทัตตะท่านฟังนี่คือเทียนที่หลวงปู่มาให้มันหมายความว่าหลวงปู่ได้นำแสงสว่างทำนำทางชีวิตมาให้แล้วเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเทียนที่เห็นที่จุดเทียนใจ

0: นะครับเราก็จะได้เป็นส่วนทีกันนะครับตั้งกี่แถวสี่แถวสี่แถวสี่แถวเดี๋ยวสี่แถวเราแยกซ้ายขวาเนาะเดี๋ยวตอนนี้ให้ได้สี่แถวก่อนสี่แถวเนาะนะครับเรายิ่งกว่าเศรษฐีแล้วครับตอนนี้ส่วนทีแล้วให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ตามหลักวิชาเลยแล้วก็แม่นนี่มันนี่ก็มานี่เลยเนาะมาทำไมมาสร้างบารมีตรงยืนได้ตรงครับยืนได้ตรงสี่แถวสี่แถวสี่แถวนะครับมาเลยมาเลยก้าวยาวเนาะนี่โอ้ถวายต่อหน้าองค์พระด้วยใหญ่ไหมครับนี่จะไปอยู่อินเดียนะครับสามเม็ดนะครับนาตักพร้อมยังพร้อมชูหน่อยชูหน่อยชูหน่อยยืนยันหน่อยนี่ครับภาษาข้าวถึกธรรมภาษาการจิตนิ่งกันครับ072รวยสาธุแยกซ้ายขวาฟังและสองขวาเลยมาครับตกลงตกลงเชิญครับเชิญครับม้วนดีเนาะม้วนดีตาไปเลยครับ
1: ไปเบียดกันทำไม
2: จริงๆมันต้อง
1: ใช่ก็สองแถวมันจะฟังเดียว

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกกันทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: อ่ะเดี๋ยวเราบูชาพระกัน

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: แล้วกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุ
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับประทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วครับ
0: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: รากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: หมายอย่างจ๊ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยเกษตรีนะจ๊ะ
3: เร
2: ียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้ทำไมเก่งๆเนาะ
3: ครับ
2: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: จ้า
2: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

วันนี้ใครนั่งสมาธิเกินกว่า1ชั่วโมงบ้างจ๊ะใครนั่งครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะหลายคนเคยคิดว่าใครก็ถึงทำน้ำมันสี่อย่างมันก็ยากพอสู้นะจ๊ะคือไม่ยากมากอย่างที่คิดแค่หยุดเท่านั้นเองแต่เราสามารถหยุดแรกได้เดี๋ยวหยุดที่2 3 4หรือหยุดต่อไปก็จะง่ายมันจะยากนิดหน่อยตรงหยุดแรกแต่ยากไปมากคือยากพอสู้ถ้าทำถูกหลักวิชาได้เนี่ยจ๊ะก็จะทำได้นะนอกจากฟุ้งตึงเครียดอย่างนี้แล้วจ๊ะเรามักจะมาติดตรงนี้รอคอยไม่เป็นใจเย็นไม่พอทั้งที่เพียงแค่หลับตาเฉยเห็นอะไรก็ให้เราพึงพอใจสิ่งนั้นไปก่อนแต่เรามักทำไม่ค่อยเป็นเรามักจะฮึดฮัดกับการรอคอยสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวไม่เป็นต้องเอาฮึดฮัดออกก่อนอื่นเราต้องทำความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ใช่เทวดาเพราะเราเป็นคนธรรมดาที่บางอย่างเราก็ควบคุมได้บางอย่างก็ควบคุมไม่ได้จะได้ช่วงแรกๆที่ประสบการณ์ภายในเรายังควบคุมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะไม่ต้องรอคอยด้วยใจที่เยือกเย็นคือแค่เรานั่งหลับตาเฉยๆแบบมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปพึงพอใจทุกสิ่งที่มีให้เราดูตั้งแต่ความมืดภาพคนสัตว์สิ่งของก็ดูไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งหลังจากผ่านภาพต่างๆไปแล้วจะมีภาพสุดท้ายคือภาพดวงหรือองค์พระมาให้เราดูเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ไปถึงภาพดวงภาพองค์พระแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงภาพสุดท้ายถ้าเราเห็นภาพอื่นที่ยังไม่ใช่ภาพดวงแสดงว่าเรากำลังเดินทางอยู่เพราะฉะนั้นพึงทำใจให้สบายอย่าไปหงุดหงิดนุ่นแค่ฟุ้งซ่านลำคาญใจเพราะภาพสุดท้ายรอคอยเราอยู่เราก็ดูไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่มักจะรอคอยภาพสุดท้ายด้วยใจที่เยือกเย็นไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นกันสักทีแต่ถ้าเรารอได้เราก็ได้แค่นั้นเองนะจ๊ะหรือแบบง่ายๆก็คือเราทำตัวให้เหมือนหุ่นยนต์คือให้ลืมความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ยิ่งเหมือนหุ่นยนต์มากเท่าไหร่ยิ่งทำสมาธิได้ดีถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังต้องคิดถ้าเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเรื่องมากก็ยากนั้นธรรมะนะมีอยู่แล้วในตัวของทุกคนแล้วจะเข้าถึงได้โดยวิธีการหยุดกับนิ่งเท่านั้นถ้าใจเราละเอียดแล้วก็ไปถึงจุดตรงนั้นได้ไม่ได้ยากอะไรเลยเดี๋ยวคุณหลวงปู่พระผู้ประมาณท่านย้ำหยุดเป็นตัวสำเร็จตรงนี้สำคัญนะจ๊ะไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นแล้วก็เฉยๆเพราะเรายังไม่หยุดถ้าหยุดก็เป็นตัวสำเร็จภาพภายในเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นแล้วก็เฉยๆภาพใดที่เห็นไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะมาสิ่งนั้นจะอยู่หรือสิ่งนั้นจะไปก็ช่างมันแล้วก็นิ่งเฉยๆเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในตัวของเราจะเป็นแสงสว่างความสุขความรู้แจ้งตรงตามสายแสงพระภายในก็เหมือนกันแหละเราไม่ต้องไปแสวงหาเลยเพราะมีอยู่แล้วในตัวจะเจอเมื่อหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นเขาก็ชอบหยุดกับนิ่งถ้าหยุดนิ่งเป็นมาถ้าไม่หยุดไม่นิ่งไม่มาถ้าอยากได้ทำง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็จะสมความปรารถนาเข้าถึงทำได้นะจ๊ะเดี๋ยวนักเรียนบอกว่ากลอนตามครูไม่ใหญ่ดีกว่าทุกสิ่งมีอยู่แล้วในกลางกายแม้อารมณ์สบายที่กำลังแสวงหาแค่ทำใจหยุดนิ่งๆเดี๋ยวก็มาเชื่อธนามันเหลือเชื่อแต่ก็จริงมาฟังเพลงนี้ดีกว่าจ้ะทุกสิ่งมีอยู่แล้วในกลางกาย

0: มีจดหมายจากพระลูกชายแต่งครูไม่ใหญ่นะปากหวานหวานบอกกันแล้วหลวงพ่อสุดหัวใจนี่จ้ะวันนี้ตอนจากผีเข้าสู่เป้าหมายขยายธรรมอำนาจเจริญโอ้นี่ขนาดผีเข้าแล้วยังไปสู่เป้าหมายขยายธรรมอำนาจเจริญ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนจะไปฟังเรื่องราวผีเข้าฟังเรื่องราวนักบุญ

กราบคารวะหลวงพ่อผู้เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตกับผมพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญประธานสงฆ์ทุดงกสถานอำนาจเจริญประธานโซนอีสานสองรายงานตัวครับหลายประธานเลยเนาะ

0: นี่ท่านประธานโซนอีสานเนาะ
1: คร
0: ับแล้วพ่อครับผมจะเป็นคนอุบลราชธานีชีวิตในวัยเด็กของผมเรียกว่าลำบากแสนเข็ญเจ้าพ่อเจ้าแม่ผมมีอาชีพทำนาท่านได้ส่งผมเรียนจนจบชั้นม.3ครับนี่นะโ
2: อ
0: ้รอนี่นี่ภาพสมัยวัยยาวผมครับโอ้นี่รอเนี่ยไม่รู้ไปเอาภาพใครมา
2: ภาพตอนยังไม่ได้บวช
0: จากนั้นครอบครัวกลับมาประสบปัญหาทางเศรษฐกิจตอนผมต้องย้ายจากบ้านนอกนี่เข้ามาสู่ตัวเมืองโอ้โหนี่จ้ายกระดับฐานะจากเด็กบ้านนามาสู่ชีวิตเด็กวัดโดยสายบารมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดใต้เทิง
3: ชื่อวัดใต้ครับแต่คำว่าเทิงก็คืออยู่พื้นที่สูงครับหลวงพ่อ
2: ใต้แต่สูง
0: ใต้แต่สูง
3: ครับผม
0: ใต้เทิงจังหวัดอุบลนี่นะห้องพักผมก็คือกุฏิพระโอ้นี่จองเป็นพระตั้งแต่เด็กจองเลยนะอาหารของผมคือข้าวก้นบาทโอ้โหของดีนี่จะอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมโอ้โหนี่จ้าข้าวก้นบาทนี่วิตามินสูงอ่ะข้าเรียนหนังสือก็คือปัจจัยที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดใต้เทิงส่งเสียให้เด็กคนอื่นเขามีพ่อแม่เป็นผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองผมคือเจ้าอาวาสโอ้เป็นพระว่าที่พระตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วเนอะ
2: ใช่ครับ
0: นี่จ้ะตอนไปโรงเรียนผมต้องห่อข้าวที่เหลือจากก้นบาตรโอ้มีบุญมากเนอะโอ้
2: คร
0: ับเพราะอาหารที่จะใส่บาตรพระต้องคัดชั้นดี
2: ใช่
0: ชั้นหนึ่ง
2: ใช่
0: เฮ้ยจ้ะมาใส่บาตร

0: เราต้องการบุญมากแต่นี่ได้ข้าวก้นบาทคือของดีจะตกตะกออยู่ข้างล่างนี่เนาะได้อาหารดีๆเนี่ยยอดอาหารไปกินเป็นข้าวกลางวันทุกวันไม่น่าโตก็นึกหลอกนี่
1: หลอก
0: ก
1: ับคนบา
0: ปผมใช้ชีวิตอยู่ในวัดแบบนี้จนเรียนจบชั้นปวช.ปริญญาวัดทั้งชาติโอ้หลังจากเรียนจบแล้วชีวิตผมก็ต้องดิ้นรนไปทำงานต่อที่กรุงเทพนี่มีแรงดึงดูดจากกรุงเทพมาเลยต้องปากกัดกัดทำงานในโรงงานส่งตัวเองเรียนต่อปริญญาตรีทุกสิ้นเดือนพอมีเงินเดือนออกผมก็ต้องแบ่งไปเป็นค่ากินถูกต้องจ้ะค่าอยู
1: ่
0: ทุกอีกค่าเทอม
1: ใช
0: ่จ้ะไม่งั้นก็ไม่ให้เรียนและแถมยังส่งเงินกลับบ้านที่จังหวัดอุบลโอ้ดูแลบิดามารดาแล้วไปพูดบอกอย่างนี้ได้ยังไงว่าชีวิตผมลำบากแบบสุด
1: ๆ
0: ชีวิตอันนี้น่าสรรเสริญที่สุดดูแลตัวเองและดูแลทั้งบิดามารดาที่บ้านโอ้โหน่าชื่นใจเดี๋ยวนี้ต้องอดทนนี่จ้ะก็อดนิดหน่อยอย่างมากก็เดี๋ยวด่าไว้นั่นเองเดี๋ยวก็มาอีกมือละนี่นะจะเรียกว่าอดทนได้ยังไงอดไปเดี๋ยวมือต่อมาก็
1: มา
0: ดิ้นรนใช้ชีวิตแบบนี้อยู่หลายปีแต่ผมแม้จะเป็นเด็กวัดแต่ไม่เคยได้ศึกษาเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์เลยครับอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตก็เกิดขึ้นโยมพ่อจ้างรถไถเพื่อไปไถปรับที่ดินแต่รถไถเจ้ากรรมดันไถเข้าไปในที่ดินของผีทำให้ผีไม่พอใจอย่างแรงโ
1: อ
0: ้โหผีตัวนั้นแค้นจัดแบบสุดขีดแค้นเรื่องอะไรอ่ะอ๋อไป
1: ล
0: ุ
1: กล้ำ
0: ถ่ายเข้าไปที่ดินลุกล้ำเข้าไปที่ดินของผีแต่แค้นยังไงก็ไม่ทราบแทนที่จะไปหาโยมพ่อของผมซึ่งเป็นคนขับรถไถแล้วถ่ายเข้าไปในที่ดินของผีแต่ผีกลับตั้ง GPS มุ่งตรงไปที่กรุงเทพโอ้ผีดี
1: ท
0: ัน
1: สม
0: ั
1: ย
0: ทันสมัยแน่เข้าเมืองหลวงเลยแม้จะไกลจากบนกว่า700กิโลเมตรแต่เชื่อไหมผีไม่หลงทางเลยมาถูกบ้านเลขที
1: ่
0: นี่ผีตามหาผมจนเจอโอ้ผีเก่งเนาะในคืนนั้นผมนอนอยู่ดีๆมันน่าจะมีสิ่งดีๆมาแต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับหน้าอกสมบัติใหญ่มึงนี่หน้าอกมันทำให้แน่นหน้าอกมากหายใจไม่ออกแต่จะหายใจเข้าอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนใจมันจะขาดตายผมจึงรวบรวมความกล้าที่มีอยู
1: ่
0: ไม่มากเท่าไหร่มันเหลือนิดเดียวนะค่อยๆลืมตาขึ้นดูว่าอะไรมากดทับที่หน้าอกสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้ผมตะลึง

0: ผมแทบหยุดหายใจเลยเพราะมีร่างหญิงสวยสาวสวยสาวระหว่างไม่ทราบนะสูผมยาวนั่งทับอยู่บนหน้าอกผมจริงๆผมก็ดูไปสังเกตไปหญิงที่นั่งทับบนหน้าอกผมนะหน้าตาเป็นอย่างไรนี่เนาะโอ้โหโอ้มีความช่างสังเกตเนาะอยู่ดีๆมีผู้หญิงมานั่งทับอยู่บนหน้าอกผมผมก็เล็งดูดูจนกระทั่งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นร่างหญิงเท่าตัวดำผมยาวนี่เนาะแต่ว่าเท่
1: า
0: คือผ่านการเป็นหญิงสาวมาก่อนอย่างยาวนานนี่นะ
1: มาเท่าเลยครับ
0: ตัวดำผมก็ดำทางทับอยู่หน้าอกผมจริงตอนผมตกใจสุดขีด
1: อ
0: ้าวแล้วกันนี้ก็ดีใจอยู่มีสาวเท่ามานั่งนี่เนาะตกใจสุดขีดบทสวดมนต์มีกี่บทจำได้บ้างไม่ได้บ้างคือถ้ายังดีถ้ายังนึกว่าสิ่งแรกที่นึกถึงที่เห็นผีนะนึกถึงบทสวดมนต์ก่อนบทไหนบทไหนโอ้นี่นะกี่ตำนานนึกหมดเลยจำได้บ้างไม่ได้บ้างนี่นะสวดผิดสวดถูกผมก็สวดครบทุกบทเลยครับโอ้โอ้สุดยอดนะสวดหมดเลย
1: ค
0: ือยังมีอารมณ์สวดมนต์ได้นะเก่งนะแต่ว่าไม่ว่าจะสวดไปกี่บทผีตอนนั้นก็ไม่หนีไม่ยายผียืนยันว่าจะไม่หนี

ผีตัวนั้นก็ไม่หนีไม่ย้ายไปไหนทักทียังนั่งทับผมอยู่แบบนั้นก็ทำไมไม่คุยเขาดีๆล่ะนี่เนาะบอกที่ตรงนี้นี่นะหน้านั่งกว่าเลยก็ว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้มาพูดดีๆนะฮะแมวนะตอนนั้นนะผมก็ตัดสินใจว่าตายเป็นตายกันแล้วคราวนี้พอคิดว่าตายเป็นตายอย่างนี้เท่านั้นผีก็แวบหายไปเลยก็นึกตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องเพราะผีก็เริ่มตกใจเอ๊ะนี่เจอคนจริงเนี่ย

0: ผมจึงรีบลุกขึ้นมานั่งหายใจเฮือกๆสำรวจว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมก็พบว่าย
1: ังมีชีวิตอยู
0: ่หัวใจผมยังเต้นอยู
1: ่
0: และเต้นเร็วรัวยิ่งกว่ากลองเพลงคิดในใจว่าเราไม่ได้ฝันไปนะเราเจอผีจริงๆที่เห็นด้วยตาเนื้อจริงๆนี่จ้ะเห็นชัดมากไหมจ๊ะ
2: ชัดครับหลวงพ่อ
0: ชัดเหมือนเห็นอย่างนี้ไหม
2: ครับเห็นเป็นตัวเลยครับหลวงพ่อ
0: โ
2: อ
0: ้ฟังเพลงผีปอบดีกว่า

หลังจากวันที่ผมโดนผีหลอกผมก็ป่วยเป็นไข้อ่อนๆมีการมึนงงเบลอใจลอยฟังคนอื่นพูดไม่รู้เรื่องบางครั้งผมก็พูดไม่ได้เหมือนมีอะไรมาจุกที่คอจนเพื่อนร่วมงานเห็นอาการมึนงงแบบเบลอของผมก็เลยทักว่าอาการแบบนี้ถูกผีเข้าหรือเปล่าเพื่อนยังแนะนำให้ไปที่วัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญไปกราบขอบารมีหลวงปู่สดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคำว่าหลวงปู่สดตอนนั้นผมอยากไปวัดปากน้ำมากๆแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปเพราะจะไปได้ไงล่ะครับชีวิตผมมันจนแค่ทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนก็แย่แล้วจะเอาเวลาไหนไปวัดสามวันต่อมาเรื่องนี้ไปถึงโยมแม่โยมแม่ก็เศร้าผมโดนผีหลอกนี่เนาะ

0: ซึ่งท่านเป็นมือปราบผีพระจันทร์ใต้ของขลังเป็นได้สีขาวมาผูกข้อมือแล้วบอกว่าห้ามถอดออกนะและห้ามออกจากวัดเด็ดขาดตอนนั้นอยู่วัดไหนจ๊ะ
1: วัดป่าเทพนิมิตครับหลวงพ่ออ
0: ยู่วัดป่า
1: ครับผม
0: ผียังหลอกเลยผีเขาโกรธมากเลยเขาจะเอาถึงชีวิตเลยนะเดี๋ยวจะไปเจรจากับผีให้นี่ต้องมีทูตเพราะต้องเป็น

0: ขนาดนั่งรถนะ
1: ก็
0: โดนผีเข้าอีกหลายตลบ
1: อ
0: ๋อผีเข้าเลยเหรอจ๊ะ
2: เหมือนกับว่าผมสื่อสารไม่ได้แล้วก็หูไม่ได้ยินนะครับก็เวลาเพื่อนสนทนามาก็สื่อสารกลับไม่ได้ครับผม
0: อ๋อไม่ได้ยิน
2: ครับผม
0: พูดไม่ออกเลยเนาะ
1: ครับ
0: ฟังก็ไม่ได้ยินมึนงงเบลอตลอดเส้นทาง
1: คร
0: ับ พอมาถึงกรุงเทพผมก็นอนพักขณะที่นอนยังไม่ทันหลับ

0: เข้าครับผม
1: ฮะเข้าเหรอ
2: โอ้
1: แทงหน้าอกผมทะลุไปถึงด้านหลัง
2: โอ้
1: แล้วรอดชีวิตเป็นยังไงตอนนั้นผมเจ็บมากมากที่สุดในชีวิต
2: โอ้
1: เจ็บทั้งกายหยาบ
2: โอ้
1: เจ็บไปถึงกายละเอียดข้างใน
2: โอ
1: ้โหนี่เจ็บมากเลยนะสุดเกียรติไหนเคยเจ็บไปถึงกายละเอียดบ้างยังไม่ถึงเน
2: า
1: ะ
2: กายหยาบก็แย
1: ่นี่เจ็บไปถึงกายละเอียดจากนั้นผีก็ดึงไม้เท้าออกอย่างแรงก็ผีก็ยังเมตตาเนี่ยทำให้กายละเอียดผมหลุดออกมาจากร่างและมายืนดูตัวเองอยู่ข้างๆเตียงผีก็พยายามดึงผมออกจากห้องนี่เนาะจะเอาชีวิตผมไปให้ได้แต่ผมไม่ยอมดูที่ไม่ยอมท่านทำไงนะพยายามจะฝืนกลับเข้าร่างเข้าได้ไหม
2: ได
1: ้ท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมีคนคงอยากคุยกับผีและผมก็แวบกลับเข้าร่างทันทีอ๋อมาเข้าร่างตอนนี้นะรู้สึกตัวพร้อมได้ยินเสียงโทรศัพท
2: ์
1: พอตั้งสติได้ก็รับสายปรากฏเสียงผ่านโทรศัพท์นั้นคือโยมแม่ท่านโทรมาบอกว่านี่นะโยมแม่สรุปว่
2: า
1: ตอนนี้พระอาจารย์เซ็นสัญญาสงบศึกกับผีได้แล้วให้กลับบ้านด่วนโอ้คาถานะพอกลับไปถึงบ้านพระอาจารย์มือปราบผีก็บอกผมว่าพระอาจารย์ได้เจรจาให้แล้วนะสรุปว่ามีข้อตกลงกันกับผีนะต้องบวชนะผีก็ต้องการอย่างนี
2: ้
1: ถ้าบวชผีถึงจะปล่อยพอผมทราบดังนั้นก็ตอบไปว่าไม่บวชแล้วกันแต่ท่านมีเหตุผลเพราะลูกผู้ชายอย่างผมจะมาบังคับให้บวชกันได้อย่างไรถ้าผมจะบวชนะเดี๋ยวบวชเองผมก็มีศักดิ์ศรีเรื่องอะไรผมจะต้องบวชตามที่ผีบอกด้วย
2: อ้าว
1: ผมจึงไม่ยอมเซ็นสัญญากับผีจากนั้นผมก็กลับไปอยู่ที่บ้านกับโยมแม่เนาะแล้วผีไม่ว่าอะไรเนาะวันหนึ่งโยมแม่เปิดทีวีดูดูไปก็ยิ้มไปดูไปก็หัวเราะไปผมก็นึกว่าเป็นรายการตลกที่ไหนก็เลยไปนั่งดูด้วยพอสายตาจับจ้องไปดูที่จอทีวีผมก็ได้เห็นพระรูปหนึ่งในห้องนี้ฮะเนี่ยท่านมีผิวพรรณงามเหลือเกินความหลอกท่านสะดุดหัวใจผมเข้าอย่างจังโอ้มันเป็นยังไงนะที่สะดุดหัวใจผมเลยถามโยมแม่ว่
2: า
1: ท่านชื่ออะไรโยมแม่ก็ตอบว่าถามท่านดิ
0: ท่านก็ตอบว่าหลวงพ่อธรรมชโยครับ
2: อาจาร
1: ย์พอได้ยินชื่อหลวงพ่อเท่านั้นผมก็อยากบวชเหมือนหลวงพ่ออา
2: จารย
1: ์เห็นแล้วใจชุ่มเย็นที่สุด
2: อาจารย
1: ์โอ้พระรูปนี้ฟังเพลง

0: แต่เนี่ยผมก็ฟังหลวงพ่อเทศทุกวันแต่ที่อาการมึนงงเบลอของผมเชื่อไหมครับผมมึนยืนฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วกันเหมือนหลวงพ่อไม่ได้พูดภาษาไทย
1: อ้าว
0: เลยไม่รู้ภาษาแต่โยมแม่ที่กลับฟังมายิ้มไปหัวเราะไปจนเวลาผ่านไปหลายวันในสุดอยู่ๆอาการมึนงงเบลอๆผมก็หายเป็นปริทินผมกลับฟังหลวงพ่อเข้าใจหมดทุกคำเหมือนมีใครมากดเปิดสวิตช์ในใจผมได้ฟังคำสอนหลวงพ่อที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผม
1: ค
0: ือะไรก็ตามแต่นะลูกหากเราเอาใจไปติดกับคนสัตว์สิ่งของแรกๆอาจจะดูหวานชื่
1: น
0: แต่จะขมขื่นเมื่อสูญเสีย
1: โอ้โ
0: หผมผมได้ฟังเพียงแต่นี้ผมก็อยู่ไม่ติด

0: มจะบวชครับ
1: สา
0: ธุฉะนั้นมีโครงการบวชพระแสนรูปคำสาปีพุทธศักราช2553ผมจึงโทรไปสมัครที่ศูนย์วัดแดงหม้อเหลืออีกประมาณ7วันก็จะเข้าโครงการหลวงพ่อครับแต่ผมอยากบวชมากเลยรอไม่ไหวแล้วผมจึงบึงมอเตอร์ไซค์คู่ใจขี่ข้ามตำบลไปรายงานตัวก่อนลงหน้าถึงศูนย์อบรมทันทีครับตั้งแต่วันที่ผมเข้าโครงการเริ่มถือศีล8อาการผีเข้ามึนงงเบลอผมก็ดีขึ้นพอถึงวันปรงผมอาการมึนงงเบลอก็หายขาดผมได้โลกใบใหม่ที่พ้นพันธนาการจากผีตัวนั้นและผมก็ได้บวชเป็นพระสมปรารถนาครับโอ้ด้วยแรงบันดาลใจของผีด้วยเนาะผีก็ได้บุญไปด้วยเนาะวันของผมโครงการบวชพระแสนรูปคำสาปปี2553ครับพูดจ้าหลังจากบวชแล้วผีมาไหม
1: ไม่มาเ
0: ลยวันนี้ผมนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อผมใจสบายมากใจนิ่งมากใจรวมอยู่ที่กลางท้องรู้สึกตกเหวดิ่งวูบแล้วผมก็เห็นดวงแก้วกลมใสสว่างมีความสุขมากเลยครับยังอยู่ไหมจ๊ะดวง
2: ตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่ครับ
1: นี่
2: คร
1: ับ
0: ใสเหมือนเดิมไหม
2: ความใสไม่เหมือนเดิมครับหลวงพ่อ
0: ใสดีกว่าเดิมเหรอ
2: ใสกว่าเดิมครับ
0: ผมเห็นดวงแก้วกลมใสสว่างมีความสุขมากครับแต่ก่อนผมเป็นคนยิ้มยากมากแต่พอผมเห็นดวงแล้วผมเห็นใครผมก็ยิ้มจนเพื่อนสหธรรมิกทักว่าทำไมวันนี้ท่านอนุชาดูมีความสุขจังเลยพอจบโครงการผมจึงตัดสินใจไม่ลาสิกขา
1: สา
0: ธุขอบวชสร้างบารมีต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: สาธุสาธุสาเพราะผมนั่งสมาธิผมมีความสุขมากโอ้ถูกต้องเลยจ้ะบวชไปแล้วก็ต้องนั่งสมาธิให้เข้าถึงธรรมไม่ได้เลยแล้วนั่งอย่างถูกหลักวิชาความสุขก็จะเกิดขึ้นนะจ๊ะหลวงพ่อครับตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและผมจะบวชไปวันต่อวัน

จากนั้นผมก็ถูกส่งตัวเข้าอบรมพระนวกะเทวัตพระธรรมกายจะเป็นเกิดครบรอบอายุ25ปีของผมผมก็ได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตคือผลการตรวจสุขภาพพบว่าผมเป็นมะเร็งที่ตับผมนั่นช็อกไปเลยทำให้ผมจำเป็นต้องออกจากโครงการอบรมทั้งน้ำตาผมน่าอยากเป็นลูกหลวงพ่ออยากสร้างบารมีกับหลวงพ่อทำไมชีวิตการสร้างบารมีของผมมันสั้นแท้เนาะอายุยังน้อยอยู่จะต้องมาตายเพราะโรคมะเร็งแล้วเหรอยิ่งนี้ก็ยิ่งปลงไม่ตกตอนนั้นชีวิตมืดแปดด้านไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรเรากำลังเดินทางกลับบ้านที่อุบล อยู่ผมรู้สึกอยากไปวัดปากน้ำ อยากไปกราบหลวงปู่สดตอนที่ผมเคยได้ยินมาผมจึงมุ่งหน้าไปวัดปากน้ำทันทีแล้วก็ได้ไปกราบสรีระร่างของหลวงปู่เป็นครั้งแรกผมได้ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับแต่การบวชครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาธรรมกายเราจะขอที่ชีวิตนี้แด่วิชาธรรมกายขอให้โรคร้ายที่ลูกเป็นอยู่หายไปด้วยเธอจากนั้นผมก็กลับบ้านแล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชเวชผลปรากฏว่าร่างกายผมเป็นปกติไปตรวจที่โรงพยาบาลนะและเพื่อความชัวร์ผมยังไปตรวจซ้ำอีกครั้งที่โรงพยาบาลอุบลรัตนธนบุรีไปอีกโรงพยาบาลผลการตรวจออกมาว่าผลการตรวจทั้งสองโรงพยาบาลออกมาตรงกันว่าผมไม่ได้เป็นมะเร็งตับจึงนำใบรับรองแพทย์กลับมาที่วัดพระธรรมกายเพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้ป่วยให้ผมได้กลับเข้าโครงการอบรมและได้บวชต่อจนเป็นพระประจำของวัดพระธรรมกายกลาในปี2559ผมได้รับหมายมาเป็นประธานจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสร้างทุดงคสถานก้าวแรกที่เหยียบลงบนแผ่นดินแห่งนี้ผมก็ติดหนี้ทันที4ล้านบาทเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าที่ดินระหว่างนั้นผมก็คิดในใจว่าจะเอาอย่างไงดีหนี้ก็4ล้านอายุก็น้อยภาษาก็น้อยแถมตัวก็น้อยๆอีกผมจึงนึกถึงคำของพระเดชคุณหลวงปู่ที่ว่าจริงคำเดียวสำเร็จทุกอย่างพอสิ้นความคิดนั้นเองจู่ๆโยมที่เดินมาตามหลังตามมาด้านหลังก็ภาวนาเป็นประธานกฐินปีแรกทันทีแค่เดินมาสำรวจที่เนาะมีประธานกฐินมาเลยจากวันนั้นมาถึงวันนี้

0: มีเจ้าภาพจองเป็นประธานกฐินล่วงหน้าล่วงหน้าแล้วถึงสามสิบห้าปีวัดพระธรรมกายยังไม่มีเลยนี่จะมีหลักฐานที่มีเจ้าภาพจองเป็นประธานกฐินล่วงหน้า35ปีนี่เป็นอัศจรรย์ของโลกแล้วนี่เนาะประธานกฐินแต่ละปีนะทรงสถานอำนาจเจริญนี่เนาะอุ๊ยมีบางคนครูใหญ่คุ้นๆหน้าแล้วนักเรียนก็อาจจะคุ้นหน้าเลยสายกฐินนี่นะบางท่านนี่จ้าโดยที่คุ้นหน้าตรงไหนบ้าง
1: ดาวิชัยห้า
0: อะไรคอนสาคู
1: อาจารย์สมหมายคอนสา
0: ไหน
1: ตรงกลางข้างบนตรงกลางครับคุณอักษรภาษาครู
0: น่าจะสมัยเหรอ
1: ค่ะ
0: สมัยหล่อวะ
1: ครับ
0: วัดพระธรรมกายยังไม่ได้เลย
1: ครับ
0: วัดพระธรรมกายก็ต้องปีต่อปีปีต่อปีจะได้ทีเดียว35ปีนี่ไงนี่ไงทำไมต้องรวย
1: ครับ

0: ไม่จนไม่จนไม่จน
1: รวย
0: รวยอย่างเดียวสามสิบห้าปีมีประธานกฐินล่วงหน้าแล้วโอ้แถวนี้ยังไม่มีเลยแถวนี้ปีต่อปีช่วงแรกก็จะลงรักษามีเพียงกุฏิเล็กๆสามหลังและมีเต็นท์ใหญ่หนึ่งหลังไว้ปฏิสนมาปฏิบัติธรรม

0: หน้าร้อนแดดก็ร้อน
1: อ
0: ้าวถูกต้องเนาะ
1: ใช
0: ่ถ้าหน้าร้อนหนาวมันยุ่งเลยร้อนมากตับแทบแตกหน้าฝนลมพายุก็แรงมากเต็นท์ปลิวพังหมดหน้าหนาวก็หนาวสุดขั้วจนต้องก่อไฟผิงโอ้โหก็ได้ครบทุกหน้าเลยนะโอ้นี่ท่านสามฤดูวันแรกลงพื้นที่ให้ศีลและสวดบทธรรมจักรร่วมกันกับโยมเนาะโยมทหารออกลงทางในวันทอดพระป่าครั้งแรกสร้างกุฏิเล็กขึ้นไว้หลังเป็นสำหรับสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนี่คือตัวดวงกษัตริย์อำนาจเจริญสาธุจ้าผมนั้นได้ลุยพัฒนาตัวดวงกษัตริย์อำนาจเจริญให้สว่างสวยทั้งศาสนสถานและศาสนทายาทโอ้ถูกต้องจ้ะดีมากเลยลุยทำทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะโครงการบำเพ็ญสมณเณรภาคฤดูร้อนซึ่งในดวงกษัตริย์น่าจะเลยมียอดบวชสมณเณรเป็นแชมป์ติดต่อกันมา2ปีแล้ว412ลูก412ลูกและได้ส่งสมณเณรเข้าเรียนพระบาลีต่อที่ค่ายจองแชมป์รวมแล้วกว่า50รูปโอ้โหนี่จ้าโอ้สุดยอดนายในโครงการบวชพระบูชาธรรมปุจิเนจังก็ติดอันดับท็อปไฟของประเทศมาโดยตลอดปีล่าสุดบวชพระได้ถึง218รูปโอ้สุดยอดเลยทุกชาติวันที่22เมษายนที่ผ่านมาได้นำสาธุชนมาร่วมงานกว่า100คันรถนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะจำนวนกว่า 3,000 คนสาธุโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้จังหวัดอำนาจเจริญนี่สุดยอดเลยนึกถึงกันในกระปื้มใจทุกครั้งเราทุกตัวบุญที่ทำคือการเติมบารมีเราให้แก่รอบโอ้โหสุดยอดนี่จ้าโอ้ยยี่สิบสองเมษายนรถร้อยคันนะจำนวนกว่า 3,000 คนและทุกๆครองงานหลวงพ่อผมก็ทุ่มเททำอย่างเต็มที่สุดความสามารถครับนี่จ้ะจัดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี่โอ้โหสุดยอดเลยจัดโครงการวาสกแก้ววาสิกาแก้วจัดสัมมนาพระสังฆาธิการ500กว่าวัดศูนย์รวมใจคณะสงฆ์ครับโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดอัญเชิญพระธรรมกายใจกลางเมืองอำนาจเจริญพุทธบริษัท4ร่วมงาน3,000กว่าท่านครับ

ราชทูตองค์ที่สามน่าเจริญได้รับความเมตตาจากพ่อให้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแล้วก็เป็นองค์พระเจดีย์แห่งแรกของภาคอีสานครับนี่นะเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญที่ตอกเสาเข็มตัวแรกกันจ้า

0: หลวงพ่อครับชีวิตของผมรอดจากโรคร้ายได้อานุภาพของพระเดชคุณหลวงปู่และมีวันนี้ได้กับพระคำสอนหลวงพ่อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตของผมจากลูกชาวนายากจนคนหนึ่งไม่จนจนยาก
1: จนยาก
0: ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตนี้ก้าวมาสู่ชีวิตสมณะอย่างเต็มภาคภูมิผมขอกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงผมไม่จะหาสิ่งใดในโลกใบนี้มาบูชาธรรมหลวงพ่อได้นอกจากจะตั้งใจนั่งสมาธิและทุ่มชีวิตทำภารกิจทุกงานบุญที่ได้รับมอบหมายเต็มที่เต็มกำลังที่สุดครับกราบอวยพรให้หลวงพ่อแข็งแรงเป็นร่มโพ่มใสของลูกหลวงปู่ตาบนะเท่านาเลิฟหลวงพ่อผู้เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตของผมแบบร้นทะลักหัวใจครับ

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

ไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงดอนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้าย

มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ

จ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบาน

เรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อย

ีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียว

่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ได้วิธีเดียวกับที่พระองค์ท่านทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำ

ใจก็ค่อยๆผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจเคร่งไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสๆเชื่อมต่อไปถึงกายภายใน

ทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีมีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยและมาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆเท่านี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของฤาษีหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงกุฎเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำมันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมารตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆจิตโซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนด

บริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสาม

ั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวสร้างบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบัน

ปันชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: อาสาบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรมก้า

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว

0: าม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: ศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้

0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้า

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: กันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ